0: กเกิดในอดีตตอนนี้และแก่ของแก่สังเกตุสมเด็จแก่เยอะจะเลยทุกข์เห็นแต่ส่วนของแก่เพื่อนจะต่อการเรียนเกี่ยวกับคนอื่นมีใครจะตัดสินใจมีใครทุกส่วนคนเด่นเขาจะวางที่ได้บอกมาให้เห็นในส่วนของแก่เกี่ยวกับทางธรรมดาที่ได้กำหนดไว้ในเวลาของคนสู้ที่ต่อยในเนื้อที่ส่วนของการที่สองกระสุนกระสุนสามกระสุนการที่สี่กระสุนเงินกระสุนในสองลำหกกระสุนในการกระสุนเจ็ดกระสุนสกัดขาดเนี่ยเป็นขนาดสมบูรณ์ที่ชิ้นสามมันโยกเป็นเบอร์เกย์แก่ในนายแก่ตัวเองขาด
1: ท่านสอนไซสีพันดอนมีคำเห็นตื่มมาเพื่อให้กองประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์และคาดหมายที่กำหนดไว้เรียกร้องและเชื่อมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวว่าด้วยความรับผิดชอบการเมืองอันสูงส่งเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนสมาชิกรัฐบาลหัวหน้าองค์การจัดตั้งภาครัฐและประธานองค์การปกครองท้องถิ่นจะสุ่มทุกสติปัญญาเพื่อค้นคั่วและพร้อมกันกำหนดทิศทางนำไปจัดตั้งปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประเทศชาติ
2: กองประชุมปรึกษาหาหรือผลการค้นคว้านโยบายและกลไกคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายแบบยืนยงตามลำแม่น้ำคองและน้ำสาขาอยู่ลาวจัดขึ้นในวันที่23มิถุนายนนี้ที่นครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติท่านนางเมลบราโลเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำลาวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำลาวองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งสังคมภายในเขาห่วมท่านกองแก้วไซสงครามมีคำเห็นว่าแห่หินและทรายแม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหมายสำคัญติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนและได้หับการนำไซหลายที่สุดโดยเฉพาะได้นำไซเข้าในการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมขวาขามน้ำตัวเมืองอาคารสถานที่ต่างๆอื่นๆโดยปราศจากการนำไซหินและทรายแล้วการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางของพวกเขาจะประสบปัญหาฉะนั้นการคุ้มครองการขุดค้นและนำไซทรัพยากรดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงจึงแม่นความต้องการและจำเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ประเทศพวกเขาศูนย์กลางภาคและรัฐบาลลาวแมนให้ความสำคัญหลายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศสีเขียวยืนยงก็คือการคุ้มครองและนำไซทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดของพวกเขาให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการคุ้มครองและนำไซหินและทรายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามทิศสีเขียวยืนยงศูนย์กลางภาคและรัฐบาลได้มีหลายนโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกการคุ้มครองและนำไซทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความยืนยงเป็นต้นยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติของลาวฮอดปี2030ยุทธศาสตร์การปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมเหล่าอื่นโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากรัฐบาลของประเทศอังกฤษโดยผ่านองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำลาวสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาหัวข้อดังกล่าวโดยประสานสมทบกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสถาบันคนกลัวและภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆจุดประสงค์การศึกษาครั้งนี้เพื่อทบทวนคืนบรรดานโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายตามลำแม่น้ำคงและน้ำสาขาอยู่ลาวเพื่อซอกให้เห็นผลสำเร็จขอคงค้างจุดอ่อนและส่องวางของระบบดังกล่าวก็คือเพื่อสนองข้อมูลและขอเสนอแนะทางด้านนโยบายให้แก่ศูนย์กลางภาคและรัฐบาลของลาวนำไปพิจารณาปรับปรุงการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงหลายขึ้นเติมท่านกองแก้วไซสงครามให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันการศึกษาแมนได้สำเร็จโดยพื้นฐานและตามการรายงานของคณะหาพิสอบโครงการบทรายงานผลการศึกษานี้แมนได้ผ่านกองประชุมปรึกษาหารือและในระดับวิชาการอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมาแล้วหลายครั้งเพื่อให้บทรายงานผลการศึกษามีประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพตัวจริงหลาย

0: ขึ้นเพื่อได้หับการพิจารณานำไส้เข้าในเวียกงานตัวจริงหลายขึ้นสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้จัดสัมมนาวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการกลัวหับฟังคำคิดคำเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับปรุงบทรายงานผลการศึกษาให้สมบูรณ์ขึ้นเติมเพื่อเผยแพร่ผลการกลัวให้บรรดาการนำของแขนงการและท้องถิ่นเกี่ยวข้องเอาไปพิจารณานำใส่เข้าในเวียกงานตัวจริงตามความเหมาะสม
1: วันที่24มิถุนายนนี้ที่โรงแรมโฮลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลาวจีนครั้งที่2ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเพื่อสืบต่อพันธุ์ขยายการเป็นควบยุทธศาสตร์ทอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศ4Dและเป็นควบสถาปกรรมลาวจีนจีนลาวให้เข้าสู่ล่วงลึกโดยเฉพาะในโครงเขตเวียกงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้มากผลตัวจริงนับมือนับหลายขึ้นต่างหน้าฝ่ายลาวนำโดยท่านแก้ววีสุขโสรพรมรองรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและต่างหน้าฝ่ายจีนนำโดยท่านนางหลินซินรองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนมีผู้ต่างหน้าจากสถานเอกอัครทูตจีนประจำลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านแก้ววิสุขโสรพรมได้แสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้แทนฝ่ายจีนและคำเห็นต่อกองประชุมบางตอนว่าในระยะผ่านมา2กระทรวงได้ร่วมกันลงนามเอกสารร่วมมือหลายฉบับซึ่งฉบับล่าสุดแมนบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการการแลกเปลี่ยนผู้นำที่มีพรสวรรค์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็น1ใน32ฉบับที่2เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวและจีนร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเมื่อวันที่5มิถุนายนนี้ที่นครหลวงปักกิ่งในยุคสมัยแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแม่นกำลังขับเคลื่อนอันสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติจีนแม่นประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าและเป็นผู้นำหน้าในระดับโลกด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่การพบปะสองฝ่ายครั้งนี้เพื่อทบทวนคืนมากผลการร่วมมือในระยะผ่านมาเพื่อถอดถอนบทเรียนร่วมกันพร้อมทั้งกำหนดทิศทางปรึกษาหรือและวางแผนการร่วมมือในต่อหน้าให้สอดคล้องกับท่าแหงและความต้องการตัวจริงของทั้งสองฝ่ายเช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการร่วมมือค้นคว้าห้องทดลองและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม
0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาจัดกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อการเสื่อมโยงภาษาการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาลาวและเรียนรู้หนังสือของเด็กน้อยในสภาพการที่มีความหลากหลายภาษาอยู่ในลาวระหว่างวันที่24หา25มิถุนายนนี้ที่โรงแรมดอนจันทน์พาเลทนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางมโนลีดงวันห้องผู้อำนวยการสถาบันกลัววิทยาศาสตร์การศึกษาท่านไมโครคาริเลขาเอกสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวมีผู้เข้าร่วมประมาณ125คนที่มาจากปัดดากมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืององค์การจัดตั้งทีปอขึ้นกับรัฐบาลและบรรดาผู้ร่วมพัฒนาท่านนางมโนลีดงวันห้องผู้อำนวยการสถาบันกลัววิทยาศาสตร์การศึกษากล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญหลายเพราะช่วยหับประกันว่าเด็กน้อยทุกคนรวมทางเด็กน้อยที่บ่เว้าภาษาลาวเป็นหลักในครอบครัวเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้มีส่วนร่วมและประสบผลสำเร็จในการเริ่มเข้าเรียนโดยการสนับสนุนเด็กน้อยในการสร้างพื้นฐานด้านภาษาให้เข้มแข็งแต่เริ่มต้นเข้าเรียนพวกเขากำลังช่วยสร้างระบบการศึกษาที่เรียนรู้หลายขึ้นและลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เพื่ออนาคตของเรา
2: ในกองประชุมนี้มีความสำคัญหลายแต่พวกเราต้องเรียนมาเมืองจีนท่าท้ายในการเรียนการสอนภาษาการโดยเฉพาะเด็กที่การเรื่องขึ้นมาบทเรียนภาษาลาวมีการเรื่องกับเรียนรู้ภาษาลาวในครอบครัวพวกเราจะมีทีท่าหรือว่าประกอบส่วนหรือว่าส่วนสกิลนักเรียนเรามีคือเท่าไหร่เพราะว่าจะแทนที่พวกว่าภาษาลาวหรือว่าพวกว่าภาษาลาวมันจะกันเมื่อเรียนในครอบครัวนักเรียนเราไปคือกันเนาะ
0: ท่านไมโครคารีเลขาเอกสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวกล่าวว่า กล่องประชุมครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและรัฐบาลออสเตรเลียต่อการศึกษาแบบเฮียนฮวมการเฮียนฮวมบ่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการได้เข้าโรงเรียนเท่านั้นหากยังเกี่ยวกับการหาประกันว่าเด็กน้อยสามารถเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงเมื่ออยู่ในโรงเรียนสำหรับเด็กน้อยที่บ่เว้าภาษาลาวเป็นหลักอยู่ในครอบครัวในตอนเริ่มต้นเข้าเรียนการสนับสนุนด้านทักษะภาษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนมันมีความสำคัญหลายเพราะมันช่วยให้เขาเจ้าเข้าใจการเรียนสร้างความมั่นใจและเฮ็ดให้มีโอกาสที่ดีขึ้นในการพัฒนาตนเองให้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อการเสริมโยงภาษาครั้งนี้จัดโดยศูนย์คนคั่วภาษาลาวสถาบันคนคั่ววิทยาศาสตร์การศึกษาสอดคล้องกับปริมาณสิทธิ์แห่งชาติก็คือการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในลาวเด็กน้อยหลายคนโดยเฉพาะในชุมชนห่างไกลและมีความหลากหลายด้านภาษาเมื่อเริ่มเข้าเรียนส่วนหลายยังบ่สามารถเว้าภาษาลาวที่เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสอนได้ดีเถื่อสิ่งนี้สามารถเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ตั้งแต่มือทําอิฐของการเรียนชั้นประถมปีที่1กองประชุมครั้งนี้ได้ยกให้เห็นวิธีการปฏิบัติตัวจริงเพื่อลดพรสองวางนี้เพื่อให้เด็กน้อยสามารถสร้างทักษะการฟังการเว้าการอ่านและการเขียนภาษาลาวพร้อมทั้งยังรักษาภาษาเผ่าที่เขาเจ้าเว้าอยู่ในครอบครัวได้นําอีก
1: ปัจจุบันลาวกําลังประเสริญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานควบคู่ไปกับการลังไหลเข้ามาของแรงงานต่างประเทศทั้งแบบถูกต้องและบ่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะแรงงานบังกลาเทศเมียนมาอินเดียและสัญชาติอื่นๆที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างหีบด่วนซึ่งได้สร้างห่างเสียงทักท้วงจากสังคมเป็นจํานวนหลายข้อมูลนี้ทับการเปิดเผยในกองประชุมสรุปรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานขึ้นทะเบียนและออกบัตรอนุญาตเฮ็ดเวียกชั่วคราวให้แก่แรงงานต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวออกแรงงานและประกอบอาชีพแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ลาวจัดขึ้นระหว่างวันที่23หา24มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในกองประชุมครั้งนี้ยังได้ฮู้ตื่มว่าการจัดตั้งปฏิบัติและผันขยายแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่46ลงวันที่14มกราคม2021ในการจัดสรรแรงงานต่างประเทศที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นนายสร้างก่อสร้างซ่อมแปลงบริการความงามปรุงแต่งอาหารที่ตลาดแรงงานลาวยังมีความต้องการโดยได้เริ่มดำเนินการขึ้นทะเบียนนับแต่วันที่1กรกฎาคม2025ถึง30เมษายน2026มีตัวเลขผลสำเร็จดังนี้จำนวนแรงงานที่เก็บกำได้ในปี2024มีทั้งหมด1762คนที่เคลื่อนไหวบ่ถูกต้องจำนวนที่ขึ้นทะเบียนและออกบัตรชั่วคราวได้สามารถปฏิบัติได้เพียง 5,163 คนเท่ากับ 48% ของตัวเลขทั้งหมดในนั้นเป็นแรงงานเพศหญิง 1,635 คนสำหรับตัวเลขการขึ้นทะเบียนผ่านมาเห็นว่าเทียบใส่ตัวเลขจำนวนแรงงานตัวจริงมันยังลดคาดหมายบ่ฮอดเครื่องหนึ่งซึ่งสะท้อนเห็นถึงสิ่งท้าทายในการคุ้มครองและเก็บกำข้อมูลแรงงานในระยะผ่านมา
0: เมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ยังมีสิ่งท้าทายบางด้านต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนื่องจากเป็นเมืองหนึ่งใน9เมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ที่เป็นเมืองชนบทฉะนั้นการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างยังพบความยุ่งยากท่านสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าสังทองเป็นเมืองที่หาก็ได้หับการประกาศเป็นเมืองพ้นทุกข์ในท้ายปี2024ด้านการพัฒนาจึงมีความท้าทายสมควรโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างการคมนาคมยังพบความยุ่งยากเป็นต้นเส้นทางไปมาระหว่างบ้านต่อบ้านบางจุดยังพบความยุ่งยากในฤดูฝนการผลิตเป็นสินค้าอย่างบ่ทันสูงและกว้างขวางตลอดฮอดการจำหน่ายยังบ่สามารถเข้าถึงตลาดได
3: ้ครบคมยุ่งยากหลายก็อันนี้เป็นปัญหาหลักๆอะไรสินค้าไทยแล้วก็ต่อกับการพัฒนาการผลิตเป็นสินค้ามีจะมีสินค้าไทยแต่ว่ามีเงื่อนไขแต่แห่งบ่ซ้อนแต่ว่าการพัฒนาด้านเทคนิคการผลิตนี่ก็ยังบ่ทันสูงเป็นต้นก็แม่นการผลิตเข้านาปีนาแซงอันนี้ พวกเรายังไม่ได้นำเอาทิพย์วิชาการนั้นขึ้นเด่นเข้ามาเหมือนใช่เถอะการพัฒนาระบบการนำใช้น้ำสารพทานบรรดาสถานีต่างๆพวกเราได้นำใช้มาหลายสิบปีผ่านมาก็ได้ครับการบูรณะจะเห็นว่าเอ็ดไฮเนอร์ที่นาปีนาแชงนั้นนาแชงลดลงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวนี่จะเป็นเรื่องข้อประสานงานระหว่างบ้านกับเมืองเมืองกับนครหลวงอันนี้เป็นยังบริหารกลุ่มเกี่ยวเพื่ออันนี้ยังเป็นมอบกับมอบที่ชอบของทุกส่วนอยู่ยังบริหารร่วมกันยากจริงจังเพื่ออันนี้เป็นปัญหาที่ยาก
0: ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ตื่นฟ้าสังทองเป็นเมืองหนึ่งที่มีฐานไหลหับหน่อยฉะนั้นการนำใช้งบประมาณเข้าในเวียกงานการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างยังจำกัดเหตุให้การขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมภายในเมืองยังสักซ่าทั้งยังใดก็ตามเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดก็คือมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะผักเมืองวังออกคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองจะพยายามสุกยูส่งเสริมเวียกงานการผลิตกสิกรรมสะอาดติดพันกับการท่องเที่ยวสะอาดทางด้านประวัติศาสตร์แหน่ใส่สร้างเมืองสังทองให้กลายเป็นเมืองสะอาดสีเขียวและเยือนยงในอนาคต
1: อัตตปือเป็นแขวงที่มียุทธศาสตร์สำคัญในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาหรือว่า CLV มีทางแห่งบ่มซ่อนที่โดดเด่นหลายด้านสามารถหันเป็นทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะด้านพลังงานไฟฟ้าน้ำตกเป็นอีกหนึ่งทางแห่งที่สำคัญในการประกอบส่วนยู่แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้ขยายตัวในโอกาสแรงงานต่อกรมประชุมใหญ่สมาชิกพรรคข้างที่5ของคณะพรรคภาคฐานแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตตปือเมืองบดุลมณีท่านภูไซวรราชรองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอัตตปือให้ฮู้ว่าอัตตปือเป็นแขวงที่มียุทธศาสตร์สำคัญในโครงเขตสามเหลี่ยมพัฒนาที่มีทางแห่งบ่มซ่อนโดดเด่นหลายด้านที่สามารถหันเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ5ปีนับแต่ปี2026หา2030ของแขนงการอุตสาหกรรมและการค้าเป็นต้นด้านทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุและพลังงานไฟฟ้าน้ำตกกลายเป็นหม้อไฟที่สำคัญของภาคใต้เนื่องจากแขวงมิ้งเขื่อนไฟฟ้าเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยเซกระมานสารไซน้ำกงหนึ่งน้ำกงสองและสามเขื่อนไฟฟ้าห้อยเหาะและโครงการอื่น
4: ๆแขวงอัตตปือมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงอัตตปือนะครับประกันควบสมดุลระวางการสงวนและการคุ้นคดการนำใช้ยางประหยัดและมีประสิทธิผลตามทิศสีเขียวเงยยงหับประกันการสนองแห่ธาตุและผลิตภัณฑ์แห่ธาตุเพื่อการพัฒนาอย่างมีจุดสุ่มของแขนงธรณีศาสตร์และบ่อแห่แขวงตะปื้มีพื้นที่หาเพียงมีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การปลูกพืชอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นต้นยางพาราอ้อยมะกล้วยถั่วเลี้ยงและมากมายที่บางอื่นเพื่อส่งออกต่างประเทศเช่นซอสเวียดนามซอสปจีนซึ่งปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมแต่งตัวแข็งมีทั้งหมด213แห่ง213โฮงในนั้นโฮงที่มีขนาดใหญ่41โฮงขนาดกลาง22โฮงและขนาดน้อย513โฮงแบบครอบครัวมี97โฮงหน่อย
1: ท่านผู้ใช้วรราชให้รู้ตื่นว่าปัจจุบันแขวงอัตตปือมีโครงการเขื่อนไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตทั้งหมด10โครงการมีกำลังการผลิตหลายกว่า 5,500 กิกะวัตต์โมงต่อปีการจำหน่ายมีหลายกว่า 5,500 กิกะวัตต์โมงต่อปีคิดเป็นมูลค่า354ล้านกว่าดอลลาร์ต่อปีฮอดปี2030คาดว่าจะมีโครงการเขื่อนไฟฟ้าที่ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมด218โครงการมีกำลังติดตั้ง 1,600 กว่าเมกะวัตต์โมงมีกำลังการผลิตหลายกว่า 6,400 กิกะวัตต์โมงโครงการพลังงานทดแทนมี4โครงการคือพลังงานลม1โครงการพลังงานแสงตะเวน2โครงการและพลังงานความร้อนซีฟมวล1โครงการ
0: คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของแขวงสะบันเขตพร้อมเล็งทับมางแก้ไขปรากฏการณ์หยอดท่อในสังคมเกี่ยวกับการขุดค้นแห่ธาตุหรือแห่คำตกคอนและไม่ที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่4เมืองคือเมืองพีนวิลาบุรีเซโปนและเมืองน้องมาฮอดปัจจุบันมีความคืบหน้าและสำเร็จผลหลายด้านโดยนำใส่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งหมดประมาณ180คนแบ่งออกเป็น6จุงานในการจัดตั้งปฏิบัติผ่านการเคลื่อนไหวตัวจริงสามารถรายงานสภาพผลการกวดกา ถับมางและแก้ไขกลุ่มคนที่ลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่คำและป่าไม้โดยบ่ได้รับอนุญาตอยู่4จุดพบเห็นไม้7จุดจากการรายงานในเมืองกอนคือเขตเมืองเซโปน12จุดพบเห็นไม้4จุดมีพานะและกลจักพร้อมอุปกรณ์เมืองพีน7จุดเมืองวิลาบุรี4จุดพบเห็นไม้1จุดประเภทไม้และประสานให้เมืองน้องสกัดกันสวย1เป้าหมายสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด11คนในนี้สัญชาติเวียดนาม11คนสัญชาติลาว7คนสัญชาติเมียนมา3คนปัจจุบันผู้ถูกหาทั้งหมดได้ถูกกักตัวไว้อยู่ค่ายคุ้มขังดัสสางของแขวงต่อไปเซินทันฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: บริเวณความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า4หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า5หา34องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า6หา34องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า21หา31องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศตอนเช้าวันที่23มิถุนายนนี้อยู่หอสมาแห่งชาติในหลวงฮานอยในโอกาสกล่าวคำเห็นตอนหับเอกอัครทูตปาเลสไตน์ประจำเวียดนามเข้าเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสปฏิบัติสำเร็จหน้าที่ทางการทูตท่านจินแทงเหมือนประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเน้นนักว่าเวียดนามย้ำใดก็พร้อมแล้วจะสนับสนุนภารกิจแห่งการต่อสู้อันชอบธรรมของประชาชนปาเลสไตน์สภาแห่งชาติเวียดนามย้ำใดก็สนับสนุนรัฐบาลบรรดากระทรวงแขนงการท้องถิ่นสุขยุกการทำมือในหลายด้านกับปาเลสไตน์ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามแสดงความเชื่อมั่นว่าท่านทูตปาเลสไตน์จะสืบต่อประกอบส่วนเข้าในการสุขยู่การพัวพันที่เป็นมุนเสื้อและการมือมิตรภาพระหว่างเวียดนามปาเลสไตน์ให้หลายขึ้นกว่าเก่า
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าวันที่22มิถุนายนนี้ท่านหวังอีกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนหัวหน้าห้องการคณะกรรมการเวียกงานกับต่างประเทศของศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนได้พบปะเจรจากับท่านอาจิตกูมาโดวันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติอินเดียท่านวังยีกาวาจีนและอินเดียต้องดำเนินการตรวจจริงเพื่อจะตั้งปฏิบัติความหับหูที่เป็นเอกภาพกันอันสำคัญระหว่างผู้นำสองประเทศต้องเคารพผลประโยชน์ใจกลางของกันและกันแก้ไขปัญหาที่อ่อนไหวอย่างเหมาะสมจัดวางปัญหาเขตชายแดนระหว่างจีนอินเดียไว้อยู่ในฐานะที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงบ่ให้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์โดยรวมของการพัวพันสองฝ่ายต้องเร่งรัดฟื้นฟูกลไกสนทนาสุขยูการแลกเปลี่ยนในขงเขตการค้าและขงเขตอื่นๆท่านอาจิตกูมาโดวานกาวาอินเดียยินดีร่วมกับจีนจัดตั้งปฏิบัติความหับหู้ที่เป็นเอกภาพกันอันสำคัญระหว่างผู้นำของสองประเทศให้ดีปฏิบัติต่อและ เล็งลัดขบวนการขยายการพัวพันระหว่างสองฝ่ายด้วยท่าทีที่เบิ่งกว้างเห็นไกลแก้ไขความขัดแย้งกันอย่างเหมาะสมและบรรลุแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ร่วมกันที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวผักนีหมดเพียงเท่านี้เพชรมนพงษ์พญูศิษฐ์และบัดลังทองเกียงคำสนนี้อัน
6: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
7: อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
9: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
10: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
11: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้จ่ายไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท้หนา

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสวัสดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศธรรมดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเราภายใต้การนำพาของพรรคมีความบักบันมุ่นซื่นต่อผลงานด้านต่างๆที่สืบต่อจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อนำเอาประเทศชาติของพวกเราก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกียมเงินขันดันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผ่านขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเบื้องต้นของรายการได้ทำฝันกระดบให้ท่านได้ฟังความเมื่อความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศครึ่งชั่วโมงทางฟิเดกรอบจาก 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คือกระดังปวงสำหรับพวกเขาฮู้นำกันแล้วว่ากองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้วางแนวทางนโยบายเพื่อให้ปวงสำหรับกับพวกเขานำเอาแนวทางนโยบายดังกล่าวนั้นไปจัดตั้งไปผันขยายในตลอดของเขตเปียกงานเพราะว่ากองประชุมใหญ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งและมีความเป็นเอกภาพอย่างสมบูรณ์และเป็นเอกสารตกลงและรับรองเอาทุกๆปัญหาที่ยกขึ้นอยู่ในระเบียบวาระของกองประชุมใหญ่ทุกประการคือพิเศษแม้การรับรองเอาโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3ซึ่งจะเป็นโครงการการเมืองที่ขึ้นทางเดินให้พรรคเฮาปวงสลาวบรรดาเผ่าสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นระบอบการเมืองที่ได้มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคมีความหนักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นเป็นการยืนยันเติมอีกเกี่ยวกับความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นของตัวอุดมการณ์อันสูงสุดของพรรคก็คือความตัดสินใจยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อท่าแท้ปฏิวัติและมูลเสื้ออันสง่างามของพรรคเฮาในการนำพาประเทศชาติก้าวสู่ความพัฒนาถาวรเพื่อเฮ็ดให้โครงการการเมืองของพรรคได้รับการจัดตั้งผันขยายสู่เรื่องเล็กนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ได้รับรองเอาทัศนะในการตีราคาหมากผลของการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเกือบระยะ40ปีผ่านมาและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9จาก2011หา2015เพื่อสรุปถอดถอนบทเรียนและสืบต่อวางจุดหมายเพื่อนำพาภารกิจปฏิวัติฮอดปี2055ยุทธศาสตร์พัฒนาระยะ10ปีจาก2006หา2035และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ให้มีพื้นฐานอันหนักแน่นสำหรับบาดก้าวเดินต่อไปของประเทศชาติถือเป็นขีดหมายสำคัญประวัติศาสตร์ที่พรรคเฮาก็คือการนำพาของพรรคเฮาหุ่นนี้ได้มีความมุ่งมั่นและพื้นฐานปาไว้หุ่นสืบทอดของพรรคเฮาสืบต่อดำเนินภารกิจปฏิบัติสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างนักแน่นกองประชุมใหญ่ของพรรคได้เป็นเอกภาพในระดับสูงรับรองเอากฎระเบียบของพรรคฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแม่นแนวทางการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของพรรคโดยเฉพาะได้รับการบูรณะให้สอดคล้องกับโครงการการเมืองก็คือแนวทางการเมืองในเงื่อนไขใหม่ที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกอันสำคัญหนึ่งกองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ซึ่งมีการสมทบย่างกลมเกี่ยวของโครงประกอบบุคลากรที่เหมาะสมระหว่างหุ้นคนอายุเกษียณเพศเผ่าบรรลุได้ตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่วางไว้เป็นผู้ที่มีมนจิตปฏิวัติบุคกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12เสื่อมันว่าบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสุดนี้จะสืบต่อเป็นคณะนำยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของพรรคสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนได้เป็นอย่างดีคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เข้าใจดีว่าอันนี้เป็นการมอบหมายพลนักนวงหอบด้านจากทั่วพรรคให้สืบต่อแบกหาภารกิจปฏิบัติของพรรคเฮาในอีก5ปีต่อหน้าทั้งเป็นลักแดงแก่นสารแห่งความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในพรรคและในสังคมนำพาที่นำการจัดตั้งปฏิบัติมติ12ของพรรคให้บรรลุคาดหมายที่วางไว้กองประชุมใหญ่ของพรรคได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามได้ยั่งยืนยั่งแจ้งแจ้งถึงความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความรับผิดชอบอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคเฮาในการตกลงปัญหาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของพรรคของการปฏิบัติและศาสตรกรรมของประเทศชาติผลสำเร็จของกองประชุมใหญ่ได้ยืนยันถึงมาในจิตปฏิบัติอันเหนียวแน่นและทัศนะหลักมั่นสนสั้นกรรมกรของพรรคที่ยามใดก็จงฮักพรรคดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติและความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าพร้อมกันนั้นก็ส่องแสงให้เห็นถึงความบุกเบือนสู้สนและความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมใหญ่ทุกสหายก็คือทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งหน้ากะเกียมให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีกองประชุมใหญ่ได้มีความขอบอกขอบใจต่อทุกภาคส่วนพนักงานสมาชิกพรรคนักปฏิบัติอาวุโสตัวแทนของประชาชนบรรดาเผ่าและบรรดาสั้นคนภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทางภายในรวมไปถึงกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการกะเกียมเวียกขอบด้านให้กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเอาการสนับสนุนอุ้มสู่ทางด้านวัตถุและจิตใจสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพ
คียงคู่กันนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังได้มีความขอบใจอย่างจริงใจมายังบรรดาพรรคไอ้น้องและพรรคการเมืองต่างๆในทั่วโลกที่ได้ส่งสารอวยพรแสดงถึงความคำนับสมเชยและให้การสนับสนุนต่อกองประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่แสดงออกถึงน้ำใจสากลอันพ่องใสและเป็นการปลุกระดมให้กำลังใจอันใหญ่หลวงต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงอย่างจบงามแต่พวกเขายังต้องมีความรับผิดชอบสูงและเอาจริงเอาจังต่อการจัดตั้งแผนขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงพรรคเขายังมีเส้นทางก้าวเดินที่ยาวไกลอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมบ่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยตัวมันเองถ้าบ่มีสมาชิกพรรคที่ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเป็นลักแรงเป็นผู้นำพาฉะนั้นจึงเฮียกฮ้องมายังทั่วพรรคโดยเฉพาะบรรดาสหายกรรมการศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ที่ได้รับความไว้วางใจจากกองประชุมใหญ่ครั้งนี้จงเสิร์ชสู่มรดกปฏิวัติความรับผิดชอบการเมืองยกสูงความเป็นแบบอย่างนำหน้าฝึกฝนล่อหลอมตนเองหอบด้านปรับปรุงแบบแผนการนำพาแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ถูกต้องสอดคล้องและแท้กับตัวจริงเพื่อนำพาการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งนี้วางออกให้มีผลสำเร็จจบงามคณะพรรคแต่ละขั้นจงพร้อมพักกันเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่วางออกอย่างประดิษฐ์สร้างและปลุกระดมมหาชนยุ่งแห่งขบวนการแข่งขันฮักษาและพัฒนาให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงไส้สร้างการแข่งขันและการสร้างกำลังแห่งให้การพัฒนาประเทศชาติในสุมปีต่อไปเสื่อมันอย่างนักแน่นว่าด้วยแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อันถูกต้องก็คือบทเรียนพฤติกรรมตัวจริงที่ได้ผ่านการทดสอบและได้รับผลอย่างดีมาแล้วนั้นบวกกับแนวทางที่กองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12วางออกด้วยการเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของพรรคและของชาติติดพันกับการยกสูงน้ำใจฮักชาติจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองของปวงเหล่าสันชาติด้วยการสนับสนุนการร่วมมือของประเทศไอ้น้องเพื่อนมิตรที่อยู่ไกลและไกลในโลกองค์การจัดตั้งสากลต่างๆภารกรรมประวัติศาสตร์ของพรรคที่ตอบสนองความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนบรรดาเผ่าที่จะนำเอาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะได้รับประกันปฏิบัติมีผลสำเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังที่เคารพในสุมปีต่อหน้านี้พรรคเขาจะสืบต่อวางทิศทางหน้าที่ต้นต่อในการสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติอยู่ประเทศเขาตามคำขวัญรวมที่ว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมทิศทางหน้าที่ต้นต่อในต่อหน้าเมื่อฮอดปี2055ต้องเพิ่มทวีมาในกิจปฏิวัติของทั่วพรรคทั่วปวงชนเสริมขยายกำลังแห่งสังรวมภายในชาติและสมทบกับกำลังแห่งของยุคสมัยเพื่อสู้สนพัฒนาสปป.ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีรายรับปานกลางสูงยับเข้าประเทศที่มีรายรับสูงในนั้นระยะแต่ปี2026ถึง2035สืบต่อดำเนินการสร้างและปรับปรุงยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยต้นต่อในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าตนเองสืบต่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาครับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและยุติธรรมองค์การรัฐปฏิบัติพระบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเข้มแข็งประสิทธิภาพยกสูงความสามารถในการคุ้มครองมหาภาคของศูนย์กลางและความเป็นเจ้าการของท้องถิ่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีจุดสมมีคุณภาพนักแน่นตามทิศสีเขียวและยืนยงเศรษฐกิจมหาภาคมีเสถียรภาพควบคุมเงินเฟ้อลดพรภาระหนี้สินสาธารณะรัฐวิสาหกิจเป็นกำลังแห่งร่วมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติพัฒนาแรงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความอาจสามารถให้แก่การพัฒนาเพิ่มขึ้นยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยุ่งแห่งการนำไสยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการหันไปดิจิตอลในขงเขตต่างๆการพัฒนามีความกลมเกลียวสมดุลลดพรความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างมีประสิทธิผลการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกับประเทศใกล้เคียงภาคพื้นและสากลได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมและเป็นเก่าๆในขณะเดียวกันนั้นใน5ปีต่อหน้านี้ทัพฝรั่งรบจาก2026หา2030ต้องสืบต่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบมีความเป็นสามัคคีเป็นปึกแผ่นทั่วปวงชนเอกราชอำนาจอธิปไตยได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างมั่นคงประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาระบบการเมืองได้รับการปรับปรุงให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู้สนเฮ็ดให้ความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินได้รับการแก้ไขอย่างลึกซึ้งบ่สร้างหนี้สินนักนวงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเป็นเจ้าตนเองสุมใส่7แขนงการเศรษฐกิจปลายแหลมการคุ้มครองบริหารเศรษฐกิจดำเนินไปถูกต้องตามกฎหมาย
การพัฒนาขยายตัวต่อเนื่องสู่ส่วนเฮ็ดให้อัตราการเติบโตรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6% ต่อปีขึ้นไปคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้รับการเสริมขยายทรัพยากรมนุษย์ได้รับการก่อสร้างและพัฒนาอย่างมีจุดสมมีคุณภาพสปป.ลาวเคลื่อนไหวการตั้งประเทศอย่างเป็นเจ้าการได้รับความเชื่อมั่นจากเพื่อนมิตรสากลและสืบต่อเฮ็ดให้สปป.ลาวมีบทบาทพ้นเด่นขึ้นเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อเฮ็ดให้ทิศทางตะนี้ฮอดปี2030ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพวกเขาต้องสืบต่อบุคลุทั้ง4ด้านให้แข็งแรงลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมโดยสืบต่อเสื่อมสารและพันขยายต่อยอดเวียกงานจุดสุมในวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงิน2025-2025ให้นำเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ให้กลายเป็นแผนปกติเพื่อเป็นการชี้นำจัดตั้งปฏิบัติให้เข้าสู่หลวงลึกมีประสิทธิผลและขาดตัวในบางด้านด้วยมาตรการสำคัญเร่งด่วนจำนวนหนึ่งดังนี้ปฏิรูประบอบระเบียบการต่างๆให้โปร่งใสลดพรขอดขั้นและยกสูงประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารประเทศชาติโดยติดพันกับการซุกยุกการหันเปลี่ยนไปทันสมัยหันเป็นดิจิตอลการแบ่งขั้นคุ้มครองแห่งแบ่งสิทธิ์ให้จ่าแจงขาดตัวและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนการดำเนินการผลิตธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและมีความสามารถสูงขึ้นในการแข่งขันปลุกระดมในยุแห่งขบวนการพัฒนาประเทศชาติขึ้นสู่ระดับสูงยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบือนสู้สนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างให้มีวิสาหกิจของรัฐเอกชนเข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยุการปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองย่างแข็งแรงสร้างท่วงท่าการพัฒนาที่ยืนยงและเชื่อมโยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไซไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้ได้เป็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างฮอบด้านเวียกงานคุ้มครองแนใส่ยกสูงประสิทธิผลการขุดค้นและนำใส่แร่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม้ในคงเขตบ่อแฮทรัพยากรน้ำที่ดินให้กลายเป็นการผลิตที่ยืนยงตั้งหน้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหลายทางเลือกรวมทั้งพลังงานน้ำแสงตะเวนเพื่อสมไซภายในและเพื่อการส่งออกเพิ่มทวีการบริหารที่ดีสร้างความโปร่งใสตาและสกัดกั้นการซ่อราดบังหลวงอัดซ่องโว่การหัวไหลเพิ่มแรงรายรับงบประมาณเพื่อสร้างกำลังแห่งสังรวมในการสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ไวขึ้นมั่นเที่ยงและมีความยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการจะท่านได้ฟังข้อมูลคำเสื่อมปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสอบแพทย์คำฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ่านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยห้านสะดวกซักวีเอ็นสุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพัสซิฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษ
1: ครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศ
0: บริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803
2: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
3: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าท่านจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
2: ว้าว
3: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
4: อ้าวสบายเดียววังมาลอซื้อเครื่องบ
5: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
4: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
5: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญแล้วนี
4: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
5: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
4: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
5: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
4: ดีแท้สลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
5: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
4: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
5: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
4: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
5: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด้อ
6: ประกันสังคมสะสมทุน

0: บ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
1: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
0: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
1: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น
1: อต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: สิห่างหากก้าเกียมตัวเองไปใส่น
9: ออว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
8: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
9: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
8: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
9: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกนําอีกได
8: ้โอ
9: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลนําอีก
8: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสั้นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะน่ะ
1: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: มือจับพวงมาลัยใจนับถือกฎจราจรเพื่อลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนน
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่าน
0: สบายดีมีรายการชินฮอดคิดถึงทุกท่านรายการครับพี่ปลอดภัยกลับมาทักทายสบายดีก็มีรายการอีกเช่นเคยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านผู้ฟัง 8:00 น. 9:00 น.ทาง FM 103.7 MHz และ FM 94.3 MHz
1: เจ้าแม่นแล้วการทักทายสบายดีมีรายการนอกจากวิทยุแล้วก็ยังสามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านระบบออนไลน์เพราะว่าทางเว็บไซต์พวกเราก็ยังกระจายเสียงคือเก่าเนาะที่ www

0: www.lnr.org.la และกาตอนนี้เนาะ Facebook ของมุกเฮาลาว National Radio เนาะก็คือสามารถเข้าไปติดตามรับชมรับฟังได้
1: เจ้าเอามื้อนี
0: ้
1: ก็ยังมีข้อมูลข่าวสาร
0: เจ้า
1: ว่าว่าทุกท่านได้ฟังแต่ว่าก่อนจะล้มมิดรายการนี้มาแจ้งมือแจ้งวันกันก่อนมื้อนี
0: ้
1: หลายคนอยากฮู้ว่าเออจักค่ําจักมื้อจักวันกันละ
0: เจ้าเนาะมื้อนี้ก็ทักทายสวัสดีมิดรายการท่านผู้ฟังเช้าวันพฤหัสวันที่25เดือนมิถุนายนปี2026มื้อนี้นี่แม่นขึ้น11ค่ําเดือน8ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569
1: เจ้าเวลาผ่านไปคือกับน้ําไหลบ่ไหลกับท่านผู้ฟังอายุคนเฮาก็แก่ไปนับมื้อนับวันซั่นซะ
0: เจ้า
1: แต่ว่าสังขารจะแก่ไปซําใดก่อนจะถึงจุดนั้นในปัจจุบันนี้ก็ขอให้เฮ็ดดีที่สุดให้กับชีวิตให้กับครอบครัวให้กับสังคมเนาะท่านผู้ฟังเนาะอย่าก่อปัญหาอย่าก่อเรื่อง
0: เจ้า
1: อย่าสู้ไปค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายเนาะอยู่กินแบบที่เฮาหาได
0: ้เจ้า
1: เฮามีความสุขกว่าเพราะว่าเห็นข่าวเห็นข่าวเกี่ยวกับผู้ไปค้าขายยาเสพติดส่งยาเสพติดหรือเสพยาเสพติดแบบนี้นะติดคุกติดตารางเจ้าหน้าที่จับได้หลายท่านหรือเข้ากุมเข้าแกล้งกับคนบ่ดี
0: เจ้า
1: อันนี้ยอมจะนำความเสียหายและสิ่งที่บ่ดีให้กับตัวเฮาก็บ่มีพ่อแม่คนใดหรือญาติพี่น้องคนใดสั่งสอนบอกให้ไปลักไปเฮ็ดแนวบ่ดีไปค้าขายยาเสพติดแม่นบ่
0: เจ้าแม่นล่ะ
1: ไปซิ่งรถขับรถแต่งรถก็บ่มีไผบอกใจและมักเองส่องมาเลยเห็นขบวนการเห็นหมู่เห็นคู่เห็นเขาพาไปเห็นบ่ล่าสุดนี่ก็มีคลิปเนาะมีรายการได้ส่งลงสื่อสังคมออนไลน์
0: เจ้าแม่นล่ะ
1: กลุ่มวัยหนุ่มซิ่งรถบ่พอยกล้ออ
0: ื้อแม่น
1: แสดงความเก่งกล้าของตนเองหมวกกันกระทบกับบ่ใส
0: ่เจ้า
1: และมันบ่แม่นสนามแข่งรถบ่แม่นสนามยกล้
0: อ
1: ตามถนนทางทั่วไปจักหน่อยพอว่อพอแว่ออกมาตะห้อมปะสิเอาบ่ทันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าตัวเองเก่งบ่พอ
0: เจ้า
1: หรือว่าซ่อมบ่หรือว่าจังได๋สุดท้ายเพิ่นว่าล้มเกิดอุบัติเหตุอันนี้อันตรายท่านผู้ฟังก็ขอให้ผู้ปกครองซื้อรถให้ลูกเดี๋ยวนี้ก็เจ้านิยมมันมีรถ Honda Honda อย่าง
0: ที่เป็นรถออโต้
1: ตัวนี้แหละอันยี่ห้อนี่แหละที่ว่าพ่อแม่ซื้อให้ราคาเกือบห้อยล้านกิบ
0: เจ้า
1: ซื้อมาปุ๊บบ่ขออย่างก่อนแต่งท
0: อ
1: เพราะสิเข้ากุมมูบ่ได
0: ้เพื่อความเสียงดัง
1: เพื่อความเสียงดังทางบัดใดที่ปัดโทตื่นยุบตื่นยุบพุ่นแหละ
0: อ
1: ันนี้ก็บ่อยากให้ไปเฮ็ดแนวนั้นเนาะสาวหนุ่มเฮาเนาะเพราะว่าเฮาต้องเติบโตไปในท่ามกลางความดีงามของพ่อแม่ที่ทรงสิสั่งสอนท่ามกลางความดีงามของสังคมที่ให้โอกาสเฮา
0: เจ้า
1: เนาะได้แสดงความดีความงามความสามารถบ่แม่นมาแสดงอันแนวนี
0: ้แม่นแล้ว
1: อันนี้มันบ่ถูกแล้วอันนี้นะเฮ็ดแนวนี้นะเนาะก็อันนี้อยากให้มิตรรักแฟนรายการเฮานี่ช่วยแนะนําช่วยเว้าช่วยว่าช่วยสั่งช่วยสอนลูกหลานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าถ้าปะปล่อยบ่สนบ่เกี่ยวนี่ท่านจะเสียใจกับปัญหาที่เฮาสามารถเอาคืนที่เฮาสามารถดึงไว้ได้แต่เฮาบ่เฮ็ดในจุดนั้นจะน้อยว่าคอหักแขนหักเสียชีวิต
0: เจ้าก็คือต้องแก้ไปตั้งแต่ปัจจุบันนี
1: ้ถูกต้อง
0: ต้องแก้ไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เนาะหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นก็ฝากเพื่อว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะให้แก่หลายๆคนนําโดยเฉพาะระยะนี้คือเฮาฮู้กันว่าเป็นระยะพักหงเหียนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: อาจจะเป็นโอกาสที่วัยรุ่นวัยหนุ่มนี่ออกเฮือนซ่านไปแล้วไปจับกุมแก๊งหรือเฮ็ดพฤติกรรมที่บ่ดีโดยเฉพาะแล้วก่อความวุ่นวายให้กับสังคมเฮากลายเป็นภัยสังคมเลยก็ว่าได
1: ้
0: เนาะเพราะไปก่อเหตุบ่ดีเด้ซึ่งอันน่ะวางวันที่22,000มากับเหตุการณ์ชายหนุ่มขับขี่รถจักรยกล้อไปยกล้อมาหันแม่นเกิดขึ้นอยู่ที่เส้นทางเมืองไซแขวงอุดมไซเนาะแม่นอาศัยตอนค่ําในเวลาที่ว่าอายุยานพาหนะบ่หลายแล้วสิประสนรับนอนแล้วแล้วก็พากันไปขี่รถยกล้อลิ่น
1: คิดว่าซิ่งรถยกล้อรถแบบสิมีแต่นครหลวงอิงจันทน์ขนอง
0: อยู่ต่างแขวงกันเน
1: า
0: ะ
1: ต่างแขวงก็บ่น้อยหน้าเนาะอันไว้หนุ่มนี่นะอันนี้ก็ให้ทางอำนาจกับปกครองบ้านพ่อแม่แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนาะซวยเว้าซวยว่ากันตื้
0: ม
1: เฮาบ่อยากสูญเสียลูกที่มีความรู้ความสามารถวัยหนุ่มทุมื้อนี่นี่เขาเจ้ามีสติปัญญาสูงเนาะเขาเจ
0: ้า
1: เรื่อง AI บ่เรื่อง IT เรื่องคอมพิวเตอร์นี่ไวได้หัวนี่นะ
0: เนาะ
1: ไว้ก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นไทเฮาเจ้าข่อยอีก
0: เนาะเฮียนเพิ่นนึงก็รู้สึกว่าเขาเจ้าไปได้ไกลไปได
1: ้ไวแล้วก็รู้สึกว่ากล้าแสดงออก
0: แ
1: ต่เฮาอยากให้โอกาสนั้นแก่ลูกแก่หลาน และลูกหลานเองก็ได้โอกาสนั้นหลายหลายขึ้นหลายกว่าสมัยเฮาหลายกว่าสมัยพ่อแม่พ่อทู่แม่ตู
0: ่เจ้า
1: อันนี้เฮามีโอกาสแบบนี้แล้วเฮาต้องคอยคว้าเอาในจุดนั้นบ่เฮ็ดว่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับถนนหนทางไปยกล้อติดมูติดกูเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแข่งรถกันตบแต่งรถซึ่งผิดต่อระเบียบการจราจรผิดต่อระเบียบเรื่องการคุ้มครองยนต์ยานพาหนะต่างๆมันมาจากโรงงานดีแล้ว
0: เจ้าไปดัดแปลงสภาพเนาะ
1: บ่ต้องไปดัดแปลงหยังเนาะไปเปลี่ยนตีนน้อยบ่ไปเฮ็ดท่อดังบ่ไปซินะแต่ว่าสิให้แต่งให้มันงามขึ้นบ่เช่นว่าไปติดสติ๊กเกอร์บ่ก็สิบ่เป็นหยังเนาะอันนี้ล่ะไปเอาตีนออก
0: เอาตีน
1: ตีนใหญ่
0: ตีนใหญ่ออกใส่เป็นตีนน้อยใส
1: ่แต่งท่อดังๆแบบส
0: ิ
1: แวนเก่าออก
0: เจ้า
1: อันนี้ก็บ่ได้เนาะ
0: เนาะเอาก็ฝากไว้แล้วกันเนาะสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะที่ว่ากําลังติดตามพาฟังหลักๆแล้วก็แม่นพ่อแม่ผู้ปกครองหั่นแหละเนาะที่ว่าเวลาอยู่บ้านอยู่เฮือนก็ควรมีการตักเตือนตื่มเนาะนอกจากนี้แล้วเมื่อเขาเจ้ากลับไปโรงเรียนก็ฝากถึงครูอาจารย์เนาะในการบอกสอนตื่มซึ่งว่าเวียกงานโฆษณานี่ทางเจ้าหน้าที่เนาะบ่เฉพาะแต่นครหลวงจันทน์แต่ละแขวงนี่เพิ่นกับมันลงอยู่เลยลงตามโรงเรียนก็ลงตามบ้านเพิ่นก็ลงโดยเฉพาะเพิ่นเน้นใส่โรงเรียนที่เป็นอันน่ะโรงเรียนมัธยมนี่แหละ
1: เพิ่นจะลงไปนี่จะสมทบกับหลายหน่วยงาน
0: เจ้าน
1: อกจากความปลอดภัยตามท้องถนนแล้วยังมีเรื่องปัญหายาเสพติด มีเรื่องการฆ่ามนุษย
0: ์เจ้า
1: เห็นป่ะมีเรื่องสิทธิเด็กต่างๆมีเรื่องแม่ยิงอีกเนี่ยเขาเจ้าจะไปพร้อมกันและผู้ที่มานั่งฟังผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี่ก็ได้ฮู้จักหลายเรื่องราว
0: แม่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ที่มันใกล้ตัวเฮาแดใกล้ตัวคนในครอบครัวเฮาแด
0: ก็
1: สิได้กล่าวได้เตือนได้บอกกันตื่นแต่ผู้ฟัง
0: เจ้า
1: สําหรับรายการมื้อนี้นี่พวกเฮาก็มีนัดสัมภาษณ์กับพันโทวงศ์ไซปัญญาแก้ว
0: เจ้า
1: หัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปากงืมนครหลวง
0: เ
1: มืองจันทน์
0: เจ้า
1: ก็ฮู้นํากันว่าเมืองปากงืมเป็นเมืองสุดท้ายของเขตต่อระหว่างนครหลวง
0: เ
1: มืองจัน
0: ทน์
1: กับแขวงบริคําไซ
0: เจ้าแม่นแล้ว
1: ใต้สุดของนครหลวงเมืองจันทน์
0: เจ้าเนาะซึ่งว่าเมืองปากงืมนี่ปัจจุบันนี้นี่ก็หลายๆเส้นทางนี่ก็ดีขึ้นได้เพราะว่าก็มีโครงการเนาะทั้งเขตอนาอากันเจือนบออย่างต่างๆยัง
1: เจือนเขตแคมป์ของมักเหี้ยวนี่มักหนาวนี่แล้วก็13ใต้แบบสิกําลังมีการซ่อมแปลงก่อสร้างกันทุกมื้อทุกวันเนาะเฮ็ดตลอดเลยอาจารย์ท่านที่ใช้รถใช้ถนนก็ให้ระมัดระวังคอยไปคอยมาจุดที่มันมืดไปกลางค่ํากลางคืนบางบอนมันอาจจะเสี่ยงต
0: ่
1: อการเกิดอุบัติเหตุท่านก็ต้องได้มีสติความไวจํากัดตามระเบียบการในระยะการก่อสร้าง
0: เ
1: พื่อความปลอดภัยของมิตรรายการเนาะในนี้นี่มีเรื่องกฎหมายจราจรเบาให้ทุกท่านได้ฟังน้อยนึงเพราะว่ามิตรรายการถามเข้ามาวัน2มื้อหลังนั้น
0: เจ้า
1: การปรับใหม่ผู้ละเมิดกฎระเบียบจราจรเกี่ยวกับการจราจรทางบกนี้พวกเขาจะให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับมาตราที่15
0: เจ้า
1: แล้วการจอดรถบ่ถูกต้องตามระเบียบการเกี่ยวกับการจราจรทางบกเห็นบ่จอดทางโค้งจอด3แยก4แยกจอดอยู่ทางคนยางบัดซี่นะจอดอยู่ทางแคบและอื่นๆเนาะเฮาจะมาเว้ากันเรื่องนี้น้อยนึงให้ทุกท่านได้คำนึงแล้วก็มีสตินำกันตื้มท่านผู้ฟังผู้ขับขี่รถที่จอดรถอยู่บอนห้ามจอดมีป้ายหรือมีเครื่องหมายห้ามทางค่อยทางโค้งหัวขัวกลางขัวควงทางตันทางซ่อนกันเบื้องซ้ายที่บ่แม่นกันสัญจรทิศทางเดียวทางคนยางบ่สิกลับไปจอดใส่หั่นน่ะ
0: เห็
1: นบ่บ่ถูกต้องตามลักษณะของป้ายกำหนดติดขอบดอนทั้งดอนกลางทางขอบวงเวียนบ่สิใกล้ทางครบทางแยกในขอบเขต15เมตร
0: เจ้า
1: บ่ให้จอด
0: แม่น
1: แต่ฝืนจอดก็จะมีระเบียบการปรับไหมบ่แนบขอบทางบ่สินะ
0: เจ้า
1: ห่างจากขอบทาง2เมตร
0: อ
1: ยู่กลางทางแล้วนั่นน่ะเคยเห็นอยู่ได้จอดได้จังได๋เน
0: า
1: ะหลายคนก็งงเอ้าจอดได้จังได๋วะหรือว่าจากขอบทางเกิน30ซมจะถูกปรับใหม่ตามประเภทรถดังนี้ท่านผู้ฟัง50,000 กีบสำหรับรถจักรนี่รถจักรจอด
0: รถจักรก็เป็นก็ถือว่าขวางทางนี่หั่นถ้าเป็นรถจักรนะ
1: หรือว่าไปจอดทางโค้งทางหยังก็ถือว่าใหม่50,000 กีบ 80,000 กีบสำหรับรถ3ล้อติดเครื่องจักรรถไถนาทุกประเภท 150,000 กีบสำหรับรถเก๋งกระบะจิ๊ปและตู้ 200,000 กีบสำหรับรถขนส่งสินค้าขนาดน้อย 250,000 กีบสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดกลาง 300,000 กีบสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดใหญ่อันนี้เป็นระเบียบการปรับใหม่ผู้ที่ว่าจอดรถตามป้ายห้ามจอดแต่สินะเพราะว่าบางเทื่อป้ายมันไขว้กันอยู่ไปสิ
0: เจ้า
1: แต่ห้ามจอดห้ามหยุดแต่ว่าเอาบนนั่นเลย
0: เนาะแต่กันยังไปจอดโดยสะพอแล้วสังเกตเห็นนะอยู่ทางที่ว่าเป็นหอมน้อยนะเส้นทางนี้ที่ว่าอันเข้มของนี้เนาะบางหอมที่เป็นหอมน้อยปกติป้ายห้ามจอดใส่ได้แต่ว่ากันยังเห็นการละเมิดอยู่บางครั้งนะ
1: แม่นละจังชันจะถือปรับใหม่ในต่อไปนี่มีระเบียบไปสินี่ก็แน่นอนว่าจอดทำบิดนี่เจ้าหน้าที่เฮาสุดหลายเฮาจะเว้ากันเรื่องแนวคิดหลายคน
0: เจ้า
1: เนาะบ่ได้ว่าสิไปปรับใหม่โลดก็กล่าวเตือนกันก่อนแต่ว่ายังเฮ็ดคือเก่าอยู่ว่าไปเฮ็ดอยู่บนอื่นก็จะถือปรับใหม
0: ่เจ้า
1: แต่ว่าสิ่งที่เฮายังเฮ็ดบ่ได้เนาะก็คือมันเป็นเน็ตเวิร์กหมายคือว่ากระทำผิดอยู่นครหลวงวิจันทน์ในรูปลักษณะนี้แล้วไปกระทำผิดอยู่ที่นครปักเสงรูปลักษณะนั้นไปกระทำผิดอยู่ทางอัตปือลักษณะนั้นอีก
0: เจ้า
1: แบบเช่นหรือว่าลักษณะอื่นแต่นั้นมันผิดกฎหมายเรื่องการจราจรบ่มีข้อมูลตัวนี้จังซั่นบ่สามารถเอาผิดได้ผู้นั้นก็สิบอกว่าโอ้ยหาก็เทื่อเดียวจัง
0: ซ
1: ี่เอ้ย
0: ขอให้
1: ขอนโยบายให้ตัวเองผิดมาฮอด5เทื่อแหละ
0: เจ้า
1: อันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่ท่านผู้ฟังเอาตอนนี้ทางทีมงานพวกเฮา ได้ติดต่อหาพันโทวงไซปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปากเงื่อมนครหลวงวิจันทน์ท่านอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
2: เจ้าสวัสดีรายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้า
2: สุขภาพแข็งๆทุกคน
1: เจ้าสุขภาพแข็งๆเจ้าขอบใจท่านที่สละเวลาเข้าร่วมรายการใครท่านรายงานสภาพการจราจรเนาะหลายเส้นทางอยู่ทางเมืองปากเงื่อมของพวกเขาลัดหน้าลัดหลังหรือกำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านเองในนามเจ้าหน้าที่ได้กวดกาได้ตะเวนเห็นว่าเป็นแนวใดแนวการจราจรแน่และเขตก่อสร้างต่างๆควรจะได้ระมัดระวังกันใช้รถใช้ถนนแนวใดเชิญท่านรายงานสู่ฟังหน่อยเนาะ
2: เจ้าพันดาขออนุญาตเนาะอันน่ะเฉพาะอยู่เมืองปักงูของพวกเขาเนาะกับสภาพการสัญจรนี่ก็ถือว่าไปมาสะดวกดีเนาะเอาขนาดภาพรวมนะ
1: เจ้า
2: บ่มีรถแออัดทางอ้อบ่ขึ้นในเมืองเนาะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางทางท่านติดตามใต้ในว่าเส้นทางอานาเจ็บตินภูเขาควายเส้นทางแคมป์ของ
1: เจ้า
2: อันนี้ก็คือว่าสภาพสะดวกเนาะพวกเขาการได้ตั้งจุดกดกาบังคับใช้กฎหมายโฆษณาลงตามทางห้อมทางซอยลายจุดลายบอนเนาะนั่นแหละหนึ่งข้อสะดวกของพวกเขาเนาะตอนนี้เราเรื่องสภาพการสัญจรเนาะมีความยุ่งยากในการมันก็ว่าเรื่องการก่อสร้างเส้นทางใหม่เนาะบางจุดบางบอนก็ตันเบื้องนึงแล้วในเบื้องนึง
1: เจ้า
2: บางบอนก็กำลังอ่ะนะขุดค้นก่อสร้างขยายทางออกสองฝักสางนั้นการสัญจรในกทิวาจากอาณาประชาชนอยู่เนาะเนื่องจากว่าเส้นทาง13ไตเนี่ยเป็นทางลัดขึ้นเหนือลงใต้ก็ได้มาผ่านนี่นะ
1: เจ้า
2: สภาพการสัญจรภาพรวมนะเนาะ
1: เจ้าและผู้ที่เป่าในการก่อสร้างเส้นทางในปัจจุบันนี้นี่เพิ่นก็ได้เอาใจใส่เรื่องฮดน้ำฮดในอยู่บ่เพราะว่าห่างเสียงนึงก็ว่าโอ้จะแม่นกี่ฟุ่นบ่ฮดบ่หยังรถ18ล้อ22ล้อรถบรรทุกแล่นกายว่าได้ว่าซั่นจนบ่เห็นหยังนี่นะมันก็อันตรายต่อสุขภาพแบบนี้เพิ่นเฮ็ดจังได๋แนวใด
2: โอ้ตัวนี้นี่ก็มีบางจุดบางบ้านเนาะบ้านกลางบ้านคนเนาะหรือว่าเขตชุมชนตลาดเรื่องหดนี่เพิ่นก็หดเนาะเร
1: ื่อง
2: หดนี่เพิ่นก็หดอยู่แต่ยังจังว่าสภาพอินฟรากากมันร้อนหดไปชั่วโมงนึง30นาทีมันก็มีแล้วรอเรื่องคุณเรื่องอันนั้นมันก็เป็นปกติของมันเนาะนะ
1: เออเจ้าๆ
2: อ่าบ่เรื่องการเอาใจใส่ของบริษัทก่อสร้างทางนี่เพิ่นก็เอาใจใส่เนาะโดยเฉพาะแล้วมันปลายจราจรปลายสัญญาณจราจรทุกอย่างเนาะอันนี้เป็นการที่ว่าเฮ็ดได้ดีเน
1: า
2: ะเพราะพวกเขาก็ได้ลงกวดกาเนาะแล้วเป็นการไปขอกำลังพวกเขาในลงช่วยระบายการสัญจรเวลาเป็นอาณาเขตอย่างอัชกานบอกเป็นว่านะ
1: เจ้า
2: เพราะว่าในปิดทางเนี่ยเนาะมันบอกให้รถเงียบนะ
1: อ่า ใช่แน่นอนแล้วก็จำเป็นต้องได
2: ้
1: ต้องได้ช่วยกันในจุดนั้นบ่ช่วยแล้วขี่ขึ้นไปทางก็เหยียบบ่สิมันเกิดสิเปสิเปหับน้ำหนักบ่ได้เนาะเจ้าและเรื่องการกวดกาเอกซอกเอกสารกวดกาความไวแบบสิอยู่ทางเมืองปักเงื่อมเฮาก็มีตั้งด่านให้ความสะดวกแก่ผู้สัญจรอยู่บ่
2: พอเรื่องกฎกาผมไว้นี้ครับผมเนาะบ่มีเนาะแต่ว่าได้ตั้งจุดกฎกาบังคับใช้กฎหมายนี่ก็มีอยู่3จุดเนาะจุดที่1ก็แม่นลงสมทบกับจราจรนครหลวงกรมจราจรอยู่อันชายแดนบุรีรัมย์ไสกับนครหลวง
1: เจ้า
2: จุดที่2ก็สามเนี่ยครับกุ๊กไห้ทางไปลักออกไปทางบ้านเกินท่านเนาะจุดที่3ก็เป็นปมมะเขียวแล้วก็พวกเฮายังได้ออกกฎกาลักตะเวนเนาะโดยเฉพาะเนี่ยเราเลยปรากฏการณ์เนาะท่อรถท่อเสียงดังดัดแปลงสภาพเทคนิคของพวกเขาก็ได้ลงตามทางห้องพร้อมทางซอยเนาะอาทิตย์หนึ่งสองครั้งสามครั้งเขาก็ได้เปลี่ยนสร้างกันลงไปโดยขึ้นแทนพานของกองบัญชาการกสพวกเขาเนี่ยได้เห็นตลอดตรงนี้นะเนาะงานโฆษณาต
1: ั
2: วช่วงนี้คงเปลี่ยนเป็นกระจุกเนาะเป็นยึดเป็นต่างเขาก็บริลงแต่ว่าเขาก็ได้โฆษณาไปในโต๊ะศึกษาอบรมหลักขับขี่ผู้ที่ละเมิดกฎจราจรโดยเฉพาะในสภาพเทคนิคบ่มีใบขับขี่บ่ใช้งวกกันกระทบเนาะแม่นแต่ว่ามันก็สารเมืองเขตนอกแน่นะเนาะในการเอาใช้ใช้เป็นประจำฮะละ
1: เพราะว่าการขับขี่รถจักรของพ่อแม่ประชาชนในเขตเมืองปักเงื่อมนี่กันมวกกันกระทบนี่ก็บ่อยากลำไรปานใดตามที่เห็น
2: น
1: อนมันอยู่ใกล้เด้อเลยบ่นั้นอันนี้ก็สิได้กล่าวได้เตือนได้บอกคือกันแน่นอนท่านเนาะเจ้าและสำหรับเรื่องงานเกี่ยวกับการสร้างน้ำหนักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ทั้งจราจรเมืองปักเงื่อมเฮาก็ได้มีส่วนร่วมบ่เพื่อรักษาเส้นทางเพื่อบ่ให้รถนี่ตั้งหนักเกินไปอาจจะเฮ็ดให้ทางไปทางเพต่างๆอันนี้ทางเจ้าหน้าที่เฮาได้มีส่วนร่วมในจุดนี้บ่หรือว่าบ่เกี่ยวกันเลย
2: เจ้าเฉพาะอนาสร้างน้ำหนักควบคุมน้ำหนักนี่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าปักเงื่อมที่เกี่ยวข้องเป็นบ่ได้ประสานมาหาพวกเฮาได
1: ้อือ
2: ถ้าว่าเพิ่นประสานมาหาพวกเฮาก็สิได้เอาใจใส่เนาะน้ำเพื่อนแล้วเนาะแต่ว่าควบคุมเส้นทางควบคุมน้ำหนักขนาด
1: เจ้า
2: คร
1: ับบ่ได้เกี่ยวกับเฮาเนาะแต่ถ้าจริงแล้วมันก
2: ็บ่เพิ่นบ่ได้ประสานมา
1: ถ้าว่าพัวพันกันก็ดีอันนึงมาสั่งน้ำหนักแล้วก็มันก็เว้าเรื่องรถจอดหลายคันเนาะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเจ้าหน้าที่เฮาก็ควรจะได้มีส่วนร่วมเนาะในขั้นต่อไปจังซั่นเจ้าก็ถือว่าการจราจรต่างๆก็ล่วงเลี่ยนดีแล้วก็ยังมีความยุ่งยากเล็กๆน้อยๆในการสัญจรเส้นทาง13ใต้ก็คือการมีการก่อสร้างการทางเมืองปักเงื่อมนั้นส่วนว่าเรื่องอุบัติเหตุได้ทันพอสรุปได้บ่ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ทางเมืองปักเงื่อมเฮามีจะบ่หรือว่าจังได๋เนาะ
2: เจ้าเฮาอุบัติเหตุเนาะพอมาปักเงื่อมพวกเฮานี่บ่ว่าแต่1อาทิตย์ต่อ1เดือนผ่านมาเดือน6นี่เดือน5เดือน6นี
1: ่เจ้า
2: อุบัติเหตุนี่บ่มีเลยค่ะนี่เนาะบ่ได้เกิดเนาะคันเกิดก็เพียงแต่ว่าเขาไปด้านไปซูนกันเกี่ยวแก้กับปัญหาเว้าเรื่องเส้นทางอันก่อสร้างนี่แหละเนาะไปด้านไปตามกันเล็กๆน้อยๆฮั่นเพิ่นก็สามารถตกลงกันได้อะไรเขาก็ได้ดำเนินเนาะแล้วก็บ่ค่อยมีเนาะทางหลักจาก13ใต้ทางรองทางอนาเข้มของทางเรียบตินภูนี่ก็บ่ค่อยมีในปัจจุบันเนาะเจ้าก็คอยไปคอยมาปฏิบัติกฎจราจรไปดีนะเพราะว่าพวกเขาลงสกัดกั้นตลอดเนาะเอาเรื่องรถบุกพกพาบัตรบ่เอาเรื่องรถแก้หินแก้สายที่พวกเขาก็ได้เอาใจใส่เลยเนาะโดยยิงใส่ชิดที่นำกองทางกองตำรวจเป็นกองข้าพเจ้าได้ไปชงเสียงคนใดชี้นำก็ได้เอาใจใส่อย่าง
1: จ
2: ิ้งหวดนะ
1: เจ้าถือว่าเป็นผลงานของกองห้อยจราจรเมืองปักเงื่อมเฮานี่กับหลายๆภาคส่วนนี่บ่มีตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุโอ้สมเชยล่ะท่านก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดงานได้ดีแล้วก็ผู้ขับขี่ก
2: ็
1: มีสติตื่นตัวในการใช้รถใช้ถนนเนาะแต่ว่าแน่นอนแล้วเมืองปักเงื่อมก็เป็นเมืองใหญ่สายแดนต่อใส่กับทางบริคำไซสายแดนอยู่ทางเมืองไซธานีเมืองหาดไซฟองแบบนี้นะถ้าว่าเฮาใช้รถใช้ถนนกลายไปทางเมืองปักเงื่อมนี่ท่านเองในนามเจ้าหน้าที่มีจุดใดบ่มันที่มันล่อแหลมแน่มันมักเกิดอุบัติเหตุบ่หรือว่าไปแล้วควรจะมีสติตื่มในการใช้ความไวก็ดีในการใช้รถนักรถเบาหรือว่ารถจักรหยังก็แล้วแต่ท่าน
2: เจ้าเจ้าทางสันกาอนุญาตขอฝากถึงผู้ขับขี่ที่เขาผู้ใช้รถไปถนนพ่อแม่ประชาชนที่เดินทางผ่านเมืองปักเงื่อมของพวกเขาก็เป็นให้ใจใส่อย่างถึงงวดแล้วปฏิบัติกฎจราจรเนาะโดยเฉพาะเส้นทาง13ไตนี่เพิ่นกำลังก่อสร้างไปเป็นบางชุดบางบ่อนเนาะบางแต่ตอนเช้านี่เพิ่นเฮ็ดบ่นี่ตอนสวยเพิ่นย้ายไปบ่ทันตอนแลงไปบ่ทันสำคัญที่สุดเลยมันให้ปฏิบัติตามกฎจราจรเนาะบ่อนก่อสร้างเขาก็ใช้ความไวตามที่เพิ่นได้หมายไว้ทันเนาะ10กิโลเมตรบ่20กิโลเมตรเพิ่นทั้งมีป้ายบอกอยู่ตลอดเนาะ แล้วก็เส้นทางเรียบปีนภูเขาควายนี่ก็ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนั่นแหละเนาะโดยเฉพาะก็เป็นรถบรรทุกนะคนทรงสายยาวเนาะรถมาจากต่างประเทศรถคนลาวคือกันเนาะก็ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนั่นแหละเข้าบ้านยังเรียกว่าเขตชุมชนแต่ไม่ให้เอาใจใจยังเข้มงวดนั่นแหละ
1: เจ้า
2: แล้วอีกอันนึงเราช่วงนี้ก็ลงไทยลงนาเนาะโดยเฉพาะแล้วเป็นผู้ขับขี่รถไถนาเดินตามเนาะแล้วว่าตกๆอย่างนั้นเนาะ
1: เจ้า
2: ๆนะครับว่าไปคํามาเมื่อก็จะให้มีไฟสะท้อนติดท้ายไฟหน้าไฟท้ายเนาะหรือว่าให้มีให้ไปกลางเว้นนั่นละไปเนาะกลางคืนก็เพื่อที่เดินทางนั่นแหละเน
1: า
2: ะหรือว่าไปทางความทางซอยบ่จะให้เลี่ยงทางหลักปานใดนะ
1: เจ้า
2: ๆผ่านมานี่ก็เคยมีบ่อุบัติเหตุนี่ก็บ่ค่อยมีดอกแต่ว่านี่เฮาก็เปลี่ยนไปนะ
1: เ
2: จ้าเจ้า
1: โอ้เจ้าก็ถือว่าท่านเองก็มีความเป็นห่วงเนาะเกี่ยวกับการจราจรรถตกๆแบบนี้แน่นอนแล้วบ่กลางคืนก็บ่อยากให้แล่นอันตรายหลายเห็นซะ
2: มี
1: เป็นเว้นนี่ก็พอจะเห็นกันอยู่พอจะลีกกันได้อยู่เอ้าก็ขอให้รักษามุ่นเสื้อแบบนี้แหละไว้ขอขอบใจพันโทวงไสปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปากเงื่อนนครหลวงจันทร์ท่านสละเวลาเข้าร่วมรายการโอกาสหน้าเชิญท่านเข้าร่วมรายการรายงานสภาพการจราจรการเกิดอุบัติเหตุให้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็คือพ่อแม่ประชาชนที่ฟังรายการพวกเขาได้ฮู้น้ำกัดตื่มขอบใจท่านหลาย
2: ๆเจ้าขอบใจเช่นเดียวกันขอบใจสุขภาพแข็งแรง
1: เจ้าเช่นเดียวกัน
0: เจ้า
1: ดีใจเนาะ
0: แมนแล้วเป็นตัวเลขที่น่ายินดีเลยคือตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุเนาะทางเมืองปากเงื่อมเนาะศูนย์
1: ว่าแต่ว่าจากเมืองปากเงื่อมมาเมืองอันไซธานีที่บัดมักมีอุบัติเหตุเด
0: ้
1: มึงไซธานีนี่
0: เจ้า
1: เออมึงไซธานีนี่ก็กู้กว้างใหญ่ไพศาล
0: อือ
1: เอากวมเอาหลายบ้านหลายเขตหลายที่ทั้งเหนือทั้งกลางทั้งใต้ติดต่อกับหลายชายแดนกับติดกับหลายเมืองของนครหลวงเมืองจันทน์อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นอยู่โอกาสหน้าก็จะล้มกับเจ้าหน้าที่อยู่ทาง
0: ไซธานีเนาะ
1: ไซธานี
0: เจ้า
1: แล้วก็แต่ละเมืองของนครหลวงเมืองจันทน์แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อยู่ทางต่างแขวงแดง
0: เจ้า
1: เราก็ขอให้ได้เข้าร่วมรายการแหละเจ้าหน้าที่บางแขวงก็ยังบ่มีเวลา
0: เจ้า
1: ถือว่าบ่สามารถเข้าร่วมรายการได้แต่ก็อยากให้เข้าร่วมรายการนำรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเขา
0: อ
1: ันนี้เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าเอออยู่เขตของท่านรับผิดชอบนั้นว่ามันเกิดอุบัติเหตุหลายๆซ้ำใดชุดใดควรระมัดระวังและสิก้าวเตือนกันคือจังใดเนาะก็อยากให้ผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขานี้
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะแต่ว่าก็ต้องขอบใจเด้อหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะแล้วบรรดาแขวงบรรดาเมืองที่เคยเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วนี่ก็แม่นเข้าร่วมตลอดสังเกตเนาะเพิ่นเข้าร่วมมันก็จะเข้าร่วมอยู่เรื่อยๆเนาะก็จะรับซับเปลี่ยนกันหั่นน่ะก็ขอบใจเนาะต่อความเอาใจใส่ที่ว่าทางทีมงานติดต่อประสานไปหายามใดเพิ่นก็ตอบตกลงเนาะเตรียมความพร้อมให้สละเวลาให้ก็ต้องขอบใจเน
1: า
0: ะ
1: และทีมงานพวกเขานี่ก็มีรายการได้ส่งขอความมาอยู
0: ่
1: เข้ามาส่วนตัวเพื่อนก็บอกว่าเอ้าตะกี้นี่คือว่าเห็นรายการครับพี่ปลอดภัยนี่สัมภาษณ์ทั้งทานหม
0: อ
1: แผนกซุกเสริญ
0: เจ้า
1: หลายๆห้องหมออยู่แต่ว่ามาระยะหลังๆมันนี่คือว่ามิดไปแล้ว
0: บ่เขาบ่มีเน
1: า
0: ะ
1: บ่มีเพราะว่าผู้ที่เคยห่วมมือกับเขานี่เพิ่นบำนาญไปแล้ว
0: เจ้าแมน
1: หลายปีแล้ว
0: เนาะทีมงานเก่าก็บำนาญพักผ่อน
1: เพราะว่ารายการครับพี่ปลอดภัยพวกเขานี่ได้จะตั้งปฏิบัติมาหนีแต่ปี2013
0: ใช
1: ่เนาะ
0: เจ้า
1: 2013ที่พวกเขาจัดรายการนี้ขึ้นมาตอนนั้นโอ้มีหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนของความคิดกรรมออกอากาศนำพวกเขาแต่ว่ามาระยะหลังๆที่ต่อไปโอ้เพิ่นบำนาญแล้วเพิ่นมอบให้ผู้ใหม่แต่สิได้ประชุมสิได้เว้าได้ว่ากันก็เลยว่ามิดไปเลยเน
0: า
1: ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะให้มิดรายการได้ฮู้ว่าแผนกฉุกเฉินแต่ละห้องหมอนะเขาไม่ได้รับคนเจ็บเคสการเกิดอุบัติเหต
0: ุเจ้า
1: แต่ละมื้อแต่ละวันหรือว่าอาทิตย์นึงหรือว่าเดือนนึงนี่น้อยหลายซําใด
0: เจ้าแม่นล่ะ
1: และเห็นสภาพครอบครัวจิตใจครอบครัวท่านหมอนี่เป็นจังใด
0: เจ้า
1: เนาะแล้วผู้ได้รับการปิ้นปัวนี่เป็นแนวใดยาวนานบ่ระยะสั้นหรือว่าฮอดมือท่านหมอก็สุดความสามารถก็
0: จะ
1: เสียชีวิตแบบนี้อันนี้เฮาอยากสะท้อนตัวนี้ไปให้สังคมได้ฮู้แล้วก็ได้คํานึงถึงว่าการเกิดอุบัติเหตุน่ะมันบ่แม่นแนวดีให้ครับไผเลย
0: แล้
1: วมันเป็นการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งเวลาทั้งโอกาสอันดีงามที่มีต่อในอนาคตนั้นมันก็หมดไป
0: ย้
1: อนอุบัติเหตุนี่แหละอ
0: ัน
1: นี้เฮาอยากสะท้อนไปในจุดนั้นให้มีรายการได้รับฟังนํากันแต่จังได๋ก็ย่าทางพวกเฮาก็ยังได้รับการร่วมมือจาก องค์การกระแดงแห่งชาติเรา
0: เจ้าแมนละเนาะเฮากะเริ่มเนาะกลับมา สัมภาษณ์เนาะทางหน่วยงานกู้ภัยขององค์การกระแดงแห่งชาติลาวทุกๆอาทิตย์เนาะเพิ่นจะเข้า
1: ห้อง
0: นําเน
1: าะเพิ่นจะเข้าห้องรายการพวกเฮาก็จะได้ติดต่อสอบถามเรื่องราวต่างๆที่เพิ่น
0: เจ้าว่า
1: เพิ่นหน้าที่เวงาน
0: ออกเหตุแนวใดเพราะว่าเพิ่นมีอยู่หลายแขวงทั่วประเทศได้ท่านผู้ฟังเนาะก็จะได้สอบถามเพิ่นเพิ่มเติมสำหรับมื้ออื่นเนาะวันศุกร์เนาะและสำหรับตอนนี้พวกเขาพักกันก่อนสักน้อยนึงเนาะแล้วจึงกลับมา
3: เมื่อละค่ะเฮ็ดแนวใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
11: ทหาร
12: ตำรวจ
11: พนักงาน
12: นักเรียนนักศึกษาน
11: ักธุรกิจ
12: สาวนาก
11: รรมกร
12: พ่อค้าแม่ขาย
13: ปัญญาชน
14: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
0: เป็นจังใดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
15: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
15: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
15: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
16: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
1: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz แล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแด่ฟังข้อมูลข่าวสารจากขณะจะทำรายการของพวกเขาเนาะเมื่อกี้นี่ก็ได้ยินเรื่องเรื่องงานการบริจาคเลือด
0: แล้ว
1: ก็ให้มีรายการได้มีส่วนร่วมหลายขึ้นเพราะว่าวันที่14มิถุนายนทุกๆปีวันผู้บริจาคเลือดโลกปีนี้เพิ่นไปจัดกิจกรรมอยู่ทางแขวงสวรรคเขต
0: แ
1: ล้วมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโอ้หลายห้อยหลายพันคน
0: อ
1: าจารย์ซึ่งในนั้นอดิสังเองก็ได้มีส่วนร่วมบริจาคเลือดให้ตัวเลขแก่แขวงสวรรคเขตเน
0: า
1: ะปีนี้ก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมกับเรื่องงานการบริจาคเลือดก็จะให้ทุกคนนั้นมามีส่วนร่วมนั่งกันท่านผู้ฟังการบริจาคเลือดบ่แม่นเรื่องที่หน้าย่านผู้ที่มีอายุ16 17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อก็ มาห่วมบริจาคเลือดได้ที่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดในครอบเขตทุกประเทศเด้อเชิญชวนกันเน
0: า
1: ะ
0: เนาะกาสบายเลยเนาะไปทางศูนย์เลือดแขวงแต่ละแขวงก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: และสำหรับมีรายการที่ติดตามเฮาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่นี่เฮาก็เว้าสู่ฟังการสัญจรเนาะการเกิดอุบัติเหตุต่างๆแน่นอนเลยเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนี่นะท่านผู้ฟังบางกรณีกันนักถึงขนาดว่าต้องได้ใส่เลือดหลายถุงเลยได้
1: แม่น
0: แล้วแต่กรณีนักเบาเนาะ
1: แม่นล่ะ
0: ใส่เลือด
1: จนว่าเส้นเลือดใหญ่มันขาดบ่สิเกิดอุบัติเหตุโอ้ยเลือดหลั่งไหลออกมาเลือดอยู่ในห่างไกลคนเฮามันก็บ่สิไหลมันบอกมันไหลออกมา
0: เจ้าม
1: ันก็ต้องมีเลือดเข้าไปทดแทนเห็นบอกมันมีกรุ๊ป A B กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป A ดิ
0: เจ้าคันเป็นกรุ๊ปที่ว่าหรือเป็นหมวดเลือดเนาะที่ว่าทั้งสถาบันเลือดหรือว่าทั้งศูนย์เลือดมีสำรองไว้กับใครแน่แต่คันบ่มีนี่ก็ญาติพี่น้องและต้องได้ระดมกัน
1: เนา
0: ะจากให้กันเอง
1: ถูกต้องแล้วเนาะเอามาเว้าเรื่องปรากฏการณ์ตัวนึง
0: เจ้าเกี่ยวกับ
1: หอมใด
0: อันน่ะเส้นทางแคมป์ของอันน่ะเป็นเส้นทางที่ว่าจะซอดใส่หอกลางเราเขาเบิ่งจากรูปภาพนี่นะ
1: จะว่าเขาขี่ถนนสามชั้นไทย
0: เจ้าที่เขาไปทาง
1: ถนนเส้นทางที่ลาด
0: ไฟแดงไฟแดงวัดอินแปงเนาะขี่ซื้อไปเนาะไฟแดงวัดอินแปงแล้วมันจะมีหอมที่ว่าจะไปซอดใส่ทางหน้าซึ่งหอกลางเลยมันจะเป็นหอมที่ว่าจะไปซอดใส่เส้นแคมป์ของฮันแต่ว่าเส้นนั้นจะไปซ่อใส่ข้างหน้าหอกลางซึ่งเห็นวังวันที่22ผ่านมาหันแมนมีประสนหรือว่านักท่องเที่ยวนำและเพิ่นส่องแสงมาว่าเห็นขี้เหงื่อจากการก่อสร้างปะถิ่มว่าอยู่ทางค้นยาง
1: ขี
0: ดนั้นซึ่งว่าเป็นเขตเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นจุดที่ว่านักท่องเที่ยวหลายประเทศนะกระเจ้าอนายางลิ่นยางสมเมืองแล้วก็เป็นเขตการค้าการขายเขตอนาเศรษฐกิจว่าจังซี่ซะก็เป็นสิ่งที่ว่าเปื้อนบ่งามหูงามตาอันนี้ก็บ่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นไปแก้ไขกันแล้วหรือยัง
1: เจ้า
0: แต่ว่าเห็นตามสภาพแล้วนี่ออกมาฮอดทางพี่ได้เนาะทางคนยางนั่นก็คือถอกดินใส่แล้ว
1: ถอกดินใส่มาใส่ทางยางซ้ําบ่นําไหลมาใส่ห้องระบายน้ํา
0: เจ้า
1: ห้องระบายน้ำเวลาฝนตกเนาะอันนี้ก็จะให้คุณเขี่ยวไว้ขึ้นแล้วผู้ที่ทำการก่อสร้างหรือว่ามีสิ่งเศษเหลือต่างๆนี่ก็หมายความว่าต้องเมี่ยนไปนำบ่ให้กองกันใหญ่บ่สนใจบ่แล้วก็บ่เอาไปทั้งใด
0: เจ้าถ้าแล้วก่อนเอาไปบัดเดียว
1: อันนี้ก็ต้องได้ปฏิบัติให้แล้วเนาะเฮ็ดในบ้านเมืองมันสิงามตะเลียวไปแล้วมันเกิดขี้อายตะบนตัวเองเฮ็ดนี้ถึงสั้นว่าให้เอาใจใส่ตื้มนี่เป็นการช่องแสงของสังคมก็แมนอยู่หรอกทานเห็ดเงินเห็ดจานเห็ดการก่อสร้างมันก็ปัสจาบ่ได้ลุงความเปื้อนแต่ว่าเฮาก็ต้องได้กำจัด
0: เ
1: ราบ่ให้ป้าอยู่ในสายหูสายตาของคนอื่นบัดซั่นน่ะนั่นมันแสดงถึงว่าเฮานี่ขาดความรับผิดชอบต่อเวียกต่อการก่อสร้างต่อหน้าที่ของเฮา
0: เจ้าเนาะเพราะว่าอาณาถันก็มีนักท่องเที่ยวหลายเด
1: ้อ
0: ชาวซาวลาวแดซาวต่างประเทศแดบางคนเข้ามากับกินอาหารไปใช้บริการต่างๆอยู่ห้อมนั่นไปย่างลิ้นย่างหยังเพราะฉะนั้นก็อยากฝากถึงทุกท่านเลยเนาะถ้าว่าไผก็ตามที่ว่าอยู่เขตนั่นก็ช่วยกันรักษาความสะอาดเนาะมื้อที่ขี้เหงื่อมาเฮาก็เอาออกมาหรือว่ามื้อที่ขี้เหงื่อยังบ่มาเถื่อก็บ่เฝ้าออกมาเถื่อบ่ให้มาเหม็นบ่ให้มาเปื้อนอยู่ตามแคมป์ทางเถื่
1: อ
0: เพื่อว่าความสวยงามรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมนํากัน
1: เจ้าและมาสรุปเรื่องอุบัติเหตุน้อยหนึ่งเนาะ
0: เจ้า
1: ของวันที่23มื้อนี้อยากเว้าให้ทุกท่านได้รับฟังทั่วประเทศเลย
0: ท่าน
1: ผู้ฟังเนาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทั่วประเทศนี่ทั้งหมดแม่น18รายเนาะในนี้มีพาหนะเปเพทั้งหมดนี่25คันเด็กน้อย15คันเปเพสมควร10คันใช้การบ่ได้นี่บ่มีส่วนคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่แม่น19คน
0: เจ้าแม่นแล้ว19คน
1: เล็กน้อยนี่แม่น4
0: เจ้า
1: สมควร11สาหัส4เสียชีวิต1คน
0: เจ้าอันนี้แม่นสำหรับตัวเลขเนาะส่วนว่าแขวงที่เกิดอุบัติเหตุมีนครหลวงวิญจันทร์4รายหลวงพระบาง3รายแม่นเสียชีวิต1กรณีรถจักรต่ำกับรถบรรทุกแล้วก็แขวงเวียงจันทร์เกิด2รายสวรรณเขตอัตตปือแขวงละ2หลวงน้ำทาไซสมบูรณ์บริคำไซแขวงละ1รายท่านผู้ฟังอันนี้ก็คืออุบัติเหตุทั่วประเทศวันที่23มิถุนายน2026ทับอีธนาโคซุกบีอาร์ละเห็นคิดว่าแม่น16ได้แค่เป็น18 มันบอก
1: 18
0: เจ้า
1: ตัวน้อยๆเนี่ยมันชุ่มมาก็ต้องได้ใส่แว่นตา
0: เจ้าก็ขอบใจเนาะข้อมูลจากทางกรมตำรวจจราจรแผนกสืบสวนสอบสวนคดีอุบัติเหตุที่ว่าเพิ่นส่งข้อมูลให้ทางรายการครับปลอดภัยเป็นประจำประจำทุกๆมื้อรายงานสภาพการเกิดอุบัติเหตุสู่ฟังเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและสำหรับเรื่องการละเมิดการจราจรอยู่ตามจุด4แยกที่มีไฟแดงไฟอำนาจนะก็ยังเห็นหลายเลยท่านผู้ฟังเห็นหลายอยู่ในนครหลวงจันทน์คือได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระยะผ่านมาแหละบางทีเจ้าหน้าที่จราจรนั่งอยู่ป้อมยามเหมือนยุ่งก็ไม่สนใจ
0: เจ้า
1: ปื๊ดไปเลยเนาะอันนี้ก็ยังเห็นอยู
0: ่
1: บ่บ่ฮู้ว่าฟ้าฟังหยังกระดากกระด้อเพราะว่าเฮากะว่า
0: เจ้าหน้าที่เผลอแล้ว
1: เจ้าหน้าที่เผลอแล้วไปบางเทื่อนี่คิดว่ารถบ่สวนมารถบ่ออกมาเพราะว่ามันไฟแดงอยู่ในเฮานะเฮาก็ต้องได้จอดเนาะยังน้อยนะถ้าว่าไปมันปลอดภัยหั่นนะมันก็บ่ดีดอกมันแสดงถึงว่าเฮานี่นะผู้นึงล่ะที่ลูกนั่งอยู่ทั้งหลังนี่เอาเขาล่วงจราจร
0: แ
1: ม่นบ่
0: เจ้า
1: เป็นแบบอย่างที่ที่บ่ดีอะไรนี่เนาะแล้วคนอื่นเหลียวเบิ่งน้ำเฮาอีกได
0: ้เจ้า
1: ไปซื้อ
0: ไป
1: แล้วเบิ่งไปแล้วมันก็จะค้าใจอยู่หั่นแหละ
0: เจ้า
1: ค้าใจเฮาเองนี่แหละผู้อื่นเขาก็บ่สนใจเนาะถ้าว่ามันตึ้มต่ําเกิดต่ํากันมาแบบซี่นี่ก็แน่นอนคนจะลงไปช่วยได้ซ้ําช่วยได้แล้วก็เกิดเอิ้นกู้ภัยมาแล้วบัดนี้
0: เจ้า
1: แต่ว่าผู้ที่ได้รับขอให้มันตรวจทานกับลูกหั่นแม่นบ่
0: เจ้า
1: บางเทื่อก็ลูกก็บ่ได้ใส่หมวกกันกระทบแม่ก็บ่ใส่เทื่อก็พ่อก็บ่ใส่ทางปื๊ดเทื่อก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็สิปลอดภัยเลี้ยวซ้ายฮะตัดหน้าคนอื่นบางเทื่อมันก็บ่ผิด
0: เจ้า
1: เทื่อผู้นั้นก็อยากล่วงมาผู้นี้ก็อยากล่วงไป
0: อ่
1: านใจกันบ่ได้สุดท้ายไปต่ํากันล่วงกับล่วงไปต่ํากันอยู่กลางทาง
0: เจ้า
1: ต่างกันสี่แยกกัน
0: เน
1: าะเห็นมาหลายครั้งแล้วตัวนี
0: ้ก็สังเกตได้ใดเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอยู่4แยกอยู่บอนที่มีไฟอํานาจเขาจะสังเกตได้เลยว่าจะเกิดกรณีนักเบาก็ยาก็จะมีแน่นอนการสัญจรแออัดการสัญจรติดขัดในระยะหนึ่งเนาะอันนี้เนาะบางเทื่อนี่ก็โอ้เป็นอัมพาตเลยก็มีจุดต้องได้มีพลเมืองดีอันลงมาสละตัวเองนะลงมา
1: ลงมา
0: ซวยในการระบายให้มันก็มีได้บางกรณีผ่านมานะกรณีที่ว่าอาจจะบ่มีทางเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในจุดนั้นนี่มันต้องได้ซวยกันแบบนั้นเลยจึงค่อยไปได้
1: เจ้าและสำหรับผู้ที่ขับรถใหญ่เนาะในปัจจุบันนี้สิ่งที่คนได้คำนึงโดยเฉพาะแม่นรถจักรออโต้
0: เจ้า
1: เนาะออโตเมติกนี่นะเกียร์ออโต้นี่
0: เจ้า
1: เนาะบางเทื่อตื่นแบบสิต้องมีสติได้ผ่านมานี่มันมีเด้ตื่นแทนที่ว่าสิเบรกมันไปเร่งซะแบบสิ
0: เจ้า
1: ท่านสุภลินครับออโตเมติกบ่
0: เจ้าน
1: ี
0: ่อันมีแต่ว่า
1: ประสบการณ์เป็นจังได๋อ
0: ย่าสุหลง
1: เออ
0: กะเอาเขาพยายามเนาะเฮาก็ใส่เฮาก็ใส่ตีนเดียวเนาะในการเขาขี่มิเตอร์วาลกับพยายามมีสติเนาะเออกับพยายามที่ว่าให้มีความสินเคยมีสติตั้งสติหันแหละเนาะในเวลาขับขี่บ่เฮ็ดให้ตัวเองตื่นตกใจค่ะว่าเฮาบ่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นหั่นนะเฮาค่อยๆไปเฮาค่อยๆเบิ่งซ้ายเบิ่งขวาเบิ่งหน้าเบิ่งหลังเบิ่งอ้อมคันของพวกเฮาเออไปจังได๋ทางโรงเรียนแล้วไปปลอดภัยแล้วไปอย่างสิพยายามบ่ให้ตัวเองตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ตื่นบ่ซั่นเฮาอาจจะแก้ไขอย่างบ่ทันการ
1: บางทีในกรณีว่าไปนํากันหลายคนเนาะขี่ไปเขาก็ขี่เฮาขี่แล้วเขาหยุดปึ๊บแบบสินะตัวเองตกใจเนาะ
0: ใน
1: ที
0: ่
1: ว่าสิเบรก
0: ตกใจแทนที่สิเปลี่ยนตีนไปเป็นเบรกกันบ
1: ่บ่ทันเร่งซ้ําแบบสิโอ้ก็ส่วนน่ะหมู่ทั้งหน้าโลดแล้วอันนี้แม่นรถเกียร์ออโตเมติกเนาะมันก็ดีอยู่บ่มันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะแต่ว่าสำคัญคือมีสติแหละในการขับท่านขับกันใดก็ขอให้ถนัดกันนั่นจ้ะเจ้าออโตเมติกนี่คือเวลาขึ้นข้อนี่บ่จำเป็นต้องมาต
0: ้
1: องมาใส่เกียร
0: ์
1: ต้องมาเหยียบคาดไม่อย่างนั้นนะมีแต่ว่าเร่งขึ้นไปเลยมันก็ปรับเปลี่ยนเกียร์ของมันอัตโนมัติต่างเกียร์กระปุกนี่โอ้จนปวดหัวเข่าไปเพื่อนค่อย
0: เปลี่ยนเกียร์แม่นบ
1: ่แม่นต้องเปลี่ยนเกียร์เรื่อยๆอันนี้มันก็มีความแตกต่างแต่สำคัญผู้ที่เฮียนใหม่ๆนี่นะผู้ที่เฮียนขับรถนี่เฮาอยากแนะนำให้ไปเฮียนอยู่โรงเฮียน
0: เฮา
1: บ่อยากให้ผัวสอนเมียเมียสอนผัวเนาะผิดกันก็หลายคนหรือว่าไปสอนลูกก็ผิดกันซ้ำกันย้อน
0: เจ้า
1: ห
0: ลีกเลี่ยงเลยได
1: ้หลีกเลี่ยงเนาะเห็นมาหลายคู่แล้วฮักกันดีๆไปสอนรถให้เมีย
0: ผิดกัน
1: ซื่อๆ เออ สุดท้ายตาแตกเจ้าบ่เบิ่งมาเบิ่งขนาดนั้นก็ไปตําเขานี่
0: เนาะ
1: คนบ่รับผิดชอบนําได้นี่
0: เกิดพิษเถียงกันเป็นปัญหาครอบครัวไปอีกท่านผู้ฟัง
1: แม่นไปเฮียนโยงเฮียนดีกว่า
0: แม่น
1: เป็นเรื่องที่ดีเนาะอันนี้ก็อยากกล่าวเตือนมิตรรายการเอาไว้มิตรรายการก็มีส่วนร่วมได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะที่ตามมาฟังรายการในปัจจุบันนี้หมายเลขโทรศัพท์ห้องส่งของพวกเขาแม่น0305787052 0305787052ห่วมโอลมสนทนากับรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขาได้
0: เจ้า
1: หลายคนที่ตามชมในปัจจุบันนี้ก็ทักทายสบายดีเข้ามาก็ต้องขอแสดงความขอบใจเน
0: า
1: ะก็บอกให้ตื่มแน่ว่าฟังอยู่ใส่บ้านใดเมืองใดฟังรายการของพวกเขาสภาพการจราจรบ่เรืออากาศนี่เป็นจังได๋
0: เป็นแล้วใดมื้อนี้เนาะฟ้าแจ้งแต่เช้าเลยมื้อนี้
1: น
0: ่ะตื่นมาอุ้ยฟ้าแจ้งเห็นแสงแดดมาแต่เช้านี่คิดไว้เลยว่าตอนเที่ยงนี่ต้องอากาศร้อนแน่น
1: อ
0: นแต่ถึงว่าอากาศจะร้อนจังได๋ท่านผู้ฟังที่ว่าขับขี่อย่าสุดใจร้อนเด้อคอยไปคอยมานํากันคือเก่าเน
1: า
0: ะ
1: แม่นละบางคนเห็นแดดออกเลยคิดอยากจะไปสับเครื่องอันนั้นแม่นแสดงถึงอาการเฒ่าแล้ว
0: เฒ่าแล้วว่าซิล่ะ
1: คนเฒ่าคนแก่เห็นแดดบ่ได้อยากซักเครื่องตาเครื่องรถว่าซั่นดิโอ้แม่นอันนั้นบ่เน
0: า
1: ะเจ้าเอาจังได๋ก็อย่าเนาะเพราะว่าตามอุตุนิยมเพิ่นจะบอกอาทิตย์ที่มานี่จะมีฝนตกมีฝนตกฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนขึ้นเมืองทางเหนือลงเมืองทางใต้ท่านต้องได้ระมัดระวังความไวให้มันอยู่ในเขตจำกัดว่าผ่านมาเฮาจะเห็นว่ารถส่วนตัวเข้าโค้งปีนดาดขอบทางดาดจุดนี้จุดนั้นแม้กระทั่งรถเมย์เอง
0: เจ้า
1: เนาะตกของห้องบึงเลยว่าปีน
0: แม่นล่ะ
1: ตำหน้าต่อหน้าดาดข้างดาดแอวกันเฮ็ดให้มีการสูญเสียแล้วก็บ่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ตัวนี้ต้องมีสติเรื่องรถผู้โดยสารนะเพราะว่าพวกเขาก็เห็นปัญหามันเกิดขึ้นเรื่อยในแต่ละปีแต่นี่ไปนี่ก็บ่อยากให้มันเกิดนั่นแหละก็แน่นอนว่าทางสมาคมขนส่งหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี่ผู้ที่จะขับรถโดยสารไปส่งผู้โดยสารบ่ว่าสายใต้สายเหนือนี่เพิ่นก็จะกวดกาละเอียดตื้ม
0: เจ้า
1: โชเฟอร์ขับรถนะ
0: เจ้า
1: อย่างน้อยมี2คนเจ้าสิลงนครหลวงวิ่งจันทร์นครปักเสสิเอาผู้เดียวเงาๆจนฮอดผู้นี่โอ้เมื่อยได
0: ้พัดเปลี่ยนกัน 2-3 คนได้เป็น
1: ดี
0: แหละ
1: เนาะอันนี้ก็ต้องได้พัดเปลี่ยนกันเพื่อให้มันมีความปลอดภัยสำคัญว่ามืออื่นจะขับรถบ่แม่นว่ามื้อนี้สิเมาหันมืดมื้อมืดคืนแบบซี่นะจนเช้ามาไปขับรถบ่มีไผอยากฝากชีวิตให้กับคนเมาคนเมาไปขับรถมักบ่
0: เจ้าบ่มัก
1: บ่มักคนเมาผ่าตัดแต่ถ้าตัดคนเจ็บท่านหมอเมาสิมาผ่าตัด
0: บ่มันเฮาบ่มีความมั่นใจเลยเน
1: า
0: ะ
1: บ่มีความเมาแล้วไปสอนหนังสือ
0: โอ้ยบ่ได้บ่ได้
1: แม่นบ่บ่ได้คือกันเมาแล้วไปประชุม
0: อาจจะพ่อปู่ฮู้เรื่อง
1: แม่นอันนี้แหละโทษของมันท่านผู้ฟังหากินได้ง่ายแต่สร้างความอับอายแห่งเฮานี่ชั่วชีวิตเลยได้เรื่องเราอย่าปาแป้งนี่ท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็ดื่มกินให้เหมาะสมกันแล้วกันเนาะโดยเฉพาะยังมีบุญอยู่ได้บุญประเพณีบุญประจําปีต่างๆคือบุญบั้งไฟนี
1: ่อาทิตย์นี
0: ้ทางเมืองเฟืองนี่ก็อาทิตย์สิมานี่อาทิตย์นี้นี่เด้อ
1: าทิตย์นี้แหละ2อาทิตย์นี้
0: มา27 28นี่ได้แม่นล่ะผู้ใดจะไปจะมาดื่มกินสิ่งมึนเมาก็ขอให้ไปมาด้วยความปลอดภัยดื่มกินก็ขอให้อยู่ในขอบเขตที่ห่างกายตัวเองยังรับได้ยังมีสติอยู่ว่าซั่นซะ
1: ก็ถือว่าชาวบ้านชาวเมืองทางเมืองเฟืองไข่เวงจันทน์นี่แม่นเตรียมต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วบังไฟบ้านเพิ่นเด
0: ้อ
1: สาวนครหลวงวิ่งจันทร์นี่ก็สิลั่งไหลกันไปเที่ยวแล้วก็ในขอบเขตทุกประเทศไปก็ม่วนแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นบุญประเพณีแล้วก็ไปพบพ่อหน้าตาคนหักคนแพงหมู่ครูญาติพี่น้องแต่ว่าเวลาดื่มอ่ะนะก็ให้มันพอด้ามพอดี
0: อ
1: ย่าสู้เอาจนเกินน้ําใดก็มืดมันบ่แม่นหักแพงอ่ะมันคือว่าที่ว่าได้มันเฮ็ดให้ผู้ที่เมานี่นะบ่มีความปลอดภัยในเวลากับเงินกับสารในเวลาเดินทางกับพฤติกรรมหลังการดื่มนี่เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดอยู่ในบ้านเมืองของพวกเข
0: า
1: เกิดมีความไวในการขับขี่พาหนะ
0: แม่เนาะใส่ความไวแด่บางครั้งนี่อยากแซงรถได้เนาะขับซาบ่เป็นอยากแซงบางเทื่อแซงบ่รับประกันก็มี
1: ลมฮ้อนเห็นเขาตัดหน้าบ่ได้เห็นเขาแซงมาก็อยากแซงคืนแม่นบ่
0: จิต
1: ใจปั่นป่วนเด้ตาลายเบิ่งทั้งหน้านี่คือว่าบ่มีหยัง มันเดือดกับลับในเมาเล
0: ย
1: เพราะว่าแอร์รถนี่นะมันทางมันนี่มันจะเย็น
0: เย็นสบาย
1: โอ้ยชุดที่อยากนอนเนาะแต่เองนี่ครับรถไปอยู่สุดท้ายอันนั้นก็เอิ้นหลับได้แล้วนะ
0: เจ้า
1: เห็นบอกอันนี้ก็ต้องได้มีสตินำกันเติมเด้อท่านผู้ฟังเด้อเป็นห่วงมิตรรายการมาฟังข้อความที่มิตรรายการได้ส่งเข้ามามีอย่างบ่สุภลิน
0: เจ้าเนาะสบายดีเนาะมิตรรายการเพิ่นว่าเสนอรายการเฮ็ดหนังสือรายงานหรือแจ้งไปนำยังตำรวจจราจรเนาะเพื่อให้เพิ่นจะตั้งเจ้าหน้าที่เลาะกวดกาการใช้ถนนหนทางใช้มาตรการทันทีกับทีเซนว่าถ้าว่าพบเห็นการจอดรถอยู่บอนห้ามจอดเนาะผิดระเบียบแล้วมันปั๊บใหม่ทันทีเนาะปั๊บใหม่ด้วยการเขียนใบสั่งเขียนใบรับเงินจากการปั๊บใหม
1: ่
0: เพื่อเอาเงินเข้าคังนี่ก็คือเพิ่นเสนอมาเนาะและก็จะแก้ไขแนวใดรถ3ล้ออนาทีขนเครื่องไปมานั่นให้ติดป้ายทะเบียนทั้งที่มีทะเบียนแล้วว่าสั้นเพิ่นว่าสั้นเนาะเสนอให้ทางรายการนี้ส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่สวดกวดการรถประเภทนี้คือสภากาเฟ่บางบอนนี่ก็ว่าว่ารถ3ล้อประเภทนี้นี่บ่จำเป็นใส่ป้ายทะเบียนเพราะว่าได้สิทธิพิเศษเรื่องของการใส่ป้ายทะเบียนมันจะมีกำหนดความแพงของรถเนาะถ้าความแพงของรถบ่ถึงนี่ก็คือก็บ่ได้ใส่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแต่เพิ่นก็ล้มกันอยู่ทางโยธาเนาะล้มกันอยู่ว่ารถถีบไฟฟ้ารถ3 ล้อไฟฟ้านะ
0: เจ้า
1: ว่าต้องได้ใส่ป้ายทะเบียนหรือว่าบ่ใส่อันนี้ก็ยังบ่มีแจ้งการหรือว่ายังบ่มีข้อกำหนดใดออกมา
0: เพิ่นก็ยังค้นคว้ากันอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็เห็นขายกันหลายในทั่วประเทศล่ะบ่เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์แหละใครมีเงินไปซื้อก็ขี่รถเนาะแต่ว่าอันนี้ขี่ในทางนี่นะธรรมดาเนาะรถพวกนี้น่ะเขาเจ้าบ่ให้ขี่อยู่ในทางใหญ่ในพวกกัน3ล้อไฟฟ้าให้ขี่อยู่ฮอมให้ขี่ทรงเครื่องอยู่ในสางอยู่ในเขตบริเวณการก่อสร้างแต่ในบ่สนใจไปทรงบ้านนั่นเมืองนั่นไปมันไปได้ละไป
0: ออกไปเบิดทุกบอนที่สามารถขี่ไปได้ว่าซั่นซะ
1: มีผ่านมาน่ะไปตำไปก็เอาทั้งรถเขาเจ้าจอดอยู่ก็มีตำกับรถที่สวนมาก็มีนะเป็นคดีย้อน
0: ย้อน
1: รถอันนี้ครับบ่เป็นบ่เก่งนี่พวกนี้เนี่ย
0: บางเทื่อเขาเจ้าก็บ่ได้เบิ่งไหนเขาเจ้าจะขี
1: ่
0: แบบว่าขี่แบบตัดหน้าก็ตัดขี่แซงไปก็แซงคืออันน่ะคันอื่นนี่ต้องได้ระวังเอานะประมาณนี้เนาะกาขอบใจต่อคำเห็นของมิตรรายการเด้อเนาะเป็นความคิดเห็นที่ดีและกาสบายดีอีกมิตรรายการท่านนึงเพิ่นว่าอย่างให้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยนี่ประสานหาทางตำรวจน่ะหน่วยงานปราบปรามหรือว่าอันสะเก็บแดงค่ะนะยังให้เพิ่นขี่รถเลาะคือตะกี้ว่าซั่นเด้เพื่อลดปัญหาการปล้นจี้ชิงทรัพย์ปัจจุบันนี้นะโจรหลายบ่เห็นเพิ่นออกเลาะกวาดโดนแล้วว่าซั่นเด้ก็ดีคือกันได้คั่นว่าออกตลอดเน
1: า
0: ะ
1: เห็นเจ้าหน้าที่เว้นยามเจ้าหน้าที่ไปตามถนนทางนี่มิดได้พวกนี้นะนอกแต่ว่าส่วนหลายเพิ่นก็จะเฮ็ดตอนระยะมีกองประชุมบ่หรือว่าเรียกสำคัญต่างๆระดับชาติเนาะ
0: คือ
1: ปกติบ่สิก็มอบให้อำนาจการปกครองมอบให้ตำรวจ
0: กุมบ้าน
1: กุมบ้านแล้วก็มอบให้พ่อแม่ผู้ปกครองและทายเฮาเจ้าข่อยและช่วยดูแลสอดส่องเบิ่งลูกหลานเบิ่งพฤติกรรมต่าง
0: ๆเจ้า
1: น้ำกันท่านจ้ะเจ้าหน้าที่น้ำกันอันคําว่าที่ว่ามีรายการได้ส่งข้อความตัวนึงเข้ามาหั่นว่าอยากให้ทั้งเจ้าหน้าที่นี่ได้เลาะเบิ่งรถ
0: อ
1: ันนี้เห็นดีเด้อ
0: เห็นดี
1: เลาะนี่เห็นรถน้องบ่ต้องไปอยู่ป้อมตำรวจนั่นก็ได้เน
0: าะ
1: ส่วนนึงก็อยู่ส่วนนึงก็ต้องไปเลาะเลาะเห็นแล้วปั๊บใหม่รถ
0: แม่เขียนใบสั่ง
1: เขียนใบสั่งเขียนใบสั่งป้าหันแล้วเขาจะโทรกลับดอกเพราะว่าเขาจดมืดละเด็กบ่มีไผเอาไปย่องทิมได้เพราะว่าอันนี้มันก็เอิ้นว่าปฏิบัติกฎหมายปฏิบัติระเบียบในการจราจรเจ้าจอดผิดค่อยก็เอาผิดเจ้าไปดีบ่ผิดก็บ่มีไผเอาผิดมันก็จบแต่เท่านั้นนึงได
0: ้เจ้า
1: เนาะเรื่องการจราจรย่อนเฮ็ดผิดย่อนอยากมักง่ายย่อนมักสบายผิดก็ยอมแบบนี้โอ้ก็เจ้าก็ต้องรับผิดฉันแล้วแม่นติ
0: เนาะแม่นละเอ้าบอนใดที่ว่าเพิ่นห้ามจอดก็อย่าไปจอดเด้อจ้องให้ออกมาเนาะถูกเพิ่นล็อกล่อไปบ่ได้เด้ท่านผู้ฟังการฝากเตือนๆกันไว้ให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบนํากันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าขอแสดงความขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการพวกเฮาแล้วก็ติดตามชมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วยสุภลินและบ่ทองในสังคมควบคุมเสียงทีมงานพวกเฮาทุกคนขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนมื้ออื่นเวลาเก่าจึงกลับมาพบกันใหม่กับรายการนี้มื้อนี้ขอกล่าวคําว่า
0: สบายดี

0: ืมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดแนวใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: อากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
9: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
8: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เน
9: าะก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
8: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
9: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
8: ฉะนั้นในเวลาทําการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
9: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกคันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: สุข
1: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำออกอากาศในเวลา 9:50 นผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้วันพฤหัสขึ้น11ค่ําเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้พบกันกงกับวันที่25เดือนมิถุนายน2026มาด้วยท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสมื้อนี้ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเนาะของหลายๆคนบ่ว่าจะเป็นทางพนักงานรัฐกรหรือว่าทางเอกชนเนาะทางบริษัททางห้านร้านค้าห้านขายต่างๆหรือว่าสาวผู้ออกแห่งงานของพวกเขาเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งเด้เนาะการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันเด้อเมื่อนี้ครับนาทีดำเนินรายการต้นน้ำเนาะเมื่อนี้ดำเนินรายการผู้เดียวเนื่องจากว่าสายฝนเพิ่นติดภารกิจมีรายการท่านใดที่กำลังครับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้ครับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดอย่างครับฟังเสียงเพลงบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาก็สามารถได้น้ำกันเข้ามาได้เนาะ0305787052ทักทายสบายดีอีกเดือนหนึ่งเด้อมิตรรายการที่หาก็เข้ารับฟังผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเราเมื่อวานนี้มิตรรายการก็ถามหาเนาะว่าโอ้คือบ่เห็นไลฟ์สดแน่ก็ต้องขออภัยมิตรรายการหลายๆเด้อบางมื้อพวกเราก็มีการไลฟ์สดแต่เนาะบางมื้อพวกเราก็บ่ได้ไลฟ์สดแต่ว่าดำเนินรายการสดปกติเนาะผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์การรับฟังเป็นอะไรมีรายการที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบางคนนี่ก็ขับขี่รถอยู่นำใช้เส้นทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันตอนเช้าแบบนี้เนาะยานพาหนะอาจจะหลายแดบางจุดก็ยังมีความแออัดเนาะหรือว่าจุดใดที่เป็น3แยก4แยกก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมามีสติทุกครั้งในการขับขี่นี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงพ่อแม่ลุงป้าเอาอาที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนอีกาหับฟังอยู่น้ำเฮือนแดอยู่น้ำฮันค่าน้ำหัวน้ำสวนต่างๆเนาะบางคนนี่หับฟังอยู่เฮือนอีกาขายเครื่องไปน้ำหับฟังวิทยุไปพร้อมหรือว่าผู้ใดที่ว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่แดติดตามหับฟังรายการพวกเราอยู่อย่าลืมเด้ออยากรับฟังเสียงเพลงใดหรือว่าอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวคราวกิ้งก้างยกโทรศัพท์โทรเข้ามาได้เนาะเบอร์โทรก็เป็น0305787052เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนเสียงเพลงนี้ที่พอคำลิกเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาเสียดายอ้ายเอาเมียก่อนฟังห่วมกับมีรายการทุกคนพิเศษกับฟังให้ทีมงานแม่มณีลาทุกๆคนเด้อมัวน้ำกันก่อนกับเสียงเพลงนี้เสียดายอ้ายเอาเมียก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
1: อืมว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: มวนๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปเสียดายอ้ายเอาเมียก่อนขอบใจเด้อทางพอคำเล็กทางเมืองเฟืองเนาะแนะนํากันเข้ามาฝากต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจฟังให้เป็นความมวลซึนกับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และพิเศษก็ขอบใจเด้อสายลังไม้โทรเข้ามาวังกี้นี่และก่อนหน้านั้นก็ต้องขออภัยมิตรรายการถ้ามาผู้ใดที่ว่าโทรเข้าแล้วต้นน้ำบ่ได้รับสายหากก็เหลียวเบิ่งโทรศัพท์เนาะว่าอยู่เป็นอย่างโทรศัพท์คือเงียบแท้มีคนไปปิดเสียงไว้แต่ตอนนี้ต้นน้ำเปิดเสียงให้ปกติแล้วเด้อกินกลางกันเข้ามาได้ไหมเนาะ0305787052และสำหรับตอนเช้ามื้อนี้ท่านผู้ฟังก็มีข่าวสารดีๆเนาะจากกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็แจ้งการออกมาว่ามีการปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟทุกประเภทเด้อมิตรรายการก็คือเริ่มแต่ 6:00 นมื้อนี้เนาะวันที่25มิถุนาก็คือจะได้มีการปรับก็คือแอสซังนี่ปรับขึ้นห้าห้อยกีบเดี๋ยวมีรายการแต่ว่ากระทรวงนี่ปรับลง480กีบท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าใช้รถใช้ถนนเป็นประจำเนาะแผนการเดินทางในแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่ก็มีการเดินทางไกลแดเดินทางไปใกล้แดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมาถ้าว่าไปใกล้นี่บ่จำเป็นกะให้ย่างไปก็ได้เนาะต่างออกกำลังกายน้ำต่างประหยัดเวลาประหยัดเงินไปพร้อมถ้าว่าขับขี่รถเดินทางซุมื้อซุมื้อนี่ว่าเรื่องน้ำมันรถนี่โอ้บวกใส่กับยุคเศรษฐกิจแบบนี้อีกมีรายการก็ขอให้ทุกคนสมใส่ในการใช้ชีวิตประจำวันเนาะย่างประหยัดมัธยัสถ์ก่อนแล้วกันตอนนี้0305787052ครับใส่น้ำไหมกันก่อนสบายดีเจ้าสบายดีแม่จันทรา
1: พี่บอกเพลงเลย
0: ค่ะโอ้เพลงที่แม่ขอมานี่บอก
1: เ
0: จ้าซ่องให้บ่เห็นนะแม่เปลี่ยนเพลงอื่นได้บ
1: ่ฮักบ่าวรุ่นน้องเด้อ
0: เอาฮักบ่าวรุ่นน้องเนาะเด้อเด้อเจ้าเอาฝากไปทั้งใดบ่
1: บอแม่ทำนาเรียน
0: เจ้า
1: เ
0: จ้า
1: แม่มณีลาผมพอลินพ่อ
0: เจ้า
1: แม่ไพ่
0: เจ้า
1: แก้ว
0: เจ้า
1: แม่เผย
0: เจ้า
1: พ่อบ้านพ่อ
0: เจ้า
1: แม่บ้านเมืองเชือก
0: เจ้า
1: เมืองเชือก
0: เจ้า
1: แม่เพียงวังเบี้ยงไอแล้วก็บอกสอนโรงเรียน
0: เจ้า
1: แม่บุเพียนแม่กำผิวแม่กำพง
0: เจ้า
1: แม่วันฐานหลวง
0: เจ้า
1: แม่เพียงสอน
0: เจ้า
1: สาวแพงนนเกล
0: เจ้า
1: สาวเพชรมณีหงษา
0: เจ้า
1: เบาน้ำส้วงเบาอดสุขสะอาดเบาอดต้นบัวน้องจ้าเบาใจชุ่น
0: เจ้า
1: เบาลงเพชรเจ้านำเพชร
0: เจ้า
1: ลูกเพียงสุดท้ายเด้อที่ฟังรายการ
0: เจ้า
1: ฝากขอโทษเพื่อนเถิดฟังแบบกันขอโทษก็ไป
0: เจ้า
1: พี่เจ๊จะคืนดังจังเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจโชคดีโชคดีสบายดีขอบใจทางเมจันทราเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะฮักบ่าวรุ่นน้องฟังต้อนทีมงานและการสีสันเสียงเพลงทุกทานทีมงานอีกหลายคนเนาะฝากไปทั้งคู่ควัญใจทั้งแม่คำเนเดอร์นะเสียงเพลงนี้ฮักบ่าวรุ่นน้องพิเศษก็ให้ทั้งพ่ออึ้งบ้านดันสร้างเนาะคู่ควัญใจของเมจันทรา0305787052ครับใส่น้ำไม้ตึมอีกสบายดี
2: สบายดี
0: เจ้าสบายดีสบายดีเบ้าสมมิตรเจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
2: เอาเพลงฮักอยู่ในใจแต่บ่กล้าบอกเด้อ
0: ฮักอยู่ในใจแต่บ่กล้าบอกฮักสาวบ้านใดเด้
2: แถวเว
0: ีย
2: งจันทร์นั่นละบ
0: ่แถวเวียงจันทร์ทางโน้นแก้วบ
2: ่มอบให้สาวแท้งมานนแก้วเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: อันดาเมจันทราคำความเดือดร้อนของคนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: พี่เจ้ามอบความที่เราที่เป็นหาอาณาใส่คนเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ขอบใจ
0: ขอบใจบ้าสมมิตรหลายๆเด้ออยู่ดีมีแฮงเซ็นกันเนาะอยู่ดีมีแฮงขอบใจเพิ่นว่าฝากความคิดฮอดคิดถึงเด้อ มื่อนี้ก็ดำเนินรายการคนเดียวแน่เนาะสายฝนเพิ่นติดภารกิจเด้อมีรายการบางคนนี่ก็ถามหาเนาะสายฝนไปทางใดคือปล่อยให้ต้นน้ำดำเนินรายการคนเดียวถึงว่าจะดำเนินรายการคนเดียวก็บ่เหงาเนาะเพราะว่ามีมิตรรายการหลายๆคนที่ได้โทรเข้ามาและการส่งกำลังแห่งใจให้กันและกันทำข่าวข่าวคิดฮอดคิดถึงเนาะฮับตื่มนึงสายสบายดีฮัลโหลสบายดี
3: มาผู้เดียวบ่ลูก
0: เจ้ามาผู้เดียวแม่แม่วันบ
3: ่
0: เจ้า
3: จนสดาน
0: ำยังมีแม่วันอยู่ข้างๆ
3: ฟังเพลงแม่เลย
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน
3: ้ออันยังก็กินดองอัน
0: ซองกับบ่ให้บ่โอ้ทางใดเด้กินดองนี่ซองบ่ให้นี
3: ่ลูกสาว
0: เลยกินดองเจ้าม
3: อบจะสายคำนี้จนพอสายสุดท้ายเดิน
0: เจ้าเจ้าเจ้า
3: เกียรติกับลูกสาวมาไหม
0: เจ้าขอบใจหลายๆแม
3: ่
0: เจ้าสักตีกินดองซองกับบ่ให้เนาะเพิ่นว่าโอ้ยทางใดดีเนาะกินดองซองบ่ให้เพิ่นว่ามอบให้สายทำอีที่เท่าเข่ารายการและการสายสุดท้ายเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เวลาตามห้องทรง 9:23 นาทีสบายดี
3: สบายดีลูกต้นน้ำ
0: สบายดีแม่คำออกหน้าไม้แล้วเด้อเจ้าเจ้าบ่เป็นหยังอ่ะฟังเพลงหยังแม่ยังเพลงเก่าอยู่บ่
3: เพลงฟังลำ
0: ฟังเพลงฟังลำเนาะสาวนาแซงคอยสู้เจ้าเจ้า
3: เอา
0: ฟังให้ไผบ่
3: เ
0: จ้าเซ็นเลย
3: มอบเพื่อแม่วันอันใจเนื้อมกันนี่เด้อ
0: เจ้า
3: แม่จันทราพร้อม
0: เจ้า
3: เพิ่นเขาอึ้งด้านข้าง
0: เจ้าเจ้า
3: สาวเพลงนนแก้วเด้อกับครูหักเพิ่นเด้อ
0: เจ้าเจ้าก
3: ับลูกชายสมมิตรท่านเด้อ
0: เจ้า
3: ลูกชายนี่บ้านห้อมเด้
0: เจ้าเจ้า
3: แม่จันทราเออแม่มณีลาสาวเพลงกับโพสต์ลิ้นทองเด้อคนทิ้ง
0: เจ้า
3: แล้วก็เมโวนพ่อโวนเด้อหนุนเธอ
0: เจ้าเจ้า
3: แล้วก็เมไผ่กับผู้บ่าวเพิ่น
0: เจ้า
3: โปรแสงแก้วอุดมใจ
0: เจ้า
3: เจ้าแล้วก็ลูกอันคำเล็กเมืองเครื่องในวันเมืองเครื่องเด้
0: เจ้า
3: แล้วก็ไผ่อีเดลุงผู้วีไอ้ผู้ขำเด้อ
0: เจ้าเจ้า
3: ลูกชายชนลมแตงเด้
0: เจ้า
3: ลูกเล่อันบ่แม่นลูกอันยังก่อนลูกอ๊อดบ้านบัวน้องฟ้า
0: เจ้า
3: แล้วก็ลูกอันติดอ๊อดคงสะอาด
0: เจ้าม
3: ันมีห้องค่าเด้อ
0: เจ้า
3: เอาทุกเสียงทุกชายพิเศษพิเศษลงกลางใจเลยเด้อ
0: เจ้าคนพิเศษเนาะ
3: เออพิเศษคนพิเศษอันนี้นะ
0: เจ้าเจ้า
3: ลงกลางใจเลยคนพิเศษนี่นะ
0: เจ้า
3: ขอคันทองจันทรังสีลังหาสิจองเด้อขวัญใจแม่คำ
0: เจ้าขวัญใจแม่คำเนาะ
3: เออขวัญใจแม่คำ
0: เจ้าอย่าดีไม่แห้ง
3: เด้อ
0: เจ้าขอบใจแม่คำ
3: ใจคนต้นน้ำเด้อลูเด้อ
0: เจ้า
3: คนอยู่กับพาเพิ่นเอา
0: ขอบใจ
3: เจ้า
0: เจ้าสุขดีไหมคำ
3: ไม่แห้งเด้อลูเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเซ็นกันอย่าดีไม่แห้งสุขดีขอบใจทั้งแม่คำอีกเท่านึงก็เป็นมิตรรายการที่น่าฮักน่าฮักมาพร้อมคู่ขวัญใจของเพิ่นในแต่ละมื้อนี่หลายคนเนาะก็อาจจะได้ยินเสียงน้ำกันเมื่อใดที่พอท้องโทรเข้าอาจจะบ่ได้ยินเสียงแม่ค้ำแด่แต่ว่าเมื่อใดที่แม่ค้ำโทรเข้าพอท้องนี่ก็จะบ่ได้โทรเข้าเอิ้นว่าเปลี่ยนเพียนกันในแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนาะขอบใจเด้อมิตรแฟนรายการทุกคนที่อยู่ห่วมรับฟังรายการติดตามรับฟังรายการทุกมื้ออ่ะตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วเนาะฮักเปารุ่นน้องจากทั้งเมจันทราแนะนํากันเข้ามาฟังห่วมกับทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อพิเศษกับฟังให้คู่ขวัญใจของแต่ละคู่บ่ว่าจะเป็นทั้งแม่ค้ําแม่จันทราแม่มณีลาเนาะ ต้นน้ำเองก็สิลงแล้ววันนี้เพราะว่ามีหลายครูนะครูขวัญใจของแต่ละคนก็ขอให้หักเย็นแย้วมันหักกันไปเดินๆอยู่เคียงข้างครูขวัญใจครับทั้งรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้เสียงเพลงพวกเราพร้อมแล้วเนาะหักเบารุ่นน้องพิเศษกับฝากไปทั้งพ่ออึ้งบ้านดันสร้างเด้อครูขวัญใจของทั้งแม่จันทรามุ่นม่วนนำกัน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเบิกบานมวลซื่อเนาะกับเสียงเพลงเสียงรำจากทางรายการพวกเราสาวนาแสงคอยสู้และกติดต่อด้วยหักเบารุ่นน้องฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะหับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดทั้งภาคเหนือภาคใต้มิตรรายการการแจ้งมาได้เติมการติดตามหับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณแจ้งสัดจินหรือบอมื้อนี้หลายคนก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีเนาะโดยเฉพาะก็คือสาวกสิกรสาวพวกแห่งงานสาวไฮสาวนาพวกเขาที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจผ่านด้วยเสียงเพลงนี่ล่ะมีรายการฟังให้เป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยได้เนาะผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งอากาศก็ฮ้อนฮ้อนแดดถ้าว่าได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆอาจจะเป็นการผ่อนคลายได้เนาะขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกคนเด้ออยากฟังเสียงเพลงใดกาโทรกันเข้ามาได้030-5787052ครับสายน้ำไม้สบายดี
1: สบายดีจะฟังเพลงเด
0: เจ้าเจ้าฟังเพลงอย่างน้
1: อเอาเพลงเมื่อวาน
0: โอ้เพลงเมื่อวานนี่ใครมดแดงแทงใจเนาะเจ้าเจ้า
1: เออขอมอบ
0: เลยเจ้าเซ็นเลย
1: มาเป็นคุณมีประคันนาเรียนในเรียนสอนในสังฆรา
0: เจ้า
1: ไอ้สมิตรไอ้สมิตรเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: แล้วก็ป้าส้มหลังเวียง
0: เจ้า
1: พ่ออดโคราช
0: เจ้า
1: บ่อน้ำตวง
0: เจ้า
1: บ่ออดบ้านเดินน้องตา
0: เจ้า
1: จะทุกเสียงทุกใจพี่เต้น้องสาราเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: จะเจ็บคอน่ะเป็นไอรู้สึกสบายตัวมือ
0: โอ้หักสารสุขภาพเลยเด้อขอให้แข็งแรงทรงเสาไวๆ
1: ไอก็ไม่ได้ไอไล่กันเจ็บคออ
0: ืมน่าจะเป็นน้ำอากาศ
1: เ
0: น
1: าะเมื่อคืนนี้นะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าอายุดีมีแรงเด้อเด้อ
1: ผมก็ตกใจน้องเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: สุขภาพเป็นแข็งน้องเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเอ้ย
1: โอ้ยยังลืมไม้คําเล็กเลย
0: เจ้าทางเมืองเฟืองเนาะ
1: แม่น
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ขอบคุณน้ําเด้อกับข้าวต้นน้ําเด
0: ้
1: อ
0: ไปเนาะไปเนาะวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์เออจะไปน้องเหมือนเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: ขอบคุณไอ้คําเล็กเมืองเฟืองขอบใจว่าอยู่ได้เมื่อเราเบิกสบาย
0: อยู่ดีไม่แห้งเอ้ยเจ้าทรงสาวไวๆเด้อขอบใจสุขดีสบายดีไข่มดแดงแทงใจจากไอ้แพงในน้ำกันเข้ามาเนาะติดตามพับฟังอยู่ทางบ้านนุ่นแก้วเมื่อนี้เพิ่นกำลังรู้สึกบ่สบายแดเป็นไอเจ็บคอเนาะว่าบ่ได้มีรายการในยานี้นะอาการห้อนแดแต่ว่าบางคนนี่ก็มักเป็นวัดเป็นไออาจจะขึ้นกับสภาพอากาศในมิตรรายการต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเนาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องการกินสำคัญก็คืออาหารการกินนี่ล่ะก็เห็นเด็กน้อยสมัยนี้ก็จะเจ็บท้องถอกท้องในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพน้ำกันเด้อมิตรรายการตอนนี้รับสายเติมอีกสบายดี
2: โตสบายดีรายการสีสันเสียงเพลง
0: สบายดี
2: รายการคุณอาฮัทนะ
0: เจ้าสบายดีเมมานิลา
2: เดยวันนี้นะขอเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
2: เอาเป็นฮักสาวรุ่นแม่เด้อ
0: ฮักสาวรุ่นแม่
2: เ
0: ดยเจ้า
2: เพลงนี้มอบเด้อ
0: เจ้า
2: บอกให้บ่าวคำเหล็กเมืองเฟืองคนละล่อแห่งเมืองเฟืองเด้อบ่าวคำเหล็ก
0: เจ้า
2: อันนั้นแม่วันสาวงามเมืองเฟืองอีกคู่กัน
0: เจ้า
2: อันนั้นแม่เพลงวังเวียงบ้านสวนวังเวียงไปเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่คำพร้อมด้วยผู้คนใจพ่อท้อง
0: เจ้า
2: อันนั้นแม่จันทราพร้อมด้วยอันนั้นผู้คนใจพ่ออื่นบ้านด้านสร้างเด้อ
0: เจ้า
2: เมื่อใครพร้อมด้วยผู้สนใจผู้บ่าวอนาผู้ลมใจเด้อ
0: เจ้า
2: เมื่อวอนพ่อวอนเมื่อใครไม่เผยนาตาลเด้อ
0: เจ้า
2: เจ้าน้ำเพชรเกาเลียว
0: เจ้า
2: อันเมื่อเต็มบ้านน่ะนะ คนมีคนทองเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่คำผงอีกด้วย
0: เจ้า
2: แม่บัวเทียนแม่คำผิวแม่คำผงแม่เวียงสอดแดง
0: เจ้า
2: สาวซุดสาวอ้อยสาวตะกี้สาวนางสาวตะม่องเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ลุงผู้ความไอ้ผู้นี้
0: เจ้า
2: ไอ้บ่าวคุณช่วงไอ้บ่าวลูกแพ้บ่าวเกี้ยนดอนลุ่มอาณาอาจารย์ลีโคเพ
0: เจ้าร
2: ีบันหอมเอาออดสะอาดออดมันบัวหนองสะอาณาใส่สุน
0: เจ้า
2: อาณาเขาเอ็นตี้หนองเขียงแดงเขาใส่แก้วอุดมใส่เด้อ
0: เจ้า
2: เ
0: รา
2: พี่ไม่ตึกส่วนดีอาณาทีมงานรายการสื่อสารเสียงเพลงเด้อ
0: เจ้า
2: ตึกส่วนทั่วประเทศเลยเด้อ
0: ขอบใจเด้อ
2: เดินชวนมาฟังกันเด้อ
0: เจ้า
2: เพราะว่ารายการนี้มันดีที่ช่วยได้ทางความรู้ได้ทางกำลังใจมีความสุขเศษหวานหวานจังหวานหวานว่าโอ้ยจับใจที่สุด
0: เจ้า
2: พิเศษบ้านครหลวงเลย
0: เจ้าคนพิเศษเลยเนาะ
2: อีกนึงคนสุดอันตนาและสายสุดมากระหม่อมเลยเด้อ
0: เจ้า
2: เสียงมันนุ่มน่าอ่อนตัวน่าฟังน่าฮักฮัก
0: ขอบใจแม่ค่ะขอบใจแม่มานิลาเด้อ
2: เ
0: ดี
2: ๋ยวว่าเป็นชื่อสีเบานะฮัก
0: ขอบใจขอบใจ
2: เสมอเป็นชื่อยากเป็นใจเสมอนั่งสองสาวเลย
0: เจ้าเจ้า
2: สนามแหละมันเสียงเสน่ห์ในตัวสามารถที่ดึงจิตใจออกของบรรดาแฟนเพลงเลย
0: เจ้าขอบใจ
2: ข้าทายฉันนี่ขอบใจ
0: ส
2: บ
0: ายดีโชคดี
2: เ
0: จ้าครบแล้วเนาะ
2: มา
0: สมมิตรเนาะเจ้า
2: สบายดี
0: โชคดีโชคดีสบายดีขอบใจทางแม่มานิลาแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาฮักสาวรุ่นแม่ฟังให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อพิเศษกับฝากทั้งครูขวัญใจทั้งแม่คำแม่วันเมืองเฟืองเนาะทั้งแม่จันทราพร้อมเนาะทั้งแม่วอนพ่อวอนนำเด้อแล้วก็พิเศษครูขวัญใจทั้งบ่าวนครหลวงเนาะขวัญใจของแม่มานิลาแม่มณีลาก็เป็นแม่ที่น่าฮักติดตามรับฟังรายการทุกมื้อได้ส่งกำลังแห่งใจโทรมาก็ได้มีแนวมาล้มมาสนทนาเว้าวาส่งกำลังแห่งใจเนาะนอกจากนั้นก็แนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วเด้อจากบ่าวสมมิตรแนะนำกันเข้ามาหากอยู่ในใจแต่บ่กล้าบอกฟังให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนพิเศษกาฝากไปทางเสาแพงบ้านนวลแก้วเด้อหากอยู่ในใจแต่บ่กล้าบอกแล้วจะติดต่อด้วยเสียงเพลงทีแม่วันในน้ำกันเข้ามากินดองซองบ่ให้ตอนนี้เสียงเพลงพร้อมแล้วมวนน้ำกันก่อน

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ินดองสองกับเอาให้เนาะจีแม่วันแนะนำกันเข้ามาฟังให้เป็นความม่วนซื่นฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมีรายการทุกทานที่ติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาตามห้องทรง9:54 นทำกลางเวลานี้ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการบื้อเดี๋ยวมาฮอดรายงานสุดท้ายของทางรายการแล้วยังมี 2-3 เสียงเพลงเนาะที่ยังบ่ทันได้เปิดให้บ่ว่าจะเป็นไข่มดแดงแท้งใจและการติดต่อด้วยฮักสาวรุ่นแม่ถามว่าเวลาพอเนาะต้นน้ำจะทยอยเปิดให้แต่ว่าเสียงเพลงใดที่เปิดบ่ทวงบ่ทันมิดรายการอย่าน้อยอกน้อยใจเด้อถ้ามาเปิดบทันมื้อนี้ก็จะย้ำย้ายเปิดให้มื้ออื่นและพิเศษขอบใจมิตรรายการทุกคนบ่ว่าจะเป็นการโทรเข้าทางหน้าไม้หรือว่าหลังไม้ขอบใจที่ได้ส่งกำลังแห่งใจให้ทางต้นน้ำเนาะถึงว่ามื้อนี้สายฝนบ่ได้มาดำเนินรายการห่วมก็ยังมีมิตรรายการที่อยู่เคียงข้างส่งกำลังแห่งใจดีๆให้กันบางเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดรายการสุดท้ายกันแล้วมีรายการเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้มอบให้ทางสาวแพงเด้อเสียงเพลงนี้หมดแดงแท้งใจเนาะที่กำลังรอท่าติดตามฟังรายการอยู่เมื่อวานนี้กับบทวงบทันเปิดให้เนื่องจากว่าเวลาหมดลงก่อนมื้อนี้เป็นกระทู้เข้ามาว่าเอาเป็นเสียงเพลงเก่าเด้อเพลงที่ขอไว้เมื่อวานนี้หมดแดงแท้งใจเนาะสันว่าหักสาวรุ่นแม่ก็ต้องขออภัยเด้อถ้าว่าเปิดบททวงบททันในมือนี้อาจจะเปิดให้ในมืออื่นเนาะแม่มานิลาอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้ต้นน้ำเด้อเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการให้มีรายการได้หับฟังเสียงเพลงน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพร้อมใดที่ล้ำเลิศจงเกิดแก่มิรายการทุกทานมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบาย

0: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
2: ลาวโทรคม
1: โทรคมของคนลาว
2: เพื่อสังคม

0: ีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
1: โกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: เมนูนี้บ้านสะพังมอปัญหาเรื่องไขมันตอนนั้นบินหัวโหเรื่องตาหลังจากแม่กินยานี่ใส่ลงไปอะไรมันหายกินละอันหลายอันได้มันก็บ่บ่หายหั่นน่ะแล้วมันแม่มากินตัวนี้ก็คือว่าทึกว่าซั่นก็เลยมากินมาตลอดนะ
3: ไขมันหมอบอกว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้ว
2: ปกติ
3: อาการวินหัวได้หายไปบ่แม
2: ่หายบ่มีวินหัวอ
3: ีกบ่วินแล้วเน
2: า
3: ะ
2: เออขอโทษกับลูกเวลาเฮาไปทายไปหยังมันก็ออกไปตามอันนั้นฮะ
3: ไขมันบ่แม่ที่ออกมา
2: เออไขมันแต่ว่าไขมันนี่แม่ก็ไปเช็คเบิ่งว่าบ่มีแล้วซั่นขอบอกขอบใจนําบริษัทนั่นแหละที่ว่ามียานี่มาให้ผู้ที่มีพยาธินะกินไปก็หายไปหั่นน่ะให้มีสุขภาพแข็งแรงอีโก้ดีๆ

มายามมังนะแม่นะองค์กระเท่ามังกระเท่าจึงไม่เห็นหน้ากันในปี2006กว่าสักสุขสบายดีมิตรรายการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าอาวที่กำลังนั่งฟังหรือว่านอนฟังนั่งสมนอนเบิ่งไลฟ์แบบไลฟ์สไตล์หรือว่ากำลังเห็นเวียกเห็นงานอยู่ตามหัวให้ไปนะขอขะแม่แจ่หัวต่างๆเวียกบ้านกันเฮือนแม่ยาวแม่เฮือนโอ้ยอยู่เฮือนกับบริยูล่าเด้อเวียกเฮือนกันหลายห้องล่าห้องการกับเอกสารเต็มตุเนาะฟังเพลงไปนำไอ้น้องกรรมกรได้สร้างกระเทือบริยูได้เศร้าเอาแต่เจ็ดโมงเศร้าจนหดหกโมงแรงแต่ละมือเป็นกำลังใจให้เป็นรายการเฮาทุกเพศทุกวัยพ่อแม่ภาคส่วนที่เกษียณราชการพ่อตู่แม่ตาทั้งหลายนะอยู่เงินบ่ได้ไปใส่กับฟังเพลงเข้าสู่ในรายการลองเลสพอ1ชั่วโมงเริ่มกันที่10โมงถึง11โมงเป็นประจำมีบทเพลงม่วนเป็นสไตล์เพลงลูกกุ้งลูกทุ่งหมอลำลำเดินลำยาวลำซิ่งครบทุกเครื่องเรื่องของความม่วนความมันประสานกับอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพหลายแบบหลายประเภทเอามาตอนมาฝากในแต่ละมือสำหรับผักส่วนที่สนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมไปรับประทานก็มีเบอร์ให้020-9829-4228เด้อโทรไปโลดนะจะมีพนักงานซุ้มผู้สาวเพิ่นอยู่ห้องการเพิ่นบริการเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลดอกก่อนจะเข้ารายการยังเต็มห้อยมื้อนี้นะในอีก1ชั่วโมงข้างหน้านี่ก็ถือว่าต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจเจ้าของแบรนด์เทียนผึ่งน้ำสูบขอบใจเจ้าของห้านกระเปียกสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยาแม่ยักษ์แม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านเมกูดหอมที่สองตลาดน้ำงำเมืองแปดแขวงเสียงขวงเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้และเติมอีกอยู่ทางต่างแขวงก็คือห้านนางพิมพ์มาสอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขกอุดมไซห้านท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายเรื่องของโทรศัพท์มักรุ่นใดแนวใดไปเลือกเอาเลยเด้อมีรายการห้านพันมีไว้บริการ

ซ่อมแปลงพอมันเพกับแปลงมันเพหลายเดือดหลายเทื่อแปลงหลายทีก็เบิดหลายเงินก็ทิ่มซะซื้อหน่วยใหม่เพิ่นก็มีนะมักรุ่นใดสไตล์ใดยี่ห้อใดมีเบิดห้านเท่าพันบ่ใบโฟลเดอร์พี่น้องทั้งอุดมไซเฮาอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ก็ไปอยู่ติดกันเนาะทางนางพิมพ์สอนกับเท่าพันบ่ใบโฟลปอนคอหากันอยู่ทุกมือยิงแข้วใส่กันมานบ่มานบ่ว่าสัตว์นะอ่ะนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันรายการพวกเขายังหับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่คือเก่านะผักสวนดิทวัฒน์สนใจต้องการอยากร่วมก็เข้ามาได้เด้อพอพันสอบถามหาทั้งผู้บริหารงานใหญ่ทั้งบริษัทลองลิสต์พวกเขาได้เลยนะ1ชั่วโมงอยู่กับสถานีแห่งศาสตร์ลาวมีทั้งการไลฟ์สดผ่านทางเพจสามารถรับชมซับเบิ้งโทรทัศน์บ่ได้มีรายการเนาะเบิ้งทางเพจทาง Facebook ก็ได้เบิ้งนอกจากเบิ้งฟังวิทยุแล้วยังเบิ้งทางออนไลน์อีกภาคส่วนนึงก็ไปเบิ้งทางโทรภาพก็ใช้กล้องนะกล้องรับสัญญาณก็เบิ้งทางตกสซึ่งโฆษกบ่าวแท้ก็จัดอยู่พุ่นล่ะตอนสีบ่ายๆจักหน่อยประมาณ 2:30 น. 5:00 น. แลงเป็นรายการสดคือกันก็รายการลองลิปของเขาเป็นผู้อุปถัมภ์ก็ไปจอบไปเบิ่งกันเนี่ยเนาะทางโทรภาพก็ได้โทรไปหากันที่หน้าไม้หรือว่าหลังไม้ก็ได้ทั้งสองสถานีมีรายการเฮามีรายการสนใจสั่งซื้ออาหารเสริมในสมุงที่โคสุกจัดจะได้ราคาพิเศษให้มีของตอนของฝากเด้อทั้งหกประเภทอาหารเสริมจีโก้พลัสรักษาสุขภาพแบบรวมๆปัญหาอาการนอนบ่หลับไขมันธาตุน้ำตาลในเส้นเลือดบำรุงกระดูกนะสร้างเซลล์มะเร็งแดงขึ้นหลายนี่เหมาะสมกับผักส่วนที่เลือดจางดีเจ็บหัวมัวเก้าอาการเจ็บหัวเบื้องเดียวอาการไขมันต่างๆอะไรมันให้จีโก้ผลมีคำตอบให้อันที่สองมาอะไรมันปัญหาเรื่องของสายตาสายตาบึงโบแจงโบคมโบสัตว์สายตาโบหวานนะบ่แหลมบ่คมคือตาดกอินทรีเบิ่งบ่ชัดเจนบ่ว่องบ่ไวคันตาสีตาไปใส่กระแสบน้ำตาไหลซึมอยู่ตลอดเวลาต่อเนื้อต่อกระจกหุ่นในตามันเริ่มสิเสื่อมต่อหินต่อลมหลายประเภทหลายแบบพยาธิทางดวงตาอาหารเสริมพวกเฮามีก็คือโคลารินพัสนะ30เม็ดใน1กับเด้อพอพันสอบถามข้อมูลได้ทั้งหลังไม้หรือว่าหน้าไม้ก็ได้อันที่3โมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงกับ1มี50แคปซูลรับประทานได้โดนเติบกับก็ได้เนาะบางท่านก็ตุ้ยพีดีงามบางท่านก็เคยเป็นวัดเป็นไอมักเจ็บมักป่วยออดๆแอดๆ3มือดี4มือไข้เป็นกุ๊กวูกากวากเนาะผิวพันธุ์บ่ปองบ่ใสมักเป็นภูมิแพ้ต่างๆมาลองเริ่มสตาร์ทอยู่กับเดียวใครๆขึ้นแล้วอาจารย์ไปว่าซะนี่ก็ดีใจนำกับโมตินาผักขาวทองสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงต่อต้านไวรัสเข้าสู่ร่างกายอันที่4ผิวพันธุ์แห้งเหี่ยวบ่สดใสปัญหาเรื่องผิวพันธุ์ปัญหาเรื่องอาการหลงๆลืมๆอัลไซเมอร์เพิ่มความทรงจำบำรุงสมองและเส้นประสาทกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นผมเล็บตีนเล็บมือโอ้ดีอาโรเจนพาสเดอร์มีคำตอบให้นะผักส่วนที่มักดื่มเป็นประเภทอาหารเสริมเป็นคอลลาเจนนี่คักหลายเด้ออาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ำบ่แม่นแคปซูลได้มีรายการเฮาเด้อกินง่ายบ่เฟือนคอหับประทับเป็นประจำทุกมือผิวพันธุ์พุทธพองลดพรเหี่ยวยานอาการเหี่ยวยานห้อยตีนเป็ดตีนไก่ห้อยตีนกาต่างๆนะเพราะอายุหลายขึ้นกระซุบกระซูมไปบางท่านก็ได้บางท่านก็เริ่มไตเต้าเข้าหน้าก็เริ่มยานหรือว่าหน้าเหี่ยวก็แล้วแต่อันนี้ก็คือการดำรงชีวิตแต่ละคนมันบ่คือกันแต่ว่าสิเฮ็ดเวียกแนวใดก็ยาคันเฮาบำรุงสุขภาพแล้วมันก็จะดีและก็ยาวนานนะอายุเป็นเพียงตัวเลขเพิ่นว่าถ้าแท้ตัวจริงยังหนุ่ม
ยังงะยังสาวยังงามอยู่สิเป็นแม่ใหม่แม่เก่าอีพ่อยแม่อยู่เฮือนอยู่ศาลสนใจจะรับประทานก็เอาไปเลยได้มั้ยเด้อราคาจับต้องได้นะอันที่5ละแม่นดับเบิลคลิกพญาตยิงทางภายในเด้อผู้เป็นเมียผู้เป็นผัวก็ต้องได้เบิ่งกันเป็นลูกเป็นเต้ามีอาการแนวใดทางภายในเป็นสิ่งที่เบิ่งบ่เห็นสำคัญไปเซ็กไปกวดให้มันฮู้แจ้งให้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมให้วองให้ไวให้ฮู้ทันสภาพการในร่างกายกับมาซอกเอาทางเลือกในการดูแลสุขภาพบ่ได้ยากดอกมัดใจสามีด้วยดับเบิลคลิกพญาตินิ่งเอออันสุดท้ายละแม่นฟิกเซซี่ผักส่วนนี้แหละมันทายยากทายฝืดทายบ่ออก3มือบ่เข้าห้องน้ำหรือว่าอาการประเภทผักส่วนที่ลำไส้บ่ค่อยดีกระเพาะบ่คักกดไหลย้อนในแต่ละมือมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารมีพยาธิในลำไส้หรือว่าอาการต่างๆสำคัญก็คืออาการที่ว่าทายฝืดทายยากนี่แหละผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่เฮาเป็นจังได๋อยู่เฮือนเข้าห้องน้ำอยู่บ่เข้าง่ายมาง่ายอยู่บ่ล่ะเข้าไปโดนเติบบ่ออกมาจะเถื่อย้อนหยังย้อนมันบ่ขับถ่ายบ่สะดวกลำไส้ใหญ่บ่ค่อยเฮ็ดเวียกมาลองเบิ่งฟิกเซซี่กระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เฮ็ดเวียกสร้างให้ลำไส้น้อยดูดซึมอาหารได้ดีมาขับล้างสารพิษออกจากลำไส้ถ่ายง่ายเดิมมีรายการเฮากับฟิกเซซี่ดีท็อกลำไส้กันเด้นั่นก็คือ6ประเภทอาหารเสริมของพวกเฮาเอามานำเสนอให้มากประเภทใดกระทูไปหาที่เบอร์020-9829-4228เลยเนาะอ่ะไปฟังเพลงกันบัดนี้ปากเสแดนงามเอาลงไปทางนครปากเสแขวงจำปาสักกันแต่ FC แฟนรายการพูดกันหลายที่ตามรายการทาง FM 103พวกเฮาเนาะม่วนๆกันจ้ะ

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสต์

0: สองเพลงแล้วก็ม่วนใจไปหน่อยพอเนาะ
1: แม่นท่านละบ่คันว่าได้ฟังเพลงแล้วก็ผ่อนคลายไปว่าซินะจากที่ว่าเคยเมื่อยเคยอ่อนห่วยแหงว่าฟังเพลงแล้วบ่ซื่นเจอขึ้น
0: ซั่นบ่ฟังเพลงก็ต้องให้มันได้อรรถรสอยู่เฮือนอยู่ศาลบ่ได้ไปใส่แต่เก่าก็คือเหตุเวียกเหตุการณ์นักหน่วงเด้นะแต่ส่วนหลายนี่ทั้งวิทยุผู้ที่ฟังหลายสุดก็คือผู้ที่บ่ได้ไปทางใดนะผู้สูงอายุบ่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละอยู่เฮือนอยู่ศาลอยู่พู้นต่างๆแขวงเฮาอยู่หัวไห้ไปหน้าก็บ่เคยได้เบิ่งดอกมีแต่ฟังอย่างเดียวฟังไปนําเหตุเวียกไปนําเด้บางคนก็บางพุทธูเมตตากี่พ่อแม่ก็สานแห่เนี่ยสานแห่ฟังข่าวข่าวฟังวิทยุนุ่งผ้าขม่านุ่งผ้าปูเสื้อบ่ได้นุ่งคาบกอกยาได้จักหน่อยทวนทวนบ่ได้สานแห่จึกจักจึกจักนี่คันว่าเมตู้ก็จักตอกเออบางท่านก็ตำหูกไปนำบางท่านก็แต่งอยู่ขอกินก็ฟังข่าวไปนะฟังเพลงฟังรายการบางครอบครัวก็เถียงกันก็มีเด้ผิดกันบางในตอนนี้ก็บางท่านก็สิเถียงกันอยู่บางท่านก็สิมีปากมีเสียงกันเฮ้ยว่าปานตายเห็นบ่ได้คิดฮอดคิดถึงก็สุกก็โทรมาได้พอเด้ออยากได้อาหารเสริมที่03057870525787052นี่เป็นเบอร์ FM ห้องทรงบ่เฮาในปัจจุบันนี่แหละมีทั้งเบอร์เก่าเบอร์ใหม่สลับซับซากกันไปก็แจ้งแจ้งบางท่านก็จื้อเด้นะจื้อจื้อขึ้นใจเบอร์ใหม่ก็บ่ค่อยจื้อปานใดแต่จื้อแต่เบอร์เก่าได้ฟังมาหลายปีแล้วก็บ่เป็นหยังมีรายการครับโทรเบอร์ใดก็ได้ดอกมื้อนี้มีสาระดีๆมาตอนมาฝากอีกเติมนะเพราะว่ารายการพวกเรานี้เป็นรายการเพื่อสุขภาพนะอีพ่อแม่บางท่านนี่ก็ยังบ่ฮู้จักว่าโอ้อยู่ในท้องในไส้เฮานี่มันมีพยาธิอีหยังแดโอ้หลายแนวเด้มีรายการเฮานะมันต้องได้เสกไปกวดต้องได้ติดตามเบิ่งนะเพราะว่าอย่างคันผู้ที่มีพยาธิอยู่ในลำไส้อยู่ในท้องเฮานี่มันจะแสดงออกอยู่ที่ผิวพรรณพี่เด้ลักษณะอาการนะที่รู้สึกว่ามันบ่คือหมู่มาแต่ไปนะอยากนอนอยากนอนอยากกินตลอดนะอยากนอนอยากกินแต่ว่าเฮาบ่ตุ้ยผักส่วนอยากนอนตลอดหาวนอนอยากนอนอยากกินตูนี่ซืดเหลืองมีพยาธิในท้องดิเด้หาวนอนตูเหลืองเมื่อยมีอาการหิวตลอดแล้วก็บวกกับผิวพรรณที่เหลืองลาเลือดจางนะพยาธินี่ก็มีหลายแนวกันที่ว่าอยู่ในท้องเฮาก็ได้แม่ท้องกลุ่มแม่ท้องแปแม่ท้องเข็มแม่ปากขอมีหลายพยาธิและตัวที่มันจะให้ก่อยเฮาเกิดเป็นพยาธิเข้าท้องเฮานี่มันเกิดขึ้นมาอย่างซะมันก็เกิดกับการกินนี่แหละการบริโภคนะส่วนลายมันเข้าทางปากเด้อพญาติเด้อเข้าทางปากเด้อจากการกินอาหารที่เปื้อนเปื้อจากกินเนื้อที่บ่สะอาดเนื้อดิบนะเด้อซีนดิบคือว่าเนื้อดิบปลาดิบกุ้งดิบหอยดิบปูดิบเนาะซีนก็คือกันซีนดิบเด้เห็นบ่แม่ท้องแปะแม่ท้องกลุ่ม โอ้หนักเฮาบ่ฮู้ดอกแต่ละมื้อเฮากินเข้าไปแซ่บอยู่ตลอดแล้วที่จริงแล้วโธ่มันมีองค์ประกอบบางท่านเนี่ยกินเป็นตูเป็นลูกเป็นไข่มันเข้าไปในท้องอันที่สองมาผักดิบเด้เห็นบ่พอจะบอกว่าเวลาเฮาซื้อผักมาตามแต่ท้องตลาดตะลีมาแซ่น้ำเกลือก่อนลวกให้มันสุกก่อนก็ดีเนาะมันจะเข้าทางปากอันที่มันจะนำเข้ามาในเข่าท้องเฮามันเกิดจากการกินทางปากเนาะกินข้าวมอลักล้างมือสิเด้บางท่านก็ได้มาลวกปากพุ่นเด้อนามัยล้างมือใส่สบู่ดีๆลูกเต้าเหล่าก่อต่างๆบางทีมือนี่ไปจับหยังต่อยหยังมาเบิดมือมาปั้นเข้ายัดใส่รถโทษอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เกิดที่มันก่อให้เกิดเป็นพยาธิตัวกลุ่มตัวแปรตัวเข็มปากคอเส้นได้หลายๆอย่างในท้องเขานี่หลายประเภทก็เรื่องพยาธิในท้องเขาก็ได้นะอันที่สองมาแล้วมันเข้าทางผิวหนังเน่เกิดอาการบาดแผลเข้าทางบาดแผลซ้ำเหือหรือว่าอยู่กับสัตว์มาหมูกาไก่แมวต่างๆแต่ว่าอยู่ข้างผิวหนังนี่ก็สิบ่อยากนักบ่ได้แต่ว่าทางปากนี่ถือว่าอย่าว่าห้อยปวดเส้นบ่ได้เนาะตัวทางผิวหนังนี้เกิดจากตุ่มอาการบาดเจ็บซ้ำเหือยุงกัดเนี่ยเห็นป่ะมันเข้าตั้งสั้นนะเฮาเกาเป็นขี้หิดขี้กากก็เกากระทู้ทางผิวหนังเฮาก็ให้ได้ป้องกันได้ดูแลได้มีรายการเฮาบางท่านนี่ก็ถือเบาบัดไปกวดไปเบิ่งไปเซกเบิ่งต้องได้กินยาทายพยาธิต้องได้ดูแลทางภายในแดต้องได้ดีท็อกได้ขับล่างสารพิษผมว่ากินสุปูสุมปุยมาเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วสิ่งแปลกปลอมในลำไส้พวกเราบางท่านก็เกิดอาการคันนะคันตามหูทวารเนี่ยเห็นบ่คันงงงงงงงไปเสียใดนะมันหลายดิมันหลายอันนั้นก็คือต้องได้ติดตามแล้วก็เช็คให้มันละเอียดป้องกันไว้นะก่อนได้กินข้าวกินน้ำก่อนจะเฮ็ดหยังกินหยังทางปากก็ต้องให้มันสะอาดลดพรอาการที่มีความเสี่ยงนะการกินปลาดิบกุ้งดิบปูดิบหอยดิบก็คือทานหมอกเพื่อกันอย่างเว้าเป็นโรคใบไม้ในตับโอ้หนักนะมีการเฮารักษาความสะอาดก่อนจะเอาเข้าปากเข้าท้องอันนี้มันข้อมูลที่ดีที่สุดเนาะเอามาเล่าสู่กันฟังลำไส้พวกเฮามีความยาว7ถึง9เมตรโน้ไปศึกษาข้อมูลเบิ่งละเอียดอยู่ทางในลำไส้เกี้ยวโค้งกันแบบเป็นระเบียบผู้ใดตอนที่ยังไม่ได้กินอย่างนี้มันก็แป๋ๆเวลาเขากินข้าวกินน้ำใส่มันก็ตึงขึ้นโค้งคือตัวโยสวยงามนะแต่ว่าทางในลำไส้ครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แปลกปลอมอาจจะมีพยาธิอาจจะมีไขมันอาจจะมีเศษสกปรกต่างๆติดเคลือบอยู่ตามผนังลำไส้อันซึ่งที่พวกเราบ่เห็นอยู่มาหลายฟ้าลาปีโอ้ได้ยินโคสุกบอกสิก็เป็นตะเสือเนาะป้าเฮ็ดจังได๋วะซั่นบ่ได้มันต้องได้ดีท็อกซ์ลำไส้กันเด้แนะนำไปที่อาหารเสริมฟิกเซซีเด้อเป็นซองสูงใส่น้ำการดีท็อกซ์ลำไส้การขับล้างสารพิษออกจากลำไส้เฮ็ดให้ใสสะอาดเฮ็ดให้ผนังลำไส้เกี้ยงดีไปเซาะไป เฮ็ดให้มันคราบสกปรกไขมันต่างๆออกเนาะจุดดีบ่ได้อันนี้ก็ถือว่าหาว่าลำไส้เฮามันสะอาดห่อยการดูดซึมสารอาหารมันก็ได้ดีกินแนวแซ่บๆราคาแพงเข้าไปมันก็ดูดซึมได้ดีกันลำไส้บ่สะอาดกินไปก็ทิ่มไปเสียละต่อไปลำไส้ใหญ่ก็เฮ็ดเวียกได้ดีไปกระตุ้นลำไส้ใหญ่ไปเพิ่มพลังงานให้แก่ลำไส้ใหญ่มีการขับเคลื่อนเลื่อนอาหารออกจากเลื่อนสิ่งสกปรกออกจากภายนอกผ่านหูทวารไปเฮ็ดให้ของเหลวบ่ให้เกิดมันแข็งเฮ็ดให้มันนุ่มมันแหลวออกง่ายเด้อมีอะไรกันครับอีพ่อยแม่อยู่เฮือนอยู่ซ่านมีปัญหาเรื่องของลำไส้เรื่องอาการทายยากต่างๆนานานี่แม่นลองโทรๆมาเบิ่งเด้ออีแม่เด้อเอาไปลองเบิ่งจักกับ2กับเบิ่งดูบางเทื่อมันได้ผลก็มีได้แม่เนาะพนักงานเพิ่นจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมดอกกับการดีท็อกซ์ลำไส้นะเฮาควรจะเอาใจใส่เนาะการดูแลสุขภาพในเรื่องของการทายเนาะอันนี้พวกเฮามีเบอร์โทรศัพท์ให้สอบถามกับสินค้าใหม่ฟิกเซซี่020 9829 4228 9829 4228เด้อมีรายการเฮาโทรไปเลยอยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพดีท็อกซ์ลำไส้โทรมาเลยพวกเฮาจัดส่งฟรีทั่วประเทศให้ใส่สะอาดลำไส้ดีนะกินข้าวก็แซ่บดูดซึมอาหารได้ดีสุขภาพก็แข็งแรงผิวพรรณก็ดีอันไหนมันเว้าเรื่องภายในนะหักษาความสะอาดก่อนจะกินยังก็ต้องได้เบิ่งกินงำๆบ่คำหาท้องนี่บ่ได้เด้นะอ่ะได้ละบัดนี้ก็ได้อันนั้นมันข้อมูลเคล็ดลับดีๆในการเบิ่งแยงสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุที่มันก่อให้เกิดพยาธิตัวตืดอยู่ในลำไส้เฮาเนาะแล้วก็ตามไปด้วยการดีท็อกซ์ลำไส้ให้ไทยสะอาดกับอาหารเสริมฟิกเซซี่นะไปฟังเพลงกันต่อในรายการเฮาหลวงพระบางที่ฝังใจเพลงนี้แม่นทั้งอาจารย์บุญคำสิทธิเดชเพิ่นคำฮอกให้ฟังม่วนๆกันจ้ะ

0: ข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทร์
2: จะตั้งแต่ว่ามอบบทเพลงมวลๆให้ในมือเฮ็ดเวียกในสมองทำงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถขับเรือเหตุยอดยานต่างๆก็ค่อยไปค่อยมาเด้ใจเย็นๆบ่ต้องใจฮ้อนให้มันละเอียดฮอดหมงฮอดเวลาก็กลับบ้านกลับซอง8ชั่วโมงเฮ็ดเวียกหรือว่า9ชั่วโมงในต่อมือจบที่การพับปุ่มไว้เมียนบิกเมียนโซปิดฟืนปิดไฟออกจากห้องเล่าห้องการด้วยความสบายใจกับบ้านกับเฮือนให้มีความอบอุ่นนะความสุขของชีวิตบ่ต้องไปคิดอย่างหลายดอกเป็นรายการเฮาถึงเฮาบ่มีลามีกัดก็เป็นเซาให้เซานากรรมกรก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นไปแข่งเพิ่นบ่ได้ดอกบางท่านก็ถือว่าเบิ่งเพิ่นบ่คือเฮาเฮาก็บ่คือเพิ่นเอาอยู่ที่สภาพเขาก็พอแล้วน้ำเพียงใดบัวก็เพียงนั้นเพิ่นว่าแต่ปัจจุบันนี้ก็บัวก็สูงก็น้ำก็มีเพราะว่าน้ำแห้งลงไวโพด ยังบ่เบิดเด้มีรายการเกี่ยวกับเรื่องของอาการรักษาความสะอาดหลีกเลี่ยงบ่ให้เกิดพยาธิตัวตืดอยู่ในลำไส้เฮายังบ่เบิดเนาะยังอีกหลายเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพรักษาความสะอาดนี่แหละมันเพิ่มเติมเติมอีกภาคส่วนใดที่ว่าเล็บมือยาวนี่ก็สำคัญเลยเล็บมือยาวแต่บ่ตัดเด้บ่ตัดแต่ว่าหักบ่อาดำไหมเล็บมือดำนี่เด้ขี้ดินเข้าไปในลืบมือขี้ดินขี้ยังละติดอยู่ในเล็บมือไปกินข้าวกินข้าวน้ำมูน้ำกล่องนี่เพิ่นก็รังเกียจเฮาเด้มีรายการเฮาห่วยไปคุยลาบเบิ่งเล็บตีนยาวเล็บมือยาวอยู่ห่วยกับผู้อื่นก็สิบ่อยากปานใดเด้เนาะก็ต้องได้เบิ่งคันเฮาบ่คักบ่แน่ก็ใส่ห่วงเอากินข้าวปลาข้าวท้องเจ้าของนำเสื้อพยาธิจากเล็บมือนะตัดเล็บมือนำเด้เล็บตีนเล็บมือเนาะอนามัยส่องปากเหือกเป็นแค้วต่างๆพัดสีสวีวันให้มันสะอาดงามตาหลีกเลี่ยงมีรายการเฮาการกินอาหารดิบๆทุกๆมัดๆเนาะล้างมือให้สะอาดก่อนจะรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงการสัมผัสการดื่มกินน้ำที่สกปรกบ่กินบ่ดื่มไปล้างน้ำบวกควายก็บ่ได้เด้เพื่อนเนาะบ่แนะนำนะกับการออกจากเฮือนจากศาลผู้ตู้เมตตาอยู่เฮือนนี่มักใส่รองเท้าอยู่บ่อย่าสิไปปดเกือบยางนำขี้ตอกขี้ตมไปเกือหมูเกือมาเกือเป็ดเกือไก่อยู่คอกเป็ดคอกไก่ก็ใส่เกือเบกเกือโบกเกือโบกก็ไปเกือที่แบบว่าสูงๆจักหน่อยกันน้ำแล้วมันมีเบกนำมีดอกยางพร้อมเกือเบกเกือโบกเวลามือก็เป็นขุดดินไปนำกับใครได้นึงนะมันจะป้องกันพยาธิเข้าสู่ทางด้านผิวหนังเข้าตามเล็บตีนเล็บมือฮั่นเด้อพ่อยแม่อยู่เฮือนอยู่ศาลก็ได้บ่แม่นสิใส่อีแตะแปะๆซึมๆย่างน้ำขี้ซีกซึมน้ำเล็บตีนโอ้อันตรายได้แม่เด้อหลีกเลี่ยงเด้อ พยาธิเข้าโตได้ใส่ลงใส่เกือบใส่รองเท้าหลีกเลี่ยงบ่ให้ปดเกือบเด้อต่อไปล้างผักหมากไม้ให้มันสะอาดเวลาสิเอามาประกอบอาหารมหัดเล็กเด็กน้อยนี่ส่วนหลายซื้อมาเงาะมาแงะมาแอปปอกแอปเปิ้ลหมักเอียงกระตามสร้างที่มันเป็นตะแซบลุยซะกันหยุมญาติดึงกันเอาเขี้ยวกัดปั๊บหลดมาเงาะมาเงาะคือกันบ่ที่ธรรมดาได้เอามือนี่ยิกยิกเอาก็ได้ดอกแกะเปลือกก็ได้เอามีดฟันฟันค่อยค่อยแกะบางท่านนี่เอาปากกัดเลยเปลือกมันโอ้อันตรายเลยมาเงาะนี่มากอย่างก็ยานะหมากไม้ซื้อน้ำทองตลาดเพิ่นขนมาแต่ทีบใดเมืองใดแขวงใดมาแต่ประเทศใดยังบ่ฮู้จักถูกสารเคมีปกคลุมมาเขาก็บ่ฮู้จักเด็กน้อยฮู้เท่าบ่ถึงการมันรวบมันเอาไปอมเสยอมทั้งขนมันพร้อมกัดปอกเปลือกอ่อนแล้วก็มากินใหญ่มันกินทั้งน้ำทั้งนอกทั้งในเปื้อนในมิลกาเฮาเด้อล้างให้ลูกให้หลานก่อนพักคือกันรักษาความสะอาดต่อไปนะการเซ็ตเนื้อเซ็ตตัวเวลาอาบน้ำอาบไหนก็จะใส่แพร่ห่วมกันนะใส่คนละผืนลุงถึนไปซื้อจัก7ผืน7คนลดใส่คนละสีมันจังบ่ลืมกันคักแท้ก็เฮ็ดป้ายเขียนไว้ลดไม่ถูกแค่วคือกันอย่าจุใส่ห่วมกันบางท่านนี่ก็ครอบครัวมี10คนใส่ไม่ถูกแค่วอันเดียวบ๊ะอย่างต่ำก็มันครบหมู่เนาะของเด็กน้อยของผู้ใหญ่มันได้ใส่ผู้ละอันละอันละอันบ่ใส่ห่วมกันเด้อผ้าเช็ดตัวเครื่องนุ่งเครื่องอาภรณ์ต่างๆก็ถือว่าได้ใจแยกให้มันละเอียดจนได้ไปใส่ห่วมกับผู้เป็นขี้กากติดน้ำกันเบิดเทือนอีกคันเก่ากันเบิดเทือนบ่ได้เลยต่อไปอีกปันอนามัยเฮือนอนามัยซานห้องอยู่ห้องนอนเสื้อผ้าแพทย์ปกกับเสื้อผ้าปูบนนอนเสื้อย่างต่างๆกับบางทีกับลูกเต้าเหี่ยวใส่แดกับคิวกับอับก็เอาไปตากดอกตากแดดเอาไปซักเอาไปปั้นให้มันละเอียดผ้าปอกผ้าปูศพหมอกศพบอนต่างๆพกออกพกเอี่ยมกับไข่ออกให้มันสว่างสังเคราะห์ให้มันขับล่างเสื้อแบตเตอรี่ออกในยามเศร้าดุมันได้แม่ยาวไปเฮือนก็ได้ส่วนหลายนี่บางครอบครัวก็บ่ค่อยได้เอาใจใส่ดอกห้องนอนก็ได้เวลาออกบ้านนี่โอ้คิวนี่แหลมพบันตานกอินทรีบัดเข้ามาในเฮือนนี่โทษยุ่งบ่บันอย่างบัดทางกันมันก็บ่ได้เนาะลูกเต่าเราก็มันสิติดเสื้อพยาธิรักษาความสะอาดอยู่เฮือนอยู่ศาลถ้วยวงสรวงซามเก็บเมียนเป็นระเบียบมีกับมีหยังใส่หลีกเลี่ยงหนูหนูสิงหนูท้องขาวแมงศอกแมงสาบต่างๆไปเหี่ยวไปขี้ใส่กันบ่มีน้ำยาล้างจานก็มีน้ำยาล้างจานโคศกเบาไทยก็จับนายคือกันใส่ดีดำเนินการเฮาเด้อผัวพันสอบถามทางซื้อได้ลดกับน้ำยาล้างจานโคศกเบาไทยก็มีเด้อเพื่อนเฮือนก็ถูกกระเสร็จดูดฟอกดูดฝุ่นปัดใหญ่แมงหมอกแมงมุมขอกขมิ้นเจหัวทั้งข้างเฮือนและภายในน้ำแอ่งน้ำขังต่างๆอนามัยละเอียดนะคือการรักษาพื้นคนอยู่เฮือนอันนี้ก็ได้ต่อไปอีกนะอันนี้เมื่อกี้เว้าไปแล้วเรื่องการใส่ยาสีฟันร่วมกันใส่เว้าไปแล้วนะและการสุดท้ายก็คือการดื่มน้ำการดื่มน้ำอยู่จอกเดียวกันกับการดื่มแอลกอฮอล์บ่อย่างต่างๆผ้าบ่จำเป็นก็บ่อยากให้ใส่ร่วมจอกกันคือส่วนหลายที่โคศกกับประสบการณ์ก็หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องของการไปกินเหล้ากินเบียร์ไปกินน้ำกินอย่างนี้ก็บ่ได้หมายความว่าตัวเองเป็นคนมักสะอาดหรอกก็คือการใส่จอกร่วมกันนี่มันก็จำเป็นต้องได้ใส่บางทีมันบ่มีจอกนะถ้าว่าบ่จำเป็นก็บ่อยากใส่ร่วมกันเพราะว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีพยาธิประจำตัวนะบางท่านก็เป็นพยาธิประจำตัวเป็นนั่นนี่ก็ไปติดใส่กันอีกเติมอันนี้ก็ถือว่าหลีกเลี่ยงการใส่จอกร่วมกันการดื่มน้ำร่วมกันการกินอย่างก็ตามสร้างที่ว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะแต่ส่วนหลายนี่ปัจจุบันนี้เขาก็ไปเที่ยวไปลิ้นไปดื่มไปอย่างกันเป็นอยากลงจอกกันประทัดไปบางท่านก็เป็นพญาติบาดยาวแน่พูดบูฮูอินุยังก็ดื่มไปนำกระติดไปนำกันก็มี อันนี้ความจริงเนาะมีรายการเฮาคักแท้กะให้มันแบ่งๆกันผู้ละจอกละจอละดีที่สุดนะเพื่อการป้องกันพยาธิพยาธิเข้าตัวเฮาเนาะอันนั้นก็คือการดูแลสุขภาพนะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่ก่อให้เกิดเป็นพยาธิอยู่ในลำไส้ผิวหนังต่างๆก็ถือว่าโดยรวมมาแล้วเนาะรักษาเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งลูกเต้าคนที่เฮาฮักในเฮือนในศาลพร้อมเฮาตัวเฮาเองอีกผู้เป็นเสาหลักครอบครัวถือว่าเป็นคลินิกประจำเฮือนพุ่นละก็สิเว้าละก็ได้เป็นผู้นำเรื่องของความสะอาดนะรักษาสุขภาพต้องมีตู้ยาประจำเฮือนนะมีข้อมูลต่างๆในการดูแลสุขภาพมีอาหารเสริมมีซากาเฟ่ไว้ดื่มยามเช้าเพื่อสุขภาพของครอบครัวเฮานะข้อมูลดีๆมาตอนมาฝากนะเมื่อกี้ได้กะเล่ากันมาโดนเติบก่อนจะไปฟังเพลงนี่โคศกจะแนะนำเติมเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการก็คือศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฮันเดอร์ซึ่งเพิ่นได้เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นก็อยู่กับเฮามาดนเกี่ยวกับเรื่องของการให้ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของห้องหมอเพิ่นก็คือศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งแนะนำไปที่พญาทั้งดวงตาเพื่อมิตรแฟนรายการท่านใดที่ว่าสนใจต้องการจะไปกวดครบวงจรอยากไปเซ็กว่าเป็นอย่างนี้หน่วยตานี้อาการนั้นอาการนี้ที่มันเกิดขึ้นมาโดนซ้ำเหือมาหลายปีหรือว่ายังบ่เป็นอย่างก็ดีแล้วผู้ที่กำลังเป็นต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมอยากผ่าตัดกับไปโรเดอร์มีรายการเฮาผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินจักกีบดอกเสียเงินแต่ซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นน้องบ่ท้องเหนือสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เดินทางมาเลยทุกเขตทุกแขวงมีปัญหาเรื่องของดวงตาพยาธิทั้งดวงตามาเลยนะในช่วงนี้เพิ่นมีนโยบายพิเศษให้020 5755 4111 5755 4111นี่มันศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนะไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮามีฟังเพลงในมีวิวาห์กันดําเนินเนาะจังมวนเพลงนี้แหละแม่นไปยามพี่น้องทั้งแขวงคำมวนก่อนไปหาผู้สาวแม่ห้างคำมวนก่อนเด้อสาวงามคำมวนทั้งศิลปินงาแสงอภรณ์เพิ่นสิเป็นผู้ขับห้องสู่ฟังจ้ะยาวๆกันเลยจ้ะ

วลาพัดมาไล่กดนอกมิดรายการเฮาก็ได้เออคือว่าไวเอาแท้ว่ะนะเหลือเพียงแต่5นาทีปุ๊บแล้วก็ต้องจากบ่มีงานเลี้ยงใดที่บ่มีมื้อที่เลิกลาเพิ่นว่ามีเปิดงานก็ต้องมีเก่าปิดงานคือกันนะขอบใจมีทักเพลเพลง FC แฟนรายการทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนําที่ติดตามทั้งเพจแห่งชาติลาวทางวิทยุออนไลน์เด้อสนใจอาหารเสริมนะฝากเบอร์โทรไว้ในกล่องคอมเมนต์เลยส่วนทางภาคส่วนที่ฟังแต่เสียงนะฟังทางวิทยุถึงรถอยู่เฮือนอยู่ศาลหน่วยน้อยหน่วยใหญ่ก็โทรไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อมีรายการเฮานั่นเป็นเบอร์ห้องการลองเล็ดเพิ่นจะได้อาหารเสริมไปดูแลสุขภาพให้แข็งแรงคันห่างกายเฮาแข็งแรงแล้วก็บ่ค่อยมักเจ็บมักป่วยดอกมีรายการเฮาเพราะว่าความแข็งแกร่งความแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกจะมีผลดีต่ออย่างนอต่อเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิที่เข้าตัวเฮานี่เป็นเกาะกำบังนะสร้างสิ่งดีๆให้ห่างกายเฮาเพื่อป้องกันพยาธิโลคาเข้าสู่เส้นเลือดนะติดน้ำตามผิวหนังต่างๆดีผัวพันเบิ่งเดินมีรายการมีอยู่6ประเภทอาหารเสริมผู้ใดนะหลายแบบมีทั้งซาแดขออภัยมีทั้งซาเครื่องดื่มนะมีครบให้เดินมีรายการเฮาแล้วก็เป็นยามองไว้ทาถูทาถูนี่รักษาความสะอาดยุกเงินครัวก็คือน้ำยาล้างจานโคศกเบาไทยนะมีไว้บริการรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกเงินสารบ้านซองและก็ทั้งตัวเฮาเองนำขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้เด้อออเดอร์มาอยู่แต่ว่าโคศกบ่ได้ออกการให้เอาไปมื้ออื่นน่าจะออกการให้นะมีทานใดแดอยู่แขวงใดแดบ้านเมืองใดนะอีพ่ออีแม่ท่านใดที่ว่าสั่งซื้อก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแรงอยู่มั่นอยู่ยืนอย่ามักเจ็บมักป่วยให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตกินข้าวแซ่บนอนหลับนะเพิ่นเว้าว่าสุขอยู่เมืองฟ้ามีแดดกับฝนสุขอยู่เมืองคนก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็พอละเนาะอย่ามักเจ็บมักป่วยเงินคำกำแก้วบ่มีหลายกะยาดอกขอแต่ให้แข็งแรงแล้วก็พอเด้อไปวันนี้ไปฟังเพลงปิดท้ายรายการให้เนาะเพลงนี้พงศรีแดนงามหลังจากเพลงนี้จบแล้วนะโคศกเบาไทยพร้อมทั้งนายสางคุมเครื่องเสียงนะทานสมสะอาดสิได้อำลาพาจากพลุงแม่ป้าอาวอาผู้รับฟังแล้วมาจากปานใดก็ได้เนาะมื้อนพ่อกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมฝากหักฝากเพลงด้วยเพลงนี้เด้อสาวพงศรีคุณงามหิงบังแก้มบ่องม่วนๆกันเลยจ้ะ

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
1: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
4: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
3: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
4: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
3: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
4: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: ล่ามือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่5แล้วเด
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นอันนั้นบ่
0: โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเขาไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาๆ มาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขนาดนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้

0: การตอนทำมินรายการเข้าสู่เวลาของรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมาพบกันทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เนาะทักทายเด้อมินรายการทุกท่านทุกคนเนาะที่ว่าให้เกียรติรับฟังรับชมในตอนนี้มาฟังมาชมกันท่านผู้ฟังกับรายการเพลงก่อนเที่ยงคิดฮอดคิดถึงกันหรือบ่คิดฮอดกันกระหมุนขึ้นมาเด้อเนาะตอนนี้พร้อมที่จะโอลมมิตรรายการเนาะเปิดออนไลน์หน้าใหม่และก็ให้ทุกท่านได้รับฟังเสียงเพลงที่ทุกท่านถึกอกถึกใจกันแล้วอย่าลืมกันละกันเนาะทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์เนาะออนไลน์หน้าใหม่กันท่านผู้ฟังเนาะก็คือสำหรับออนไลน์หน้าใหม่0305787052คือเก่ามิตรรายการคือสิขึ้นฮอดเนาะฮอดแต่เว้าฮอดแต่ทักทายกันโทรศัพท์ดังมาแล้วเนาะขอบใจทุกท่านที่โทรเข้ามาหาโคศกบีเด้อวางพ่อๆกันมื้อนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งมื้อเนาะที่ว่าหลายคนเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานน้ำกันเอ้าบ่ว่าจะอยู่นครหลวงจันทน์หรืออยู่ต่างแขวงโทรมาแล้วอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังให้พวกเขารับทราบได้เด้อว่ารับฟังแจ้งเนาะสัญญาณชัดเจนกันดีหรือบ่เป็นแนวใดสภาพอากาศคือกับนครหลวงจันทน์บ่ที่ว่าตื่นเช้ามามื้อนี้หั่นกระแสงแดดร้อนๆออกมาแต่เช้าได้โมงเที่ยงแบบนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าร้อนอบเอ้าเนาะท่านผู้ฟังเนาะสภาพอากาศร้อนเนาะแต่ว่าบางเขตนอกก็ยังคงฝากเตือนไว้แดเรื่องของฝนตกเนาะบางเขตก็มีการแจ้งเตือนการปกคลุมของฝนเด้ท่านผู้ฟังแต่ว่าบางเขตท่านก็ระมัดระวังกันในเด้อเนาะบางขออภัยสภาพอากาศบางเขตอาจจะควรขอสิบขอรับสายหน้าไม้ก่อนละกันเนาะมีรายการกสิควงคอยท่าเนาะเอาขอบใจที่โทรเข้ามาหากันเด้อทําหน้าไม้สายทําอิฐก่อนเนาะสบายดี
1: สบายดีก็สบายดี
0: เจ้าสบายดี
1: ฝนตกวันนี
0: ้จ้าโอ้ยฮ้อนฮ้อนแฮ่ฮ้อนว่าเนาะแต่ว่าอยู่แถวบ้านหอมเฮานี่บ่มีฝนแล้วเนาะบ้านหอมเฮานี่เนาะ
1: บ่มี
0: เอออากาศฮ้อนบ่ใจฮ้อนติ
1: เลยตกมาก็ตกมาค่อยๆละแต่ขา
0: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อมือนี่น่ะ
1: เลยขอฟังเพลงนั่นเงินพอสิไปขอแต่งเลยเด้อ
0: เงินพอสิไปขอแต่ง
1: เลย
0: เจ้ามีละบ่มีละสิไปขอสาวบ้านใดนี่มีแผนละบ
1: ่บ่มีแล้ว
0: ยังบ่มีฟ้าฟ้าเด้อจังไว้เข้าพรรษาก่อนใดจะไปหาสิบล้านได้แต่ค่าขับปุ้นได้เดี๋ยวนี้นะ
1: โอ้ยหาสิบล้านได้แต่ค่ากับปุ้นเลยว่าต้องหาเงินไม่ดีก่อนละเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าหยอกหยอกเนาะยังสดคือเก่าฮะแหละไอ้เบาเล่มอบให้ไผ่เนาะเพลงนี้น่ะ
1: มอบเสียงสายเด้อ
0: เจ้า
1: สายเลยครับสายสุดท้าย
0: เจ้า
1: ก็ส่งดีนำมาเด้อกินกับปุ้น
0: เจ้า
1: ขอบคุณเจ้าหญิงมาเด้อบ้านหอมเด้อ
0: โอ้อยากไปเด้อยากไปเนาะอยากไปเนาะสเวเนาะห้านใดห้านใด
1: ห้านไพวัน
0: ห้านไพวันห้านไพวันโอ้บ่เคยไปจักเทื่อห้านไพวัน
1: เนื้อสุด
0: แม่นบ่เอามื้อหน้าพาไปเด้อบ่เลยเด้อ
1: มาเลิศ
0: ได้ได้จีซวนสาวเบก่อน
1: โคเจ้าสิกินมาไหนกับสาวเบ
0: จีซวนสาวเบก่อนสาวเบล้างท้องมาไว้เด้อมื้อหน้าน่ะ
1: ไว้กับน้องเ
0: ถี่ยเจ้าเอาขอบใจมาเลยเจ้าสุขดีสุขดีสบายดีขอบใจเนาะอู้ว่ามาแล้วก็อยากเห็นหน้าเพื่อนเด้ไอ้เบาเล่บันหอมนี่เพราะว่าอย่างมันเป็นมิตรรายการนะบุ๋มเป็นมหาก็เป็นได้เป็นมิตรรายการมาโดนแล้วเพราะว่าผ่านมาเนาะรายการอื่นกับเบาเล่ก็เคยโทรเข้ามาหาเป็นมิตรรายการพอโคซุกบี้กับดำเนินรายการมาเปลี่ยนมาหลายรายการแล้วเด้เนาะก็จะมาฮอดเพลงก่อนเที่ยงนะก็ได้ยินเสียงมันโทรเข้ามาหาติโดนติโดนพุ่นน่ะเราบ่ฟังแต่ว่าบ่เคยเห็นหน้าเห็นตาจักเทื่อแต่เพิ่นน่ะคือสิเห็นหน้าเฮาอยู่แล้วเนาะว่าเฮาออกกล้องเนาะมื้อนี้เนาะสเปเนาะอาศัยต่อไปมาแล้วสบายดี
2: สบายดีบี้โดนนี่บ่ได้โทรหาเนาะ
0: สบายดีไอ้บุญตั้ง
1: อยู่ที่นอนเด้อบุญนี่เด้อ
0: โอ้เจ้าเป็นเท่าไหร่ไอ้คำเล็กบ่สวนไปบุญมังไฟมังเฟืองบ
1: ่บ่
0: โอ้ยไอ้คำเล็กคือมิดแท้
1: เ
0: นาะไอ้คำเล็กคือมิดแท้เนาะ
1: ตะกี้เป็นมันบ่ได้ขอฟังเพลงห้องเพิ่นบ่ตะกี้ฟังเพลงห้องเพิ่นดูแล้วตลอดเลย
0: เนาะสิมีเวลาฟังบ่เดี๋ยวนี้น่ะ
1: จังว่าอ่านละ
0: อืม
1: หาวันนี้ฟังเพลงนึงได้บีเด้อสมลาบ่มากราบเรียกเนาะ
0: เจ้า
1: ฟังเพลงยานาสินข้าวเป็นอย่างเพลอพงามแท้
0: กินข้าวกับอย่างเน
1: าะสาวบี้นาสินข้าวกับหนังคือพงามแท
0: ้เออกินข้าวกับยังคมสันคำสอนเด้อสาวเบ
1: ็ด
0: เด้อ
1: เออแม่แล้ว
0: เจ้าม
1: าวันดีเด้อแล้วก็สมลาเด้อสาวเบ็ดเด้อแล้วก็ตอนโรงเรียนเด้อคำคำเล็กมังควงฟังยุกราบว่าให้เด้อ
0: เจ้า
1: เบิ่งบุญต้องไปเพื่อนเด้อ
0: เจ้าเพื่อนได้ไปกับเพื่อนเด้อคนสกบี้ก็ได้ไปคือกัน
1: เพื่อนได้ไปกับเพื่อน
0: เจ้า
1: ขอบใจถ้าจุดนี้มากให้นะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าโชคดีสบายดีเด้อเอาเนาะบ้านห้อมแดบ้านห้วยโค้งแดนี่สงสัยแล้วเนาะมีรายการประจำเฮามีแบบสีสันขนาดมื้อนี้หั่นนะคึกคืนเนาะคึกคืนตั้งแต่ทักทายสบายดีไปแล้วอยากให้เป็นแบบนี้ทุกๆมื้อเนาะแต่ว่าเฮายังบ่สามารถที่จะออนไลน์แบบนี้แล้วก็ไลฟ์สดแบบนี้อยู่ทางระบบ AM ได้เถื่อก็ได้อาศัยแต่นี่แหละพหัสกับซุกนี่แหละเนาะได้มาโอลมมิดรายการนํากันอาศัยต่อไปมาแล้วสบายดี
2: สบายดีสบายดี
0: สบายดี
2: เยอะเลยอยู่บ
0: ่ผู้สาวโนนแก้วบ่นี
2: ่เงียบไปเลย
0: โอ้ยผู้สาวโนนแก้วคล้องคอยอย่าคล้องคอยกับสาวเบ๋มาตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วยังให้ฮอดวันพฤหัสวันศุกร์ไว้เพราะว่าไล่สดบ่ได้เดอยู่คืนนั้นนะก็เลยได้ย้ายมาคืนนี้แต่ว่าดำเนินรายการแม่นทุกมื้อเลย
2: แม่น
0: คิดฮอดคิดถึงเด้อฟังเพลงหยังสมลาไปฝึกอบรมเด้อโมดอาทิตย์พุ่นแหละอาทิตย์หน้าจะสิได้มาพบมาพ้อกัน
2: ผู้ใดมาก็ได้ผ
0: ู้
2: ใดมาก็
0: คิ
2: ดฮอด
0: สิ
2: ก
0: ัน
2: นะ
0: นั่นบ่โอ้ยสิบอกให้เด้อสิเว้าอันน่ะสิเว้าให้เราฟังก่อนสมลาว่าเอ้ยแพงนนแก้วเด้อผู้สาวนนแก้วถามข่าวหาเจ้าคิดฮอดเจ้าแหงสิว่า
2: คิดน้องสาย
0: เนาะถามเข้าใจเด้อถามข่าวหาคิดฮอดคือเก่า
2: เออกันมูลขึ้นมาแต่เจ๊เจ๊อินเดบุอันนั้นเออกับบ่ได้ฟังดอกบ่แม่นน้องเออกับบ่ฟังมูลใจวันอ
0: ื่นเอ้ยเว้าเป็นตาแพงแท้
2: แ
0: ท้
2: เลยว่าขึ้นได้ตอนนี้
0: โดยเอาเพลงอย่างละมื้อนี่น่ะสะแพง
2: เอาเพลงอันเบอร์โทรห้างค่ะ
0: เอาเบอร์โทรห้างเนาะ
2: เจ้าเออสมอบเจอ
0: เจ้า
2: แม่พระลุงภูมิประคำนาเรียนเมืองโซนในกันตลาไอ้คำเล็กมึงเตือนไปเด้ออย่าพี่ๆไปเด้อ
0: แมนอุ้ยเนาะ
2: นำไปเด
0: ้อนอนไปบอกขอบกินขับปุ้นเมืองเฟืองเจ้า
2: บ้านโซดลังเรียนเด้อ
0: เจ้า
2: บ้านสมนิดอันเด้อยู่อุดมไซเนาะเหมือนบ่
0: อุดมไซบ่
2: อุดมไซสมนิดเนาะ
0: ยังมาบ่ยังบ่เคยล้มเพิ่นจักเทื่อ
2: แม่นะ
0: แม่น
2: มาตลอดเลย
0: แม่นบ่
2: อันโซเข้าอันต้นนำต้นสวยเด
0: ้โอ
2: ้ติดลมแล้วโทรมาทุกมือเลย
0: แม่นบ่แต่เราบ่ได้โทรมาล้มโคศกบี้จักเทื่อยังบ่ได้ล้มเราจักเทื่อ
2: บ่บ่นําตัวไปเด้อ
0: เจ้า
2: สุขสันต์สุขใจสุขใจที่สิน้องสาวลาหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าร
2: ับความรวยน้องเด้อขอสุขภาพเด้อ
0: เช่นกันเด้อเช่นกันเด้อ
2: มื้ออื่นโทรหาใหม
0: ่มื้ออื่นล้มกันใหม่เนาะ
2: เจ
0: ้
2: าม
0: ัน
2: ท
0: ุ
2: กม
0: ื้อ
2: นะ
0: เนาะได้ๆมื้ออื่นนัดกันเด้อมื้ออื่นเด้อ
2: ใจสบายด
0: ีโชคดีนัดไว้แต่มื้อนี้เราได้เนาะมื้ออื่นฮอดวงแล้วก็เฝ้ามาเลิศตามวงตามเวลานัดหมายเนาะทุกท่านเนาะมาตึมอีกแม้มาตึมอีกสายหนึ่ง030578702อ่ะขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายสำหรับระยะนี้เด้อ สบายดี
1: พระเจ้าสบายดีเอ้ยก็จะดีคนงาม
0: สบายดีอารมณ์ดีคือเก่าเนาะคุณน่ะโอ้ยนอนอจะเป็นสะออนผักของเฮียนแล้วเนาะเหยียบห้อยแล้วเนาะเสียงเนาะ
1: แม่นโดนอะไรนี่ได้ลื่นนะคะ
0: เออบ่ฮู้สึกว่าบ่ได้ลมกับเจ้ามาเป็นปี2ปี3ปีฮู้สึกโดนโดนแท้โดนว่า
1: ก็แม่นแล้วเนาะเออเอ็มมาแล้วเอ็มไอดีย
0: ังบ่ได้ยังบ่ได้โอ้ยเอ้ยกันยังบ่ฮู้ยังบ่ได้ไลฟ์สดได้ได้มาไลฟ์สดอยู่ FM นี่เด้น้องเบิ่งทางอันนั้นแม่นบ่ทางเน็ตแม่นบ
1: ่แม่นๆอยากเบิ่งทางเพิ่นน่ะจะว่าใครจะติดตามตลอดเด้แต่ละมื้อนะ
0: เออเนาะๆแม่นเอ้ยก็เอามาทุกมื้อแต่ว่าผัดได้โอล้มมิดรายการแต่2มื้อก็เงาเงาได้กับเซาเบน่ะรายการทะอกอากาศทุกมื้ออยู่แต่ว่าได้ล้มกันแต่พหัสกับสุข
1: เออมื้อว่าจําหาว่าทุกคนมันมีแค่มีรายการเรื่องนึงบ่โตโตของเองอ่ะระบบเองเฮาเก็บอาจารย์หาบ่พูด
0: อ่ะอาจารย์มหาพูดบ่โทรได้อยู่แต่ว่าอันน่ะเฉพาะเพลงที่มีอยู่ในคอมเนาะเพราะว่ายังเสื่อม YouTube บ่ได้เถื่อเด้
1: เ
0: อ
1: ามีแต่เพิ่น
0: เออแม่นเป็นจังซั่นเนาะก็เลยบ่ได้ออนไลน์น่ะไม่ให้ย่านว่ามีรายการขอเพลงมาแล้วสิบ่ถูกอกบ่ถูกใจหั่นนะมีแต่ว่ามื้อนี้ละเต็มที่โลดแซวเพลงใดก็ว่ามาโลดมื้อนี้น่ะ
1: มื้อนี้ขอฟังเพลงหั่นนะขอเชิญคร
0: ับ
1: เ
0: ด้อเอาเพลงหยังเนาะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีแดนฮักเอาเสียงห้องของไผ่ก็ได้บ่เอาทศกัณฐ์บ่เอาของอูแก้วได้เสียงห้องของอูแก้วเด้อเพราะว่ามีหลายคนห้องเด้บอกซื้อศิลปินมาดีคือกันจังสิถึกใจ
1: แม่น
0: ได้ฝากไปทั้งใดเน
1: าะฝากไปให้สนั่งโรงพยาบาลแล้วก็สารีมาจะซื้อแล้วก็เจ้าจะไม่มีคนงานแล้วก็ปาตะกี้แล้วก็สมองมีความใส่แล้วก็บาล่องแล้วก็บาซิปแล้วก็บาเล่ที่เชื่อกันมองไปให้ทุกใส่ทุกใส่ก็จะฟังได้นี่ผู้ฟังในโดนในแกงจะวันละเกณฑ์ยุติที่ต้องเลือกฟังรายการดีเจก็ฟังได้เลยดีคนงานในสมัยคนงาน
0: เจ้า
1: ในที่นี้เจอใครโชว์ของเพลงสองรายการไม่เอ่ยปีนี้นะครับอันที่หนึ่งคนโชว์ทางรายการที่สองเป็นเพลงอันที่สองก็คือรายการนี้แหละ
0: อ่าเจ้าแมนเอ้าขอบใจหลายเอาแล้วล้มกันใหม่เด้อจ้าวโชคดีโชคดีสบายดีเด้อลำแสงเพชรไอ้เบาน้อยเนาะอารมณ์ดีเนาะสเวจัดเพลงมา2เพลงก่อนเนาะตอนนี้เฮามาน่าตอนนี้เฮามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะกับระยะนี้เอาเป็นเพลงตามคำขอที่สายหน้าไม้เพิ่นโทรเข้ามาขอกันก่อนเนาะน่าขอจัดเป็นเงินพอสิไปขอแต่งอุ้ยฝากให้เด้อมีรายการเฮาผู้ใดยังบ่พอเธอก็เป็นกำลังใจให้เงินพอไวๆแล้วก็ตอนเที่ยงแบบนี้แน่นอนกินข้าวกับหยังเด้อฝากให้ทุกคนได้รับฟัง2เพลงก่อน

0: พ่อพ่อจะไปเบิ่งลุงแก้วกับลุงจันทร์พิษกันได้ดูหั่นน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพ่อสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมามาในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันทร์เนาะจูดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันทร์จูดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจูดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันทร์เอ้ยจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะแน่แต่ก็ถามค่อยขอโทษและก็ขออ้อนขอยอมเทื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นำไปไปไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเขาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด้
0: โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก้อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ
3: ่กลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังอยู่น้ำกันระยะที่2ของทางรายการเนาะอ่ะกลับมาอยู่ร่วมกันท่านผู้ฟังหลายๆคนก็ได้ฟังไปแล้วเพียงตามคำขอเนาะที่มิตรรายการขอมาเอาอย่าลืมเนาะโทรมาแจ้งผลการทักฟังกันแน่เป็นเท่าใดฟังแจ้งชัดเจนบ่หรือว่าเขตทีมทักแฟนรายการอยู่สภาพอากาศเป็นเท่าใดสบายดีเนาะมิตรรายการที่กำลังติดตามรับชมผ่านทาง Facebook อยู่ในขณะนี้อานาที่ว่าอยู่บ่อแก้วคือซิเมนต์มิตรรายการอุดรคนนี้นี่เนาะที่ว่าอานาทางเสาแพงโนนแก้วว่าทักทายสบายดีมาทาง Facebook เนาะมิตรรายการอุดร4สุวรรณทองเนาะเพิ่นว่าสบายดีสมอยู่ทางบ่อแก้วเนาะขอบใจหลายเด้อขอเพลงบอกใจให้ลืมเขาเพิ่นว่าสั้นเนาะทางบ่อแก้วเพิ่นขอมาอ่ะจักหน่อยเซาเปมอบให้เด้อแล้วก็สบายดีคำพรเด้อคำพรมิตรรายการคำพรมื้อเพิ่นอยากฟังเพลงหยังเนาะบอกมาเด้อ บอกมาได้เด้อมิตรรายการคำพรเนาะเจ้าปีเพิ่นกำลังซอกให้เพลงใน Facebook แด่เพลงหน้าไม้แน่ก็สิเอามาสลับสับเปลี่ยนกันเปิดในรายการให้กับทุกท่านได้รับฟังน้ำกันเนาะมื้อนี้หลายคนก็เห็นข่าวดีแล้วเนาะข่าวดีหยังแจ้งปรับราคาน้ำมันลงเนาะลงแต่กระส่วน480กีบต่อลิตรแอดซังนี่มันบวกขึ้นตื่มอีก500กีบต่อลิตรเนาะก็แม่นเริ่มปฏิบัติมื้อนี้6โมงเช้าเนาะเป็นราคาขายของมื้อนี้เอ้าก็เห็นหลายๆอันน่ะขนส่งได้ขนส่งโดยสารจังซี่นี่เพิ่นก็มีการปรับราคาลงเนาะหลายเลยก็ตามสภาพเศรษฐกิจเนาะน้ำมันขึ้นเพิ่นปรับขึ้นน้ำมันลงเพิ่นปรับลงอันนี้ก็ติดตามน้ำกันตื่มว่าสิมีการปรับขึ้นปรับลงเนาะได้อีกเนาะทุกๆท่านเนาะก็ติดตามไปน้ำกันแต่ว่าเรื่องของราคาสินค้าการบริการต่างๆก็บางอย่างก็ขึ้นแล้วก็คือบ่ลงเนาะทุกท่านเนาะแต่ว่าเฮาก็ต้องได้รับสภาพไปน้ำกันพอฉะนั้นแล้วเนาะการใช้จ่ายเนาะก็ฝากเน้นถึงทุกท่านประหยัดมัธยัสถ์ได้ก็เป็นการดีบ่ลินกินฟุ่มเฟือยก็เป็นการดีแต่ว่าคะเนาะผู้ใดเนาะบุญบ้านปีนี้จัดใหญ่นี่อุ้ยก็ขาดบ่ได้เนาะทั้งอาหารการกินเครื่องดื่มต้อนรับแขกรับคนไปเนาะพี่น้องป้องไปมูเพื่อนมิตรสหายไปหยามกันแต่ว่าการดื่มสิ่งมึนเมาก็ขอให้อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบเนาะว่าเขาจะขับขี่เราได้ให้มีความปลอดภัยบ่เกิดอันตรายแก่ตนเองและกับผู้อื่นเอาฝากถึงทุกท่านน้ำแดงเนาะมาตอนนี้เฮามาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันเติมอีกท่านผู้ฟังอันเพลงที่มิตรรายการขอกันเข้ามานี่ก็ยังมีหลายเพลงอยู่เนาะที่ว่ายังบ่ได้เปิดสู่ฟังเนาะเอาสำหรับในระยะนี้ก็สิจัดเป็นเบอร์โทรอ้างเด้อแล้วก็อีกหนึ่งเพลงแมนสวรรค์แดนหักเสียงห้องอูแก้วสัญญวงศ์เกี่ยมพร้อมแล้วเนาะที่จะเปิดสู่ทุกท่านได้รับฟัง

จบแล้วน้องมีรายการเนาะกับเพลงที่เปิดสู่ฟัง2เพลงจากทางรายการของพวกเฮาหวังว่ามีรายการจะถึกอกถึกใจเด้อเอ้าน้องสำหรับหลายคนที่เฮาฟังกันอยู่มื้อนี้ก็หวังว่าจะให้ทุกท่านผ่อนคลายอารมณ์มวลซืนเนาะเพลงตามคำขอยังบ่ทันได้หมดแต่เพียงเท่านี้ใดยังมีอีกหลายเพลงอยู่เนาะที่จะเปิดให้มิดรายการแต่ว่าเวลาของพวกเขานี่เบิ่งตามเวลาตัวสิ่งแล้วคือสิแมนได้แต่2เพลงเด้อที่ว่าสิปิดท้ายรายการมื้อนี้เวลาก็คือว่าผ่านไปไวๆเนาะมิดรายการเนาะเอ้าฮอดโมงเวลาแล้วนี่บ่อยากจากก็สิได้จากได้ก็ขอฝากเตือนเนาะทางไซสมบูรณ์แขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวลสวรรณเขตจำปาสักเซกองระวังอาจจะมีฝนตกเนาะเป็นบางท้องถิ่นเพราะว่าตามพยากรณ์อากาศของทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นแจ้งมาอัปเดตประจำวันที่25มิถุนายนก็คือมื้อนี้นี่นะแต่ละภาคคันอากาศร้อนอยู่แต่ว่าอันน่ะยังจะมีฝนตกประมาณ50ส่วนร้อยของพื้นที่บางพื้นที่อาจจะตกบางพื้นที่อาจจะบ่ตกเนาะสำหรับบรรดาแขวงที่โคซกบีได้เว้ามาแต่ว่าอากาศร้อนนี่แหละแม่นสูงสุดเลยก็คือ34องศาเนาะเอ้าฉะนั้นแล้วนะครับหลวงจันทน์เฮามื้อนี้บ่มีแจ้งการฝนตกแต่ว่าเฮาก็เบิ่งสภาพน้ำกันตัวจริงเนาะว่าจะเป็นอะไรเนาะทุกท่านเนาะเอาเป็นมืออื่นโคศกบีมาอัปเดตสู่ฟังเติมกันละกันสำหรับเพลงปิดท้ายรายการมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังเอาขอเปิดเป็นอานาพ้นสิมในตำนานเนาะเอาจัดพ้นสิมในตำนานเด้อปิดท้ายรายการให้มิดรายการได้เฮาฟังน้ำกันมื้อนี้แล้วอีกหนึ่งเพลงนี่มีรายการว่าบอกใจให้ลืมเขาเนาะทาง Facebook เพิ่นขอมาเนาะก็สิจัดให้เด้อทุกท่านเด้อปิดท้ายรายการน้ำกัน2เพลงเนาะขอบใจทุกการติดตามรับฟังมิดรายการพบกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอสุขบีสาวเบลาไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เปิดลักหมายสายแดนแบบพิเศษเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตลาวไทยครบรอบ75ปีอาเซียนจีนหัดแน่นการพัวพันหัวมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ขีดหมายสำคัญสู่การหันเปลี่ยนเวียกงานสื่อมวลชนในยุคใหม่เวียดนามพัฒนาระบบศูนย์คนคัวและห้องทดลองจุดสุ่มแห่งชาติการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาได้หับความคืบหน้าต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: เมื่อวานนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทยได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดลักหมายสายแดนแบบพิเศษลักหมายสายแดนเลขที่358ตั้งอยู่บริเวณด่านสากลน้ำเงินห้วยโกนเบื้องลาวขึ้นกับเมืองเงินแขวงสัญญาบุรีและเบื้องไทยขึ้นกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองการสร้างสายพันธุ์การทูตลาวไทยที่19ธันวาคมครบรอบ75ปีประธานร่วมในพิธีฝ่ายลาวนำโดยท่านอนุภาพวงหน่อแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมลาวไทยและฝ่ายไทยนำโดยท่านนางเอกสิริปินทรุจิหัวหน้าห้องการกระทรวงการต่างประเทศไทยประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสไทยลาวมีประธานสภาประชาชนแขวงสัญญาบุรีผู้ว่าราชการแขวงน่านผู้ต่างหน้าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยประชาชน2ประเทศเข้าร่วมการจัดพิธีเปิดลักหมายแสดงแบบพิเศษแมนเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทยกำลังดำเนินการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ75ปีร่วมกันและพันขยายจุดประสงค์ของ2ประเทศที่ได้ยกระดับร่วมมือเป็นควมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงในพิธีท่านอนุสินคัตติญราชหัวหน้าห้องการคณะกรรมการสายแดนแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานเกี่ยวกับผลการเคลื่อนไหวเวียกงานการสำรวจและปักลักหมายสายแดนระหว่าง2ประเทศและความหมายความสำคัญของการปรับปรุงและยกระดับลักหมายแสดงเลขที่358เป็นลักหมายแสดงแบบพิเศษเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวไทยครบรอบ75ปีซึ่งภายหลังที่2ประเทศได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตร่วมกันในวันที่19ธันวาคม1950 2ฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจและปักลักหมายแสดงร่วมกันเริ่มแต่ปี1997มาถึงปัจจุบันสามารถสำรวจและปักลักหมายแสดงทางบกร่วมกันทั้งหมดจำนวน211ลักหมายรวมลงยาวของเส้นแสดงประมาณ678กิโลเมตรเท่ากับ89ส่วนห้อยของลวงยาวเส้นสายแดนทางบก763กิโลเมตรและเท่ากับ36ส่วนห้อยของลวงยาวเส้นสายแดนทั้งหมด 1,869 กิโลเมตรโดยปฏิบัติตามเจตจำนงของรัฐบาล2ประเทศที่ปรารถนาอยากนำเอาเวียกงานสายแดนมาเป็นกิจกรรมหนึ่งประกอบส่วนเข้าในการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวไทยครบรอบ75ปีสองฝ่ายจึงได้เลือกเอาลักหมายสายแดนเลขที่358ตั้งอยู่บริเวณด่านสากลน้ำเงินห้วยโกนเบื้องลาวขึ้นกับเมืองเงินแขวงสัญญาบุรีและเบื้องไทยขึ้นกับเมืองเฉลิมพระเกียรติแขวงน่านที่เห็นว่ามีความเหมาะสมมาปรับปรุงยกระดับให้เป็นลักหมายสายแดนแบบพิเศษลักหมายสายแดนแบบพิเศษนี้บ่เพียงแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวไทยครบรอบ75ปีเท่านั้นหากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัวพันหัวมือที่ดีระหว่าง2แขวงสายแดนแขวงสัญญาบุรีกับแขวงน่านก็คือระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะในโครงเขตเวียกงานการสำรวจและปักลักหมายสายแดนที่2ฝ่ายได้ดำเนินการร่วมกันมาแต่ปี1997ซึ่งผลสำเร็จเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการสร้างเส้นสายแดนระหว่าง2ประเทศให้กลายเป็นเส้นสายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการหัวมืออันยาวนานในอนาคตต่อหน้าองค์การปกครองท้องถิ่นแขวงสัญญาบุรีและแขวงน่านจะร่วมกันปกปักรักษาและพัฒนาเพื่อสร้างเป็นบ่อนท่องเที่ยวและเป็นเขตการค้าสายแดนระหว่าง2ประเทศอีกด้วย
0: อาเซียนและจีนได้ยืนยันคืนอีกครั้งหนึ่งถึงคำมั่นสัญญาร่วมกันในการหัดแน่นการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสุกยูการคนครัวห่วมกันการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเขื่อนย้ายบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและการยกระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาเซียนและจีนกองประชุมคณะกรรมการหัวมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนจีนครั้งที่13จัดขึ้นในตอนบ่ายวันนี้ที่นครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานห่วมของท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของลาวและท่านหนังหลินซินรองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนจากจีนตลอดฮอดคู่ห่วมงานจากกองเลขาอาเซียนเข้าร่วมท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนจีนครั้งที่13ในครั้งนี้พร้อมทั้งซีให้เห็นว่าลาวได้กำหนดเอาหัวข้อการสุกยูแผนปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออาเซียนที่เข้มแข็งยืนยงและมีความสามารถในการแข่งขันได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นปรารถนาร่วมกันของพวกเขาในการ

0: ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในขณะที่พวกเขากำลังก้าวไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานนับแต่2016-2015กองประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันสำคัญในการทบทวนคืนความคืบหน้ากำหนดคงเขตการหัวมือใหม่และหัดแน่นคำมั่นสัญญาหวมกันเพื่อสร้างระบบนิเวศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความคล่องตัวและพร้อมหับมือกับอนาคตผ่านการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นร่วมกันในหัวข้อสำคัญต่างๆอย่างจริงจังและสร้างสรรค์กองประชุมได้ยืนยันคืนถึงคำมั่นสัญญาร่วมกันในการหัดแน่นการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสุขโยการกลัวร่วมกันการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถการยกระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาเซียนและจีนความพยายามเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานปี2016-2035ในการขับเคลื่อนการเติบโตที่นำพาด้วยนวัตกรรมในทั่วภาคพื้นลาวหวังจะยิ่งว่าจะสืบต่อได้ร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อสร้างอาเซียนที่มีความเข้มแข็งยืนยงและมีความสามารถด้านการแข่งขันโดยผ่านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1: กองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในไวๆนี้ภายใต้การสินำของศูนย์กลางพรรคถือเป็นบาดเลียประวัติศาสตร์ที่สำคัญของวงการสื่อมวลชนลาวและการจัดกองประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อทบทวนคืนพร้อมทั้งสรุปตีราคามากผลการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนในระยะผ่านมากำหนดทิศทางในต่อหน้าเพื่อยกระดับเวียกงานดังกล่าวให้ทันกับยุคสมัยโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างสื่อมวลชนลาวให้เป็นมืออาชีพทันสมัยแต่ยังคงหักษาพลบทบาทเป็นกระบอกเสียงที่น่าเชื่อถือของพรรครัฐและประชาชนอย่างหนักแน่นท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพรรคให้สัมภาษณ์ถึงความสำคัญของกองประชุมครั้งนี้ว่าเป็นครั้งทำอิฐที่ได้จัดกองประชุมสื่อมวลชนในระดับชาติอย่างครบสุดภายใต้การซีนำโดยกงจากศูนย์กลางพรรคโดยได้ประเมินคืนการจัดตั้งปฏิบัติมาตรฐานประสิทธิผลของนิติกรรมที่เกี่ยวข้องประเมินความครบถ้วนของกงจักการจัดสร้างและคุณภาพของทันแถวพนักงานสื่อมวลชนซุ่มใส่ปัญหาพื้นฐานของลางในยุคดิจิตอลโดยเฉพาะการสำรวจเงื่อนไขและความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในยุคปัจจุบันท่านคำมอนจันทจิตได้เน้นนักสื่อว่าผลสำเร็จของกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญให้ศูนย์กลางพรรคในการออกมติฉบับใหม่ว่าด้วยการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐต่อเวียกงานสื่อมวลชนในยุคใหม่มติดังกล่าวถือเป็นเอกสารยุทธศาสตร์ที่มีความหมายสำคัญยิ่งในการกำหนดทิศทางและยกระดับเวียกงานสื่อมวลชนลาวให้สามารถตอบสนองได้กับความเป็นห้องต้องการของภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในสภาพการใหม่
0: คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวได้เอาใจใส่สุกโยสมศิกแมยิงแต่ละคันในการสร้างตั้งกลุ่มทอนเงินเป็นต้นอยู่บรรดากระทรวงองค์การให้สามารถสร้างกลุ่มทอนเงินช่วยเหลือซึ่งกันและกันในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมศิกภาคครั้งที่5ขององค์คณะภาคศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนีท่านนางธรรมมาเพชรวิไซห้องประธานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวให้ฮู้ว่าผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวได้จัดตั้งพันขยาย2วาระแห่งชาติเป็นต้นปฏิบัติดำรัสว่าด้วยการประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยและขอตกลงว่าด้วยการกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐคำสั่งแนะนำว่าด้วยการเพิ่มทวีการแก้ไขปัญหาเข่งห้อนด้านเศรษฐกิจการเงินปัญหาเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนราคาสินค้าอย่างแข็งแรงในการแก้ไขข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจด้วยการหันลงสู่ภาคฐานรายงานให้รัฐบาลเป็นปกติ
2: ได้สุกยุ่งการสร้างตั้งกลุ่มทอนเงินขันบ้านสถาบันการเงินจุลภาคเพื่อพัฒนาเมยิงและครอบครัวได้ขยายตานางการบริการกลุ่มเอา6แขวง23เมืองปล่อยสินเชื่อสุกยุ่งการผลิตหลายกว่า222ตึกกีบซึ่งได้กลายเป็นแรงทุนสำคัญในการประกอบอาชีพสุกยู่ให้แม่ยิงกลายเป็นเจ้าของธุรกิจมีรายรับช่วยยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของแม่ยิงและครอบครัวให้ดีขึ้นเทื่อละก้าว
0: ท่านนางธรรมมาเพชรวิไซให้ฮู้ตื่นว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์มิงลาวได้นำพาซี่นำพนักงานสร้างคู่มือทางด้านวีซ่าการเพื่อส่งเสริมการสร้างตั้งกลุ่มทอนเงินช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอาใจ

0: ศัยสุกโยสมาชิกแม่หญิงแต่ละคันในการสั่งตั้งกลุ่มทอนเงินเป็นต้นอยู่บรรดากระทรวงองค์การสามารถสั่งกลุ่มทอนเงินช่วยเหลือเซิงกันและกันได้115กลุ่มมีสมาชิก 29,686 คนมีเงินทอนของสมาชิก29ตื้อกว่ากีบกลุ่มทอนเงินแม่หญิงขันปานในทั่วประเทศมี 2,117 กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 38,000 กว่าคนมีเงินทอนของสมาชิก487ตื้อกว่ากีบซึ่งเป็นแหล่งทุนที่สวยให้แม่หญิงขันบ้านสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายเพื่อประกอบอาชีพสร้างรายหาเพิ่มแก่ครอบครัวและยังเป็นการปฏิบัติมาตรฐานการคัดเลือกเป็นบ้านแม่หญิง3ดีตื่มอีก
1: แผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสมณเขตเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองและปกปักรักษาป่าไม้อย่างเข้มงวดเฮ็ดให้ปีนี้บ่มีปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าเกิดขึ้นท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสมณเขตให้ฮู้ว่าเพื่อสกัดกั้นบ่ให้เกิดไฟไหม้ล้ำป่าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้เอาใจใส่โฆษณาแจ้งการของกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการป้องกันและสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่าเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจโดยเฉพาะการทางป่าจุดป่าเพื่อทำการผลิตเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์รวมทั้งการแตงอยู่ขัวกินในป่าแล้วบ่หมดไฟและอื่น
2: เกี่ยวกับการจูดทากทางเพื่อเหตุการณ์ผลิตของพ่อแม่ประชาชนนะผ่านการติดตามของพวกเฮาก็แม่นบ่พบปัญหาอย่างหลายพวกเฮาจะตั้งปฏิบัติแต่หัวที่ภายหลังที่มีแจ้งการของกระทรวงแผนกพวกเฮาก็พันขยายแจ้งการดังกล่าวหันแจ้งลงหาแต่ละเมืองเนาะเมืองก็ได้ลงสมทบกับบ้านเนาะแจ้งหาบ้านตื้มในการคุ้มครองการทากการทางและก็ร่วมทางการจูดเพื่อบ่ให้มีไฟไหม้ลามป่าเนาะอันนี้เฉพาะแต่บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการจูดป่าเฮ็ดให้มันมีจุดฮ้อนส่วนเบื้องที่มันเกิดตามธรรมชาติปีนี้ก็ถึงว่าสิแห้งแล้งก็บ่มีปัญหาว่าเกิดไฟไหม้ลามป่าด้วยธรรมชาติเนาะถือว่าสวัสดิเขตของเฮาบ่มีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ท่านสุนันทาจุลมณีได้เรียกร้องถึงประชาชนสาวแขวงสมณเขตให้เข้าใจและเห็นได้ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ถ้าพวกเขาบ่พร้อมกันอนุรักษ์รักษาจะบ่เหลือไว้ให้ลูกหลานในอนาคตฉะนั้นการปกปักรักษาป่าไม้แม่นหน้าที่ของมดทุกคนเพื่อเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้มีความยืนยง
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงเวียงจันทน์แถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีประชาชนดื่มน้ำจากโรงงานน้ำดื่มแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บ้านน้ำแพทย์เมืองเมินแขวงเวียงจันทน์เหตุให้เสียชีวิต2คนเป็นเพศชายซึ่งเป็นไอ้น้องกันพันโทปุญศรีแก้วพนมไพห้องหัวหน้าห้องตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์แจ้งให้ฮู้ในวันที่23มิถุนายนนี้ว่าผ่านการเก็บกำข้อมูลพยานหลักฐานเวลาประมาณ 7:00 นของวันที่3มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเมื่อเกิดเหตุเท่าบุญไทยและเท่าเทบอยส่งไอ้น้องหลังจากกินข้าวเช้าแล้วและกำลังจะไปโรงเรียนเท่าปุญไทยผู้เป็นอ้ายได้ดื่มน้ำอยู่กอกน้ำเย็นในเฮือนของผู้เกี่ยวเวลาประมาณ5นาทีต่อมาเท่าปุญไทยจึงล้มลงพื้นเมื่อเท่าเทบอยผู้เป็นน้องชายเห็นอ้ายล้มลงก็บ่สามารถช่วยเหลืออ้ายได้และได้โทรหาพ่อแม่พร้อมได้ลงไปจากเฮือนและแล่นไปหาพี่น้องที่อาศัยอยู่เฮือนใกล้เคียงเมื่อกลับมาฮอดเฮือนด้วยความอิดเมื่อยเท่าเทบอยจึงได้ดื่มน้ำจากกอกน้ำเย็นดังกล่าวนั้นแล้วก็เกิดอาการล้มลงและช่วยเหลือตัวเองบ่ได้หลังจากนั้นก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
3: ในวันที่3มิถุนายน2566กองบัญชาการป้องกันความสงบแห่งจันทน์ได้รับการรายงานจากกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองเฟืองว่ามีประชาชนดื่มน้ำดื่มแล้วเสียชีวิตเมื่อได้รับข่าวกองบัญชาการป้องกันควบคุมแห่งจันทน์ก็ได้หิ้มฮ้อนแต่งตั้งวิสาสะเพาะลงประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นองค์การอัยการประชาชนเขต3แผนกสาธารณสุขแขวงตลอดฮอดองค์การปกครองบ้านโนนหินแห่เมืองเฟืองและองค์การปกครองบ้านน้ำแพทย์เมืองเมินแขวงจันทน์พร้อมกันลงกวดกาสารที่เกิดเหตุทิ้งหัวผู้เสียชีวิตชื่อเท้าบุญไทยอายุ18ปีและเท้าเทบอยอายุ10ปีอาชีพนักเรียนทั้ง2เป็นไอ้น้องกันซึ่งเป็นลูกของเท้าไหมเพชรวิไลและนางแลอยู่บ้านโนนหินแห่เมืองเฟืองแขวงจันทน์
0: พันโทบุญศรีแก้วพนมไพรให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้กักตัวเป้าหมายคือท้าววิลาสินโคตรหนอคำและท้าวสันติโคตรหนอคำเจ้าของโรงงานน้ำดื่มดังกล่าวและกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนสอกหาข้อมูลหลักฐานการเสียชีวิตเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อไปเสริญฐานฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนมิถุนายนองค์การแนวร้าวสังสาดแขวงสารวันสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริหารจัดตั้งในระยะพันมาภายใต้การเป็นประธานของฐานท้องดีจันทวงศ์ประธานแนวร้าวสังสาดแขวงมีคณะกรรมการแนวร้าวสังสาดแขวงหัวหน้าแขนงห้องแขนงพร้อมด้วยพนักงานภายในองค์การแนวร้าวสังสาดแขวงเข้าร่วม
4: เวียกงานบริหารจัดตั้งเป็นเวียกหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นหมากหัวใจเคลื่อนที่เวียกงานต่างๆในองค์การให้มีความสะดวกสบายเป็นเสนาธิการส่วนประธานห้องประธานในการปฏิบัติเวียกงานเก็บกรรมสภาพการหอบด่านประสานงานเลขานุการพิธีการบริหารและคุ้มครองงบประมาณการเงินและทรัพย์สินขององค์การตนเป็นใจกลางสร้างแผนลงทุนของรัฐประเมินโครงการและติดตามประเมินที่ขึ้นกับองค์การของตนการต่อห่มความสมัครปองดองพนักงานรัฐกรและประชาชนบรรดาเผ่าทั่วแขวงสารวันโฆษณาเผยแพร่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคมติ11ของศูนย์กลางแนวราวมติเก่าขององค์คณะพรรคแขวงมติ8ของแนวราวสังสาดแขวงติดพันกับการเผยแพร่2เวลาแห่งศาสตร์และมติของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเกี่ยวกับเวียกงานแนวโฮมและเวียกงานมหาชนของพรรคในระยะผ่านมาสุขอยู่ส่งเสริมประชาชนทำการผลิตเป็นสินค้าและแก้ไขความทุกข์ยากใน3เมืองสร้างตัวแบบครอบครัวสามัคคีบ้านสามัคคีปองดองและเมืองสามัคคีปองดองใน8ตัวเมืองทั่วแขวงสารวัน
5: แก้วเว้งคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: เมื่อบรมนีที่ห้องประชุมสาพันธ์มยิงแขวงหนองคบางได้จัดสุดอบรมการคุ้มครองกรณีเกี่ยวกับการปกป้องเด็กให้ครูร่วมงานภาครัฐอยู่แขวงหลวงพะบางโดยการเป็นประธานของทานมีไซไซเกยาจงตัวหัวหน้าแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมแขวงมีผู้ต่างหน้าจากกรมสังคมสงเคราะห์กระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยครูร่วมงานภาครัฐคันแขวงและ6เมืองเป้าหมายของโครงการคือเมืองพลไซเมืองน้ำบากเมืองงอยเมืองเวียงคำเมืองโพนทองและเมืองปากแสงข่าวห่วม
6: สุดฟังผมครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างโครงการปกป้องเด็กเพื่อป้องกันการสร้างแรงงานเด็กประจำแขวงพะบางกับกรมสังคมสงเคราะห์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงพะบางซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อกับภาครัฐในการคุ้มครองปกป้องเด็กในการสร้างความสามารถให้แก่ครูร่วมงานภาครัฐโดยเฉพาะขั้นเร่งการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองกรณีเกี่ยวกับการปกป้องเด็กเพื่อรับประกันเหตุให้เด็กในแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะเขตส่วนบนห่างไกลซอกลีกได้รับความเป็นธรรมในการดำรงชีวิตในสุดฝึกกำหงผู้เข้าร่วมได้เห็นหูจุดประสงค์เป้าหมายของโครงการนโยบายปกป้องเด็กขององค์การช่วยเหลือเด็กพื้นฐานการปกป้องการบริหารจัดการกรณีในการปกป้องเด็กการสื่อสารกับเด็กที่ประสบปัญหาการให้ความช่วยเหลือสุขภาพทางด้านจิตใจและทางกายการให้ความช่วยเหลือบีบหิบด่วนการกำหนดตัวตนและการลงทะเบียนข้อมูลของเป้าหมายที่จะดำเนินการช่วยเหลือการประเมินการวางแผนกรณีการจัดตั้งปฏิบัติติดตามทบทวนและการปิดบัญชีกรณีเมื่อสำเร็จการช่วยเหลือซึ่งสุดฝึกอบรมครั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำแขวงหลวงพะบางปานีวิริจิตนะคะจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพะบางรายงาน
0: เมื่อบรมนี้สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงบริคำไซกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนร่วมกันอยู่ห้องประชุมของแขวงฝ่ายบริคำไซน้ำโดยทานไซยาเพชรจันทิซอนประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงฝ่ายแขวงเวียงจันทน์นำโดยทานคันทองดวงประเสริฐประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงมีพนักงานทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
7: จุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติการแลกเปลี่ยนบทเรียนในการเคลื่อนไหวเวียกงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมของแต่ละแขวงว่ารวมว่าเฉพาะเม่นการสร้างให้สภาการค้าและอุตสาหกรรมทั้งสองแขวงให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไขให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจทั้งสองแขวงได้รับการพัวพันช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านธุรกิจในต่อหน้าโดยเฉพาะเม่นการจัดตั้งปฏิบัติหน้าเวียกตามพรบภาษีและหน้าที่ของสภาการค้าและอุตสาหกรรม รวมถึงแหล่งแหล่หับเข้าบริหารเวียกงานทางแขวงได้มีทิศสีนำและอำนวยความสะดวกแนวใดในระยะพันมาเวียกงานการสุขยูส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อให้กลายเป็นหัวหน่วยธุรกิจที่มีความเข้มแข็งทางแขวงได้กระตุ้นคือแนวใดต่อเวียกงานดังกล่าวการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐต่อกับเวียกงานการค้าเวียกงานการลงทุนเวียกงานบริการท่องเที่ยวเวียกงานเกษตรกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และเวียกงานอื่นๆมีสภาพคล่องตัวแนวใดกองประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนทั้งสองแขวงที่เข้าร่วมได้พร้อมกันประกอบกันกับเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในด้านเวียกงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมเบ็บกงไปกงมาด้วยบรรยากาศที่ดีร่วมกันทางนี้ก็เพื่อสอกหาทางวิธีออกเห็นให้เวียกงานสภาการค้าและอุตสาหกรรมทั้งสองแขวงได้รับการพัฒนาและขยายตัวยิ่งขึ้นในต่อหน้าเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: บริเวณความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังจะสืบต่อร้อนอยู่ตืมอีกและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30จนเฮยของภาคอุณหภูมิในว่า27หา33องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35จนเฮยของภาคอุณหภูมิในว่า28หา37องศาที่นครหนองเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า25ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง32หา37องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง30หา37องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่าสาวส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่าสาวเจ็ดหาสามสิบสององศาภาคใต้อากาศร้อนหาฮอนเอาและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่าห้าสิบส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่าง32หา37องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่าง23หา29องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์
1: ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่23มิถุนายนอยู่สำนักงานรัฐบาลนครหลวงฮานอยท่านโฮกวักยุงรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เป็นประธานกองประชุมเกี่ยวกับทางแผนพัฒนาระบบบรรดาศูนย์ค้นคว้าการทดลองห้องทดลองจุดสุ่มแห่งชาติและสุ่มใส่เทคโนโลยียุทธศาสตร์ข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้26ปีรัฐบาลเวียดนามได้ลงทุนก่อสร้าง16ห้องทดลองจุดสุ่มแห่งชาติประกอบส่วนยกสูงความสามารถด้านการค้นคว้าบำรุงสร้างบุคลากรและสร้างความสามารถด้านเฉพาะกิจอย่างเลิศซึ่งในสภาพการแก่งแย่งแข่งขันด้านเทคโนโลยีทั่วโลกการพัฒนาระบบพื้นฐานของรางค้นคว้าและห้องทดลองแห่งชาติแม่นความจำเป็นหีบด่วนเพื่อเสื่อมต่อระบบค้นคว้าพัฒนาทดลองบูรณะหันเป็นการค่าสร้างความสามารถด้านการแก้ไขบรรดาปัญหาใหญ่หน้าที่เทคโนโลยียุทธศาสตร์ยกสูงประสิทธิผลของกำลังแห่งสาธารณะและช่วยเหลือวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านเทคโนโลยีท่านโฮกวักยุงเน้นนักว่าเวียดนามสุ่มใส่สร้างระบบห้องทดลองทันสมัยครบสุดโรงเรียนมีประสิทธิผลมีความสามารถอย่างเพียงพอเพื่อหับใส่เป้าหมายพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะแม่นเทคโนโลยียุทธศาสตร์ของชาติ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่22มิถุนายนในฐานะเป็นฝ่ายไกลเกลี่ยการเจรจาระหว่างอิหร่านสหรัฐอเมริกากาตาร์และปากีสถานได้ออกแถลงการห่วงว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านสหรัฐอเมริกาได้จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศที่มีลักษณะตั้งหน้าสร้างสรรค์และได้รับความคืบหน้าที่น่าสมเสยรวมทั้งได้สั่งตั้งกลไกสำหรับการเจรจาด้านวิสาการเติมอีกแถลงการห่วงระบุว่าบนพื้นฐานบทบันทึกความเข้าใจระหว่างสองฝ่ายบรรดาฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นดีจะสั่งตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อหาผิดสอบการติดตามขบวนการเจรจาหัวหน้าผู้ต่างหน้าการเจรจาจะรายงานเวียกงานต่อคณะกรรมการระดับสูงเป็นประจำพร้อมทั้งนำพาหน่วยงานเหตุเวียกเกี่ยวกับปัญหานิวเคลียร์และการลงโทษรวมทั้งหน่วยงานติดตามและแก้ไขข้อขัดแย้งเพื่อหาประกันการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจและเอกสารอื่นๆอย่างมีประสิทธิผลแถลงการห่วมยังระบุเติมว่าคณะกรรมการระดับสูงได้บรรลุความรับรู้ที่เป็นเอกภาพเกี่ยวกับแผนการที่จะบรรลุสัญญาฉบับสุดท้ายระหว่างอิหร่านสหรัฐอเมริกาภายใน60วันซึ่งได้สร้างพื้นฐานให้แก่การเจรจาด้านวิสาการเติมอีกในทันทีอิหร่านและสหรัฐอเมริกายังได้สร้างส่งทางการติดต่อพัวพันเพื่อหับประกันให้กำปั้นการค้าสามารถผ่านซองแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยในระยะการเจรจาสัญญาฉบับสุดท้ายนอกนี้ถูกฝ่ายยังเห็นดีให้ฝ่ายไกลเกียร์ส่วยสั่งตั้งหน่วยงานแก้ไขการปะทะกันเพื่อหับประกันการยุติการเคลื่อนไหวทั้งการทหารอยู่ลีบังการเจรจาด้านวีซ่าการจะดำเนินต่อไปในอาทิตย์นี้ที่รีสอร์ทเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิสที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงพยุสิทธิ์และบัลลังก์ทองเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
6: เงินขีบเงินตะกุนของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
0: หาก
7: บ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจถอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
8: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกๆท่าน
7: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเราออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์เลยเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางขึ้นความถี่ FM 103.7 MHz กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของเราในมื้อวันพฤหัสและวันศุกร์เนาะเราจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้และก็เข้าใจเรื่องงานของแขนงการธนาคารของเราหลายขึ้นซึ่งว่ามาพบกันในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
8: และข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์เนาะท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันพฤหัสวันที่25มิถุนาปี2026ในมื้อขึ้น11ค่ําเดือน8ลาวพ.ศ. 2569นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่ามาพบกันในมื้อนี้พวกเราก็จะมานำเสนอบรรดาข้อตกลงหรือว่ากฎหมายต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราที่ออกในแต่ละระยะนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการฉบับเลขที่33ทับทหรลงวันที่7มีนา2024กันแล้วถือว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นก็ได้หมดไปแล้วเนาะซึ่งว่ามาในอาทิตย์นี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเราก็จะมานำเสนอข้อตกลงใหม่ซึ่งว่าสื่อดังกล่าวนั้นก็เป็นข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหรลงวันที่31ตุลา2024ซึ่งว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้ก็มีหลากหลายมาตราที่ว่าพวกเราจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังในมื้อนี้
7: เจ้าแต่ก่อนที่ว่าจะไปหาฟังพวกเรามาฝากกันไว้ตื้มเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าอยากจะสมัครเวียกซึ่งว่าทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของเราเพิ่นก็ได้เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน24ตำแหน่งน้ำกันสำหรับมาตรฐานและเงื่อนไขของผู้สมัครเพศหญิงหรือชายอายุบ่เกิน35ปีมีสุขภาพแข็งแรงดีบ่เคยถูกศาลตัดสินและต้องโทษใดๆมาก่อนเนาะระดับการศึกษาเรียนจบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชาเรียนจบแม่นเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารบริหารการบัญชีกฎหมายและผัวพันสากลและสาขาอื่นๆที่ว่าใกล้เคียงและต้องมีคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไปเนาะผู้ที่เรียนจบมาแต่ต่างประเทศแม้นต้องมีคะแนน GPA 50ส่วนห้อยขึ้นไปสำหรับผู้ที่จะเรียนจบในปีนี้เนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้ทําใบประกาศเทื่อสามารถเอาใบยั่งยืนการเรียนจบพร้อมด้วยคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไปจากโรงเรียนเกี่ยวข้องเนาะมายั่งยืนเพื่อประกอบฟอร์มได้รู้ภาษาอังกฤษในระดับดีและมีประสบการณ์ในเวียกงานที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่สมัครจะถือพิจารณาเป็นพิเศษหมายเหตุเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าอยากจะรู้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่างๆหรือว่าเงื่อนไขต่างๆสามารถเข้าไปเบิ่งก่อนได้เนาะทางเว็บไซต์ของเราที่ www.bol.gov.la หรือว่าสามารถโทรสอบถามก่อนได้เนาะที่เบอร์020-5523-4845 5523-4845ซึ่งว่าพวกเราจะปิดรับสมัครวันที่26มิถุนายน2026นี้แล้วเนาะท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้สมัครเทื่อแบบนี้หรือว่ายังบ่ทันได้เข้าไปอ่านรายละเอียดก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เพิ่มเติมเนาะหรือว่าโทรสอบถามตามเบอร์ที่ว่าพวกเราได้แนะนำกันไปได้เน
8: า
7: ะ
8: เจ้าและนั่นก็แมนสิ่งดีๆจากธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราที่ว่าเพิ่นได้ประกาศเพื่อนร่วมงานเพื่อมาเป็นครอบครัวของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นก็มีการรับสมัครพนักงานอยู่จำนวน24ตำแหน่งอย่าลืมเด้อนักน้องนักศึกษาท่านใดที่ว่าหากก็เรียนจบหรือว่ากำลังจะจบเนาะก็สามารถประกอบแบบฟอร์มซึ่งเพิ่นจะปิดรับสมัครก็คือในมื้ออื่นนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังก็คือวันที่26เดือนมิถุนา2026นั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
7: แม่นแล้วแต่ว่าตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังไปหาฟังสิ่งดีๆจากทางรายการของเฮากันก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยต่อไปจึงกลับเข้ามาสืบต่อเนาะนำเสนอกับข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเลขที่1179ทับทหรลงวันที่31ตุลา2024
9: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9ล้าวสิได้บอนเจริญแท่หนาะ
10: สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที่65ทับสทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างถึงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น3 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น3 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น2และ 4. สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น2 1. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิสาหกรรมการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3. ระบบการเรียนแมนเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00เฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาท่านที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางธรมีแก้วกินนาลี
11: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
12: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
11: ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
13: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
14: เอามาความแหงความใจกัน
15: ปกปักรักษา
16: เอกลักษณ์ของชาติลาว
17: ไปให้ลูกหลานได้ต่างคน
18: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
13: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ
7: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งหากเฮาหอมแฮงหอมใจนำใส่เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับคำมาสู่และยานี้ยังอยู่กับข้าพเจ้าบุญมีแล้วก็แฟงสุรียังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของเฮาซึ่งว่ามื้อนี้พวกเฮาทั้ง2เนาะจะมาสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหรนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่ามื้อนี้บุญมีแล้วก็แฟงสุรีจะนำเอารายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวมา านำเสนอให้กับบรรดาทานได้หับฟังกันหลากหลายมาตรากันเลย
8: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อของขอตกลงฉบับนี้เนาะเพิ่นก็ได้อิงตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่ 47/SPS ลงวันที่19 มิถุนายน 2018นอกจากนั้นเพิ่นก็ยังได้มีการอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่ 55/SPS ลงวันที่6 ธันวาคม 2018นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปปอแล้วเนาะเพิ่นก็ได้ตกลงก็คือมีหมวดที่1บทบัญญัติทั่วไปมาตรา1จุดประสงค์ของขอตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อก็คือขอตกลงฉบับนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการขออนุญาตดำเนินธุรกิจการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกวดกาบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้การเคลื่อนไหวถูกต้องและมั่นคงแน่ใจสร้างเงื่อนไขแก่การพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้านการเงินอำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าถึงแหล่งทุนของบุคคลนิติบุคคลหรือวิสาหกิจโดยเฉพาะจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและนั้นก็เป็นจุดประสงค์ของข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ
7: เจ้าและนอกจากนี้ไม่มาตราที่2เนาะเพิ่นก็ได้เว้าเกี่ยวกับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อซึ่งแม่นสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้นั่นเอง
8: เจ้าท่านผู้ฟังนอกจากที่ว่าเพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับจุดประสงค์ของข้อตกลงแล้วก็ยังมีความหมายของคำว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อว่าแม่นคือเท่าใดนั้นก็บุญมีก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังกันไปแล้วอยู่ในมาตรา3นี้เพิ่นก็ยังได้มีการอธิบายคำศัพท์ที่ว่าใช้อยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเติมอีกเนาะท่านผู้ฟังสำหรับคำศัพท์ที่ว่านำใช้อยู่ในข้อตกลงฉบับนี้มีความหมายดังนี้ท่านผู้ฟังอันที่1ก็คือการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อก็หมายถึงการให้บริการค้ำประกันการปฏิบัติพันธะของผู้กู้ยืมต่อกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ได้ลงทะเบียนด้วยการออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อให้แก่สถาบันการเงินดังกล่าวเพื่อรับประกันว่าบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจะสำระหนี้แทนผู้กู้ยืมที่ได้รับค้ำประกันในกรณีที่ว่าผู้กู้ยืมดังกล่าวนั้นบ่สามารถชำระหนี้ให้สถาบันการเงินนั้นตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญานั่นเองและนั่นก็เป็นความหมายของการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อและอันที่2เพิ่นก็ได้กำหนดเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่ได้ลงทะเบียนสำหรับสถาบันการเงินที่ได้ลงทะเบียนหมายถึงสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งได้ลงทะเบียนนำบริษัทค้ำประกันสินเชื่อเพื่อกลายเป็นสถาบันการเงินที่สามารถขอการค้ำประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อกำหนดนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นอยู่ในมาตรา3นี้เพิ่นก็ยังได้กำหนดเกี่ยวกับความหมายของผู้กู้ยืมอยู่ในข้อ3ผู้กู้ยืมหมายถึงบุคคลหรือว่านิติบุคคลที่ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินซึ่งมีพันธะในการชำระหนี้ตามที่ได้กำหนดในสัญญานั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
7: เจ้าและข้อที่4เนาะสำหรับความหมายของคำว่าสินเชื่อเนาะหมายถึงเงินกู้และภาระผูกพันทั้งการเงินและความหมายสำหรับข้อที่5เงินกู้ก็คือหมายถึงเงินที่สถาบันการเงินให้กู้ยืมในรูปแบบเงินกู้ทั่วไปเงินเบิกเกินบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินกู้ประเภทอื่นตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวนอกจากนี้ข้อที่6ก็ได้เว้าถึงภาระผูกพันทางการเงินซึ่งหมายถึงข้อผูกพันในสัญญาที่สถาบันการเงินได้ตกลงกับลูกค้าในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหนังสือสินเชื่อหนังสือค้ำประกันหนังสือรับรองการจ่ายเงินและอื่นๆตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวนอกจากนี้ในข้อที่7ก็ได้เว้าถึงผู้บริหารซึ่งว่าหมายถึงสมาชิกสภาบริหารสมาชิกคณะกรรมการของสภาบริหารคณะอำนวยการคณะฝ่ายคณะแผนกและคณะสาขานั่นเอง
8: เจ้าสำหรับข้อที่8เพิ่นก็ได้กำหนดเกี่ยวกับผู้ กู้ยืมที่เกี่ยวข้องกันก็หมายถึงผู้กู้ยืมแต่2หรือหลายกว่า2รายที่เกี่ยวข้องดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็คือ1ในผู้กู้ยืมเหล่านั้นมีอำนาจควบคุมผู้กู้ยืมรายอื่น2ก็แม่นบุคคลเดียวกันเป็นผู้มีอำนาจควบคุมผู้กู้ยืมทั้ง2หรือว่าทั้งหมดนั่นเอง3ก็แม่นแรงทืนทีจะนำมาสำระหนี้แม่นแรงเดียวกับสำหรับผู้กู้ยืมทั้ง2หรือว่าทั้งหมดนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับผู้กู้ยืมที่ว่ามีสายพัวพันภายในหลายซึ่งถ้าว่าผู้กู้ยืมผู้ใดหนึ่งประสบปัญหาความยุ่งยากทางการเงินผู้กู้ยืมอื่นหรือว่าทั้งหมดนั้นอาจจะประสบปัญหาเช่นเดียวกันและนั่นก็แม่นความหมายที่ว่าผู้กู้ยืมที่ว่าเกี่ยวข้องกันหมายถึงหยังนั่นก็มีอยู่4ข้อด้วยกันเนาะท่านผู้ฟัง
7: เจ้าและนอกจากนี้ยังมีข้อที่9เนาะอำนาจควบคุมสำหรับอำนาจควบคุมนี่หมายถึงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลใดหนึ่งมีอำนาจในวิสาหกิจใดหนึ่งดังนี้1ถือหุ้นทางโกงหรือทางอ้อมแต่50ส่วนห้อยขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ของวิสาหกิจดังกล่าว2สามารถเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารหรือเทียบเท่าในจำนวนนอดเสียงส่วนใหญ่ของวิสาหกิจนั้น3มีอำนาจควบคุมการตัดสินใจของผู้บริหารหรือการวางนโยบายของบริษัท4สามารถสั่งหรือซี้นำสมาชิกสภาบริหารส่วนใหญ่หรือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นแต่50ส่วนห้อยขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ของวิสาหกิจนั้นให้ปฏิบัติตามความต้องการของตนในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจนั่นเองเจ้าและนอกจากนี้ก็ยังมีข้อที่10เนาะทุนสั้น1สำหรับทุนสั้น1นี่หมายถึงทุนต้นต่อที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อใช้รองรับการดำเนินธุรกิจหรือรองรับความเสียหายของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อซึ่งมีองค์ประกอบตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองและนั่นก็คือความหมายสำหรับอำนาจควบคุมและก็ทุนสั้น1
8: เจ้าสำหรับอยู่ในข้อที่11เพิ่นก็ยังได้กำหนดผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นการอธิบายคำศัพท์อีกอันหนึ่งเนาะท่านผู้ฟังก็คือหมายถึงบุคคลใดหนึ่งที่มีประวัติแสดงให้เห็นถึงความจริงใจความน่าเชื่อถือความเป็นธรรมความซื่อสัตย์บริสุทธิ์การตัดสินใจที่ถูกต้องพร้อมทั้งมีคุณสมบัติด้านวิชาชีพคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าเกี่ยวข้องถือหุ้นรายใหญ่หรือตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและนั่นก็แม่นมาตรา3เพิ่นได้อธิบายคำศัพท์แต่ละคำศัพท์ที่ว่าใช้อยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อบ่ว่าจะเป็นความหมายของการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแม่นหยัง
7: เจ้า
8: สถาบันการเงินที่ได้ลงทะเบียนเด็กผู้กู้ยืมเงินสินเชื่อเงินกู้ภาระผูกพันทางการเงินหรือว่าผู้บริหารผู้กู้ยืมที่เกี่ยวข้องผู้อำนาจควบคุมและอื่นๆที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในมาตรา3การอธิบายคำศัพท์นั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
7: เจ้าเนาะท่านก็ได้รับรู้เนาะในเรื่องของจุดประสงค์และก็ความหมายของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและก็อธิบายคำศัพท์ต่างๆของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแล้วตอนนี้เราจะมาสืบต่อในมาตราที่4หลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานค้ำประกันสินเชื่อซึ่งว่าการเคลื่อนไหวเวียกงานค้ำประกันสินเชื่อนี้ต้องปฏิบัติตามหลักการดังนี้1ก็คือสอดคล้องกฎหมายและระเบียบการ2ก็คือรับประกันความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้3รับประกันความเสมอภาพและยุติธรรม4ดำเนินบนพื้นฐานการรักษาความมั่นคงทางด้านการเงินและนี่ก็คือมาตรา4สำหรับหลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองมาต่อกันในมาตราที่5ขอบเขตการนำไส้สำหรับขอบเขตการนำไส้ข้อตกลงฉบับนี้นำไส้สำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งรัฐที่เคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับเวียกงานค้ำประกันสินเชื่ออยู่สปป.ลาวนั่นเองก็ถือว่าได้รับรู้เนาะในมาตราที่1ฮอดมาตราที่5สำหรับหมวดที่1กับบทบัญญัติทั่วไปสำหรับข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหล.ณข้อหลวงแห่งจันทร์ลงวันที่31ตุลาคม2024นั่นเอง
8: เจ้าท่านผู้ฟังก่อนที่เฮาจะไปรับฟังหมวดที่2การขออนุญาตดำเนินธุรกิจดังกล่าวนี้ตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านไปรับฟังผลงานเสียงเพลงที่ว่าทางรายการของพวกเฮาได้กะเกียบให้กับท่านผู้ฟังนั้นไปรับฟังกันเลย

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการเพื่อนธนาคารซึ่งถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านขึ้นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขณะนี้อยู่กับแฝงสุรีและบุญมีดำเนินรายการเพื่อนธนาคารในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังมาในระยะนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหลลงวันที่31ตุลา2024ซึ่งวานในระยะผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังอยู่ในหมวดที่1ก็คือบทบัญญัติทั่วไปซึ่งมีตั้งแต่มาตรา1ไปจนฮอดมาตรา5นั่นเองมาในระยะนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอหมวดที่2การขออนุญาตดำเนินธุรกิจ
1: เจ้าสำหรับหมวดที่2การขออนุญาตดำเนินธุรกิจในมาตราที่6รูปการสั่งตั้งเนาะสำหรับบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต้องสั่งตั้งและเคลื่อนไหวธุรกิจภายใต้รูปการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจนี่ก็คือมาตราที่6สำหรับรูปการสั่งตั้งและมาตราที่7การขออนุญาตดำเนินธุรกิจบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งหลักที่มีจุดประสงค์ขออนุญาตดำเนินธุรกิจค้ำประกันสินเชื่อต้องขึ้นทะเบียนวิสาหกิจจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าก่อนหลังจากนั้นจึงประกอบสำนวนเอกสารยื่นขออนุญาตดำเนินธุรกิจนำกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจนั่นเองและนี่ก็คือมาตราที่6และก็มาตราที่7ในหมวดที่2การขออนุญาตดำเนินธุรกิจ
0: เจ้าถือว่าพวกเราก็ได้นำเสนอหลากหลายมาตราของข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับท่อลอลงวันที่31ตุลา2024ซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับจุดประสงค์แล้วก็ความหมายของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อแล้วก็มีการขอบเขตการนำใช้แล้วก็มีการอธิบายคำศัพท์ที่ว่าใช้อยู่ในข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้ก็ถือว่าหลากหลายมาตราและก็ยังมีมาตราอื่นๆที่ว่าพวกเราจะนำเสนอในระยะต่อไปเลยก็คือในมื้ออื่นนั่นอีกเนาะท่านผู้ฟังแต่ก็น่าเสียดายเนาะบุญมีเวลาของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดลงแล้วก่อนจากกันผู้ดำเนินรายการทั้งสองก็คือบุญมีและแฝงสุรีก็ต้องขอขอบใจนำมิตรหักแฟนรายการทุกท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาโดยดีตลอดมาก็ต้องขอขอบใจนำหลายๆและนอกจากนั้นบรรดาท่านที่ว่าได้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารก็ยังได้มีการส่งข้อความหรือว่ามีการโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข021-264-797 021-264-797 เพื่อมาสมการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาให้มีการปรับปรุงหรือว่ามีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาหลากหลายช่องทางและก็มีเพื่อให้รายการของพวกเฮานี้อยู่กับบรรดาท่านไปดุดุดนั่นเอง
1: แม่นแล้วเนาะนอกจากนี้พวกเรายังมีหลากหลายช่องทางให้ท่านได้เลือกติดตามเนาะนอกจากจะมีทางวิทยุแล้วก็ยังมีทางโทรภาพน้ำเนาะท่านใดที่ว่าอยากจะติดตามเนาะรายการของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของเราสามารถติดตามได้กับรายการการเงินเงินต่ายแห่งชาติเสียงออกอากาศทุกๆวันจันทร์เนาะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 11:00 เนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะติดตามข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวก็สามารถติดตามผ่านทางรายการโทรภาพได้นอกจากนี้ยังมีทางเว็บไซต์ของเราที่มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆเป็นประจำเนาะที่ www.pol.gov.la หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้เนาะกับธนาคารแห่งสปป.ลาวถ้าสามารถเข้าไปกดติดตามพวกเราได้เพิ่มเติมหรือว่าจะเป็นช่องทางTikTok เนาะกับ pol_channel แล้วก็ YouTube Bank of the Lawpedia ท่านก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้เพราะพวกเราจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวให้ทานได้รับรู้เป็นประจำเลยเนาะก็สามารถไปติดตามหลากหลายช่องทางสื่อออนไลน์เนาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวได้เพิ่มเติม
0: เจ้าท่านผู้ฟังถือว่ามาฮอดนี่เวลารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
1: บุญมีสุทธิวงศ์นอรา
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขโชคดีจงเกิดมีมิตรหักแฟนรายการทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้น ต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคม

0: 02057554111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทร
1: ์ Laika Colorful Music
2: Welcome to Colorful Music
1: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
2: The program updates world music trend for you

0: บายดีมีรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์กับมือวันปาหัดพอเข้ามาพบมาพร้อมมีรายการนำเสียงเพียงซากลใหม่ๆมาอัปเดตให้มีรายการได้ฟังก็ขอบใจที่ติดตามรายการทุกมื้อติดตามผ่านทางคืน 103.7 ก็ดีหรือจะติดตามผ่านทางคืน94บางคนกระทุนอินไปล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยสามก็สามารถเข้าถึงรายการตอนต้นรายการพวกเขาเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเมืองจันทน์ปักกิ่งผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามือตามัวตาต้ออยากจะไปปิ่นปัวอยากจะทำการผ่าตัดพวกเขามีเซลล์สารให้การผ่าตัดฟรีเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขาเสียค่ายุคค่ายาต่างๆเนาะสนใจก็สอบถามได้เด้อเบอร์มือถือเบอร์020-5755-4111
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ก็เป็นซิงเกิลของสาวๆ Blackpink ใส่ชื่อว่า Go ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่สองในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Deadline ของสาวๆ Blackpink ซึ่งปล่อยผ่านค่ายเพลง YG Entertainment ซึ่งเป็นเพลงที่แสดงถึงความมุ่งมั่นความมั่นใจที่จะก้าวต่อไปโดยบ่หวั่นไหวกับสิ่งใดๆอ่ะ
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลสารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
0: ์ตอนต้นรายการเดินทางพร้อมถังศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทร์ปักกิ่งเกี่ยวกับปัญหาเรื่องตาตามือตามัวตาบ่เห็นหงอยากจะไปปิ่นปัวอยากจะไปผ่าตัดเพราะเฮามีเสียวสารผ่าตัดนั้นฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นเสียค่ายุกค่ายาและอื่นๆที่ปิ่นออมนะ
2: Colorful Music The Best Radio in Town

0: ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Sweet ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: สำหรับผู้ใดต้องการแพ็กเกจที่สามารถแบ่งปันกันใส่ทั้ง Data ทั้งเบอร์โทรเป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งในบริการเบอร์ตึมเงินนะเนาะก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวจริงไหมเว้าให้ฟังว่ามันมีแพ็กเกจ2แพ็กเกจที่เฮาสามารถเฮ็ดแบบนั้นได้แพ็กเกจ 100,000 กีบเอิ้นว่ายิ้มกับ Family Package มี data ให้45กีบมีนาทีโทรในเครือข่ายให้100นาทีแล้วเฮาสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แปลว่าเอา3เบอร์สมัครแพ็กเกจเดียวแล้วก็ไซต์ data และก็นาทีโทรแบ่งกันไซต์อีกเติมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 มี data 70กิกมีนาทีโทร150นาทีอันนี้ไซต์ต่อมือบอบอต่อเดือนเด้อเป็นแพ็กเกจต่อเดือนโต 150,000 นั้นเนาะสามารถแบ่งปันกันไซต์ได้5เบอร์ก็คือความสะดวกคือการตอบโจทย์เฉพาะผู้ใดทีต้องการอยากจะแบ่งปันกันไซยากจะประหยัดอะเนาะไซซื
6: ้อฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน
5: แพ็กเกจหนึ่งแล้วแบ่งปันกันไซได
7: ้ You are listening to Colorful Music. Enjoy!

0: colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทะโลคมลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: สลองลาวทะโลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะโลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะโลคมทะโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้
4: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณได
5: ้โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทิตต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: บริการลาวโทรคมมีหลายบริการอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ใช้บริการอย่างสะดวกสบายระยะนี้ก็เชื่อเป็นระยะท่องเที่ยวเลยถ้าว่าทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยวการแนะนำให้เพิ่นใช้เวลาที่เพิ่นเดินทางมาบ้านเฮาเนาะใช้ซิมเพิ่นว่าทูริสซิมหรือว่าซิมใจดีถ้ามาอาทิตย์หนึ่งแนะนำให้เพิ่นใช้ตัว10กิกะบอกว่าซื้อซิมใจดีได้เฉพาะอาทิตย์หนึ่งเพิ่นก็เอาให้หมุนค่านำนั้น 80,000ส่วนครึ่งเดือนก็มี 95,000 มี 15 กิกให้ใช้เดือนหนึ่งนั้น 125,000 มี 30 กิกให้ใช้สะดวกสบายเนาะเวลาที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นก็อยากติดต่อสื่อสารเบิ่งหั่นเบิ่งนี่ฉะนั้นแนะนำให้เพิ่นใช้ทูริซิมเด้อในเครือข่ายเราโทรคมซึ่งสามารถสั่นหา ผ่านบูธของเหล่าโทรคมหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ผลงานของเอดชารันเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Surprise นะเอดชารันก็นักร้องสาวอังกฤษนักร้องนักแต่งเพลงแล้วเพลงนี้ก็ออกเป็นเวอร์ชันอินเดียนน้อยนึงนะจังหวะก็ได้ใจกิ่งไม้มากก็เป็นเพลงเก่าบอกระบอกเก่าได้มีรายการนะเป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่ซองผ่อนสาวห้าน Exploding like fireworks in the sky ก็ถือว่ามักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้นั่นล่ะยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสาย

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: are listening to colorful music enjoy
5: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: เพลงนี้ก็ฟังซาซาเย็นๆนะเนาะเป็นผลงานของ Bruno Mars ใส่ Silveries It All ปล่อยในวันที่27นะ27เดือนซองที่ผ่านมาชื่อว่าเป็นซิงเกิลที่ซองอ่ะในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Romanticซึ่งซิงเกิลทำอิทในอัลบั้ม Romantic ของ Bruno Mars นั้นก็เป็นซิงเกิลที่ใช้ชื่อว่า I Just Might ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกตึมหนึ่งซิงเกิลในอัลบั้มตัวนี้คิงแม็กก็เข้าไปเบิ่งอยู่ในชาร์ตรายชาร์ตทั่วโลกเป็นเพลงฟังง่ายๆเย็นซึ่งอธิบายว่าอีกฝ่ายนั้นทุ่มเท There is nothing I won't do I risk it all บ่มีสิ่งใดที่จะอีกฝ่ายบ่เฮ็ดได้อะเนาะคันถ้าว่าเฮ็ดเพื่อคนที่ตัวเองรู้สึกดีอะยังยืนเลือกเกินว่า I risk it all ถึงจะเสี่ยงก็กล้าเสี่ยงเต็มหอยประมาณนี้ผู้ได้มากกับชื่อซื้อไว้เพลงนี้ใส่ชื่อว่า Risk It All เดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์นมิวสิกอยู
1: ่ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ตลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
4: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้น รหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็คเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็คเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็คเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปห้าบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดห้าดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบของเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็คเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไป2มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สำหรับผู้ใดต้องการแพ็กเกจที่สามารถแบ่งปันกันใช้ทั้งดาต้าทั้งเบอร์โทรเป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งในบริการเบอร์ตึมเงินนะเนาะก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวจริงไหมว่าให้ฟังว่ามันมีแพ็กเกจซองแพ็กเกจที่เขาสามารถเห็นแบบนั้นได้แพ็กเกจ 100,000 เกียบเอิญว่ายิ้มกับ Family Package มี Data ให้45กิกมีนาทีโทรในเครือข่ายให้100นาทีแล้วเขาสามารถแบ่งปั่นกันใช้ได้3เบอร์แปลว่าเอา3เบอร์สมัครแพ็กเกจเดียวแล้วก็ใช้ Data และก็นาทีโทรแบ่งกันใช้อีกเติมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 มี Data 70กิกมีนาทีโทร150นาทีอันนี้ไซต์ต่อมือเบาๆต่อเดือนเด้อเป็นแพ็กเกจต่อเดือนโตแซน 50,000 นั้นเนาะสามารถแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์ก็คือความสะดวกคือการตอบโจทย์เฉพาะผู้ใดที่ต้องการอยากจะแบ่งปันกันใช้อยากจะประหยัดอ่ะเนาะไซต์ซื้อแพ็กเกจ1แล้วแบ่งปันกันใช้ได
3: ้เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

ป็นผลงานของ Taylor Swift ถ้าว่าผู้ได้ติดตามเทรนด์ของ World Music คงจะทราบว่า1ใน10ซิงเกิล1ใน10ของ Taylor ที่ปล่อย2025ใส่เสื้ออัลบั้มมา The Life of a Showgirl แล้วเพลง Elizabeth Taylor ก็เป็นซิงเกิลในอัลบั้มใหม่ของหนังนี่ล่ะก็หยิบมาให้รายการได้ฟังมาอัปเดตกันไปกับเพลงใหม่ผ่านทางนี้103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: ลองลาวทะลุคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
2: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
4: ลาวโทรคม

าขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการติดตามได้ทุกมื้อนั่นล่ะผ่านคืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีรายการก็ยังสามารถติดตามผ่านทางคืน94หรืออีกตึม1ซองทางสามารถล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์ของมิตรเวกระจายเสียงแห่งสารพวกเราโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่103เด้อกับเราโทรคมมีรายการสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลต่างๆสำหรับผู้ใดหากดทูนอินมาตอนนี้มีรายการเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ขอบใจเด้อที่ติดตามหาฟังทูนอินเข้ามาติดตามรายการพวกเฮาซึ่งทำการกระจายเสียงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสารนครหลวงเวียงจันทน์ทรงกรุงไปยังทุกคนติดตามอยู่ต่างแขวงก็ดีหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ได้นอสามารถล็อกอินเข้าไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์เมื่อติดตามอยู่ต่างประเทศเว็บไซต์ของวิทยุพวกเฮานั้นก็แมน www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงรายการพวกเฮาได้ทุกแจ่มุมโลกเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันเข้ามาฝังผลงานของ Lady Gaga Garden of Eden น่ะหยิบมาให้มีรายการได้ฟังอ่ะมาฟังนำกันก่อนมีรายการ

0: เสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านมวลสื่น
1: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลมบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้นําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากีอ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 MHz วิทยุแห่งศาสตร์เด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
0: ้เอาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสกันแล้วเป็นมื้อวันที่25ของเดือนมิถุนายนมื้อขึ้น11ค่ําเดือน8พ.ศ. 2569วันพฤหัสแล้วเด้มื้ออื่นก็เข้าสู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนาะการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างบ่หยุดยั้งดอกไม้ยอมเปลี่ยนสีวันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงคนเฮาก็เปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอาค้าขายง่ายมือถือกฎหมายเด้อเสียพันธะมอบภาษีแม่นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาเฮามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเด้เหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแน่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449และ 020-885-5599 020-885-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาข่าวดีสำหรับทานที่ใส่ใจสุขภาพปัจจุบันนี้การดูแลสุขภาพบ่ได้จบเพียงแต่การเลือกผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างตัวเนืองเมื่อทานเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดทานจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมติดตามสุขภาพและการให้คำปรึกษาจากเชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่พบปะสมาชิกอย่างสม่ำเสมอนี่แม้นอีก1จุดเด่นที่บ่ได้เน้นเพียงแต่ดูแลสุขภาพแต่ยังให้ความสำคัญกับการติดตามผลการในความรู้และการสร้างวินัยในการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นมีสุดทดลองสุด10วันสุด15วันให้เลือกส่วนที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบตัวเนืองก็มีสุด30วันสุด3เดือนสุด6เดือนเพื่อความสะดวกในการวางแผนดูแลสุขภาพยิ่งเข้าร่วมโครงการตัวเนืองยิ่งมีโอกาสรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆจากทางโครงการพอสุขภาพที่ดีบ่ได้เกิดจากการดูแลเพียงมือเดียวแต่เกิดจากการดูแลที่สม่ำเสมอและมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่มื้อนี้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการตัดสินใจของท่านโทรสอบถามเลยเนาะเข้าร่วมโครงการดีๆนำพวกเขาบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-885-5599020-885-5599ตลอดชีวิตเฮาหาเงินเพื่อครอบครัวหาเงินเพื่อลูกหาเงินเพื่ออนาคตแต่กับลืมดูแลสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสุขภาพมื้อนี้มีพ่อแม่พ่อตู้แม่ตู้พร้อมทั้งประชาชนลาวบรรดาเฝ้าจำนวนหลวงหลายกำลังให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพอย่างตัวเนืองพอการเข้าร่วมง่ายบ่ต้องกวดสุขภาพบ่ต้องตอบคำถามที่ซับซ้อนและเปิดโอกาสให้หลายคนได้เข้าร่วมตามเงื่อนไขของโครงการพิเศษยิ่งกว่านั้นสมาชิกยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้และการติดตามจากทีมงานอย่างต่อเนื่องหลายคนเริ่มจากการดูแลตนเองจากนั้นก็ชวนคนในครอบครัวเข้าร่วมเพราะเขาเห็นว่าสุขภาพดีแม่นกำไรของชีวิตและสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องยังมีสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขของโครงการอย่ารอท่าให้เวลาผ่านไปอย่ารอท่าให้สุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดบ่แม่นรถบ่แม่นเฮือนแต่แม่นสุขภาพของเฮาเองเอาสอบถามรายละเอียดไปได้เนาะที่บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-885-5599 020-885-5599
3: เอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฟังลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลับกันสักก่อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานย่างซ่าซ่าเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
2: มาฟังนิทานเรื่องเต่ากับลิงเป็นคือแน่ใดเชิญทานติดตามมาฟังและหับความอภิรมสำราญได้เบ้ยเบาปานเปิดลำเลืองลูกหลานลาวชาวคณะเห็นไหมเห็นว่าชาวคณะตัวมีคณะเดียวมาตัวกันสาวคณะเม็ดตู้แดงนั่งท่าเบิ้งเมื่อคืนบ่เห็นเห็นคณะเดียวโอ้มันก็ตัวกันแล้วเด้อเนี่ยมันว่าว่าสาวคณะมันยี่มีห้ามันอย่างนี้มันคณะเดียวนี่แหละคณะบักหัวเขียวนี่เหมือนว่าบักหัวเขียวพระเอกเขียนผ้าหัวผ้าเขียวอยู่

0: เออตะกี้ตะก่อนปังฮอกจ้อนบ่มีหางพุ่นแล้วผักยางอ่างหน้ายังบ่มีหากสมัยขี้คันคากเป็นพญาไอ้เต่ากับไอ้ลิงกังได้แหกเสี่ยวน้ำกันซะละได้เพิ่นก็สัญญาเป็นเสี่ยวกันเพื่อว่ามีความกังวลสุดจนใจสิได้เพิ่งพาอาศัยกันไอ้เต่าสัญญาว่าจะเป็นผู้ป้องกันเฝ้าประตูทางน้ำและจะเป็นผู้เป้ไอ้ลิงในเวลาข้ามน้ำลำเชต่างๆส่วนไอ้ลิงกังนี่ก็ได้สัญญาคือกันว่าจะเป็นผู้เฝ้าประตูทางบกและจะเป็นผู้พาไอ้เต่าเดินดงด้านป่าหากินมากไม้ที่สุกหอมหวานต่างฝ่ายต่างมีดีคนละทางเนาะเป็นคือนั้นอยู่มามื้อนึงนี่แล้วไอ้ลิงกังก็ตื่นแต่ดึกสั่งลูกสั่งเมียแล้วก็บ่พาปลาหมอกไปหาไอ้เต่าตั้งแต่ไกลบ่ทันขันพุ่นล่ะเมื่อฮอดเฮือนของเต่าก็จะหุ่งพอดีพอแต่ไปฮอดแต่แคมหัวบ้านไอ้ลิงก็คิดอยากอวดว่าตนเองเป็นผู้รู้มันตื่นแต่เช้าจึงฮ้องใส่ไอ้เต่าทันทีแล้วว่าเสี่ยวเอ้ยเสี่ยวเสี่ยวเต่าเฮ้ยตื่นแล้วบ่เนาะคือว่าตื่นสวยแท้ฝ่ายไอ้เต่าได้ยินเสียงแล้วนั่นก็โอ้ว่าตัวนอนกับเมียอยู่คึดอยากไห้เสียวก็ยืดคอออกจากอ่องยาวแคล็ดเกือบชอกเครื่องแล้วก็จึงห้องตอบไอ้ลิงไปว่าโอ้ตื่นกันละเด้โอ้น้อคือว่ามาแต่เศร้าแต่เสียแท้มีข้าวดีบ่เนาะว่าซั่นซะทางไอ้เต่าถามคืนไอ้ลิงเลยว่าคุณน่ะห่วยก็มีละบ่มื้อนี้เฮาสิพาเสี่ยวเอาสิส่วนเอาเสี่ยวนี่ไปขึ้นกินหมักไผ่ได้บ้าหมักไผ่กำลังสุกแล้งตึงๆดีได้ตั้งแต่กกสุดปลายเป็นตาแซ่บเชียวเอ้ยโตสิไปบ่หัน
1: ว่าซั่นนี่ไอ้เต่าของว่าหมักไฟอยู่แล้วก็ได้ตอบขึ้นทันทีว่า
0: เอออยากไปก็ละเด้แต่ว่าเอ็ดแนวเด้อล่ะเชียวเอาขึ้นต้นไม้บ่ได้เด้บ่คือเชียวก็ละเด้
1: เต่านี่เต่าเป็นเต่าเสียงขวางมันไม่ธรรมดาไอ้เลี้ยงยกขาหน้าขึ้นแล้วก็ว่า
0: เฮ้ยอย่าวิตกกังวลนะเฮ้ยเรื่องนั้นเฮาสิรับภาระเอง
1: ว่าแล้วก็เต้นสักขยงโค้งเคงขึ้นต้นไม้ข้างเฮือนของไอ้เต่าทันทีเพื่อแสดงแผงฤทธิ์ว่าตนเองเข้มแข็งแห่งกะให้เสี่ยวเต่าได้เห็นกับหน้ากับตากับได้เห็นได้ยินกับหูกับตาว่าแล้วก็ชวนกันไปแล้วไอ้ลิงกังกับไอ้เต่าก็ได้ชวนกันไปหลังจากนั้นคราวหนึ่งไอ้เต่ากับไอ้ลิงก็พร้อมกันออกเดินทางไปหากกหมอกไฟไอ้เต่าเอาธงยามไปน้ำธงพายพอคิดว่าเมื่อกินอิ่มแล้วก็จะเก็บเอามาต้อนลูกต้อนเมียตื่มอีกชวนไอ้ลิงกังก็ได้เอาธงยามไปนำคือกันไอ้ลิงกังลิงกังนี่ก็เอาธงยามไปนำคือกันเป้าหมายกับกินอิ่มแล้วก็จะเก็บมาคือกันคันไปฮอดกกหมักไฟแล้วไอ้ลิงกังก็ได้เว้ากับไอ้เต่าว่าเฮ้ยเสี่ยวอันทาอยู่นี่เด้อเฮาจะไปเทิงผู้พุ่นได้เบาแล้วลิงกังก็ขย้องขึ้นไปจับเอางามไม้ที่กองลงมานั้นแล้วก็ฟ้าวขึ้นไปย่องว่องย่างว่องไวจนเหลียวนำกับบ่ทันไอ้เต่าเห็นนั้นก็งึดง้ออัศจรรย์เพราะว่าเฮ็ดนำเขาบ่ได้ชำนาญพอไผพอลาวได้เนาะความเก่งกะน้อยบ่นานปรากฏว่ามีอันใดอันหนึ่งตกลงมาเซนต่อหน้าของไอ้เต่าดังปักบัดเดียวไอ้เต่าเก็บเอามาเบิ่งจึงฮู้ว่าแม่นเปลือกหมักไฟที่ไอ้ลิงกังกินแล้วเปลือกหมักไฟสืบต่อตกลงมาดังปอกแป๊กปอกแป๊กไอ้เต่าเห็นแนวนั้นก็น้ำลายปูดออกจึงแงนหน้าขึ้นไปเบิ่งเสี่ยวห้องใส่เสี่ยวเลี้ยงที่อยู่ถึงต้นไม้หมักไฟว่ะอยู่ถึงต้นหมักไฟว่ะโอ้เสี่ยวโตก็อยู่ถึงหมักไม้ก็เลยได้เนาะบิดเอาจัก 2-3 พัวทิ่มลงมาให้เฮาได้เด้แต่ก็มิดบ่ได้ยินเสียงตอบจากไอ้ลิงเลยเปลือกหมักไฟก็ยังสืบต่อตกลงมาอ้อมข้างอ้อมเอวของไอ้เต่าอยู่บ่ขาดเมื่อเป็นดังนั้นไอ้เต่าก็คิดสงสัยว่าไอ้ลิงนี่ลืมหรือว่าคิดพาโลตัวเองบ่ว่าซั่นซะลืมว่าเอาเต่ามานำในขณะนั้นไอ้ลิงกังก็มัวเมาเลือกกินหมักไฟด้วยหน่วยสุกๆอยู่คนเดียวเลยโดยบ่คำนึงถึงไอ้เต่าซ้ำส่วนกันมาไอ้ลิงกังกินอิ่มจนท้องสิแตกสวดออกมาทั้งสองข้างแก้มทั้งสองก็ตึงออกทงก็เต็มจนแบนออกมานอกจากนั้นก็นอนพักผ่อนเพื่อให้กระเพาะเฮ็ดเวียกอยู่ถึงงามไม้ด้วยความสบายใจส่วนไอ้เต่าของท่ากินหมักไฟจนตะเวียนเที่ยงก็บ่ได้กินจักหน่วยทั้งท้องก็ห้องโกกๆ เพราะบ่ได้กินหยังมาแต่เช้าพุ่นไอ้เต่าท่าดนลายก็บกก็เกิดสูนขึ้นมาใบหน้าแดงหึดๆแล้วแดงหุนๆแหละเมื่อฮู้ว่าตนถูกเสี่ยวตัวจากนั้นก็คิดแผนหนึ่งเพื่อจะจัดการกับบักเสี่ยวทรยศระวังทรยศคิดแผนแล้วแล้วก็คิดในใจว่ามึงเด้อมึงระวังมึงเด้อบักเสี่ยวสันดานซั่วนี่กูต้องจัดการกับมึงจนถึงขั้นที่สุดว่าแล้วก็หนีป้าไอ้ลิงโดยด้วยความใจให้หน้าคดหน้าคอเข้ากับเฮือนกลับมาเฮือนว่าแล้วก็หนีปลาลิงด้วยความใจให้หน้าคดหน้างอมาเฮือนพอฮอดกลางทางก็คุดขุมอยู่พื้นดินได้บ่นี่ไอ้นี่พอฮอดกลางทางก็ยังมีแหงอยู่คุดขุมอยู่พื้นดินเอาดินปกตนเองไว้ปล่อยแง่ปล่อยหางแง่ออกมาคาข้อมือห่างใส่ไอ้ลิงป่านว่าสายชนวนระเบิดพุ่นละว่าซั่นซะตะเวนค่อยคำลงมาไอ้ลิงตื่นนอนแล้วก็บ้าคิดตื่นนอนมากินหมักไฟซ้ำทายอีกจักหน่อยก้อนว่าสันซะจึงค่อยๆคานลงมาจากต้นไม้ต้นหมักไฟคันโบเห็นไอ้เต่าอยู่หันก็ตกใจหูตั้งตาแลพอย่านเสือโคงจะมาเมียนคอตนเองกับปะนั้นย่านเสือมากินได้บ่นี่จากนั้นก็เฝ้าแลนตาตีตาลานนำหาไอ้เต่าย่างกระฟุบกระฟาบเหงื่อไหลไขย่อยมาฮอดกลางทางก็เตะสะดุดห่างไอ้เต่าที่ห่างไว้นั่นแหละวันนี้ก็เลยล้มงายท้องปังง้างหัวด่วนกวาดไปรถหมักไฟเฮียสะฟงไปทั่วทีบทั่วแดดทงหมักไฟเพิ่นกระไดเฮียสะแล้วไปพ่อทงหมักไฟก็สะไปพ่อหมักไฟส่วนไอ้เลี้ยงฮอดบ่สนน้ำทงหมักไฟซับเพราะว่าย่านตายได้เปิดตายอัดลาดวิลิงเวนมันไวไอ้เต่าสัมผัสทำทาห้องคือเสียงเสืออีกได้บัดนี้ขอเกือไอ้ลิงได้ยินก็ยิ่งยันตัดตีนมาเพราะเราบ่ใช่ตีนเลี้ยงแล้วว่าซั่นซะสุดยุดเหยียดกลับฮอดบ้านบ่กล้าสิเหลียวหลังซ้ำเพราะว่าคิดว่าเป็นเสือย่านแห้งว่าซั่นซะเมื่อฮู้ว่าไอ้ลิงกังหนีไปไกลแล้วไอ้เต่าก็ค่อยๆคานออกมาจากขุมด้วยความสนใจเก็บเอาหมักไฟยัดใส่ถุงแล้วก็จึงเดินทางกลับบ้านพอมาฮอดข้างบ้านก็เห็นไอ้ลิงแลนมาต้อนเวลานั้นไอ้ลิงเห็นไอ้เต่าพายถุงหมักไฟจนหลังกงคงนุ่งมาก็คิดประหลาดใจเลยห้องมาใส่ไอ้เต่าว่าโอ้ยได้ร้ายแท้เนาะเฮ้ยเอาอยู่ใส่หันคือพาลึกแท้คือว่าได้ร้ายแท้เนาะเนาะว่าซะนี่ทางไอ้เต่าก็เลยตอบว่าโอ้เอาอยู่กกไตก็ละเด้ไอ้เต่าตอบโดยบ่เหลียวหน้าเบิ่งลิงอีกเลยสั่งแฮงแต่กูอดบ่ได้จึงเหลียวหน้าเบิ่งลิงแล้วก็จึงถามว่าเสี่ยวได้ได้หลายบ่ล่ะไอ้ลิงหน้าแดงซีดขึ้นกระบาดแล้วก็เพี้ยนตอบไปว่าโอ้ยสิได้หลายเนื้อได้เนาะแนวผ้าแล่นน้ำโตผ้าแล่นน้ำโตชุมตูหรือผ้าหรือแล่นน้ำว่าซะมีฮอดชุมตูบัดนี้ตกมาฮอดยามทางให้นะไอ้เต่ากับไอ้ลิงก็ผัดตกลงปลงใจกันบัดนี้ไปเฮ็ดให้แปะกันอีกเมื่อทางไปได้ครึ่งนึงแล้วไอ้ลิงก็ถามไอ้เต่าว่าเฮ้ยเสี่ยวอ่อนปุ๊กเถียงให้ใส่บ่นได้เฮ้ยทางไอ้เต่าก็เลยเว้าขึ้นว่าโอ้ยบ่จําเป็นปุ๊กดอกเฮาสิขุดหูลงไปพื้นดินมันเย็นดีกว่าเต่าตอบไปได้ซั่นได้แล้วก็เลยถามไอ้ลิงตื้มไปว่าแล้วเสี่ยวนี่สิปุ๊กบ่เด้อล่ะทางไอ้ลิงเลยตอบไปว่าโอ้ยเฮานี่ก็บ่ปุ๊กเถียงให้หยังดอกเฮ้ยเฮาสิจงกกหมักเดือนี่ไว้เป็นบ่อนพักผ่อนต่างเถียงเฮ้ยต่างเถียงเลยไอ้ลิงก็ตอบคือจังซั่นคันสองเสี่ยวทางให้เรียบร้อยแล้วก็คล้องท่าให้ไม่ตายแห้งจึงชวนกันไปจุดพอไปฮอดให้ไอ้เต่ากับไอ้ลิงก็ตกลงกันว่าให้เปลี่ยนจุดให้กันเนาะให้เปลี่ยนจุดให้กันคือว่าไอ้เต่านี่จุดให้ของไอ้ลิงและไอ้ลิงให้ไปจุดให้ของไอ้เต่า และจุดคนละเถื่อเวลาจุดให้ผู้ใดผู้นั้นแม่นพักพรอย่างสบายเป็นเสี่ยวกันเด้แปลว่าช่วยกันทันทีก็ได้ตกลงจุดให้เต่าก่อนกันตกลงกันแล้วไอ้เต่าก็ลงมือพื้นดินเอาเลิกในเด้เนาะไอ้ลิงเอิ้นใส่ไอ้เต่าว่าเฮ้ยจูดได้แล้วบ่เสี่ยวหันทางไอ้เต่าก็จัดแจงแปลงบอนอยู่คักแน่แล้วก็ห้องขึ้นมาใส่เสี่ยวลิงว่าเออจูดได้แล้วเสี่ยวเอ้ยได้แล้วเด้ในทันใดนั้นไอ้ลิงก็เอาไฟจูดให้ไอ้เต่าบ่พอขาวไอ้เต่าก็หมดเกี้ยงแล้วให้ไอ้เต่าเกี้ยงไม่ล้อยบ่เหลือจักอย่างเมื่อไอ้ลิงห้องใส่ว่าเมื่อไอ้ลิงห้องใส่ว่าเฮ้ยเสี่ยวเอ้ยขึ้นมาได้แล้วไอ้เต่าก็ม่นขึ้นมาจากพื้นดินเห็นไห้ของตนไม่ดีก็ดีใจ
0: และก็หัวเตอะหัวตึนไปชั้นละได้เต้นขึ้นพร้อมบัดต่อจากนั้นก็ฮอดเพียนจูดไทของไอ้ลิงไอ้ลิงก็ขึ้นเมื่อพักผ่อนนอนสบายอยู่ถึงกกหมักเดือของท่าเบิ่งไฟใหม่ให้ของตนเมื่อได้ยินไอ้ลิงเอิ้นลงมาให้ไอ้เต่าเริ่มจูดไอ้เต่าก็เฝ้าจูดทันทีแล้วก็จูดเตะตีนให้ขึ้นมาต่อมาบ่โดนไฟใหม่วะเป็นแปลวสูงคุ้งฟ้าเมื่อไฟใหม่ลามมาฮอดกลางเครื่องให้เปลวไฟก็ลามขึ้นทั้งปลายกกหมักเดือควันไฟปุ้มใหญ่ก็กุ้มขึ้นพึกใส่ตาไอ้ลิงมืดบ่เห็นทีบไอ้ลิงห้อนหนวนวายก็มีแต่เต้นสักขโยงไปมาตามงาบักเดือคันไฟลวกตัวไอ้ลิงก็เลยลุดจากงาบักเดือตกลงมาใส่กองไฟตายกับบ่อนคันไฟหมดแล้วไอ้เต่าก็ห้องขึ้นใส่ไอ้ลิงห้องขึ้นใส่ไอ้ลิงให้ลงมาแต่บ่ได้ยินเสียงไอ้ลิงตอบไอ้เต่าห้องปั่นได้ก็มิดจ้ายคิดสงสัยจึงเฝ้าไปแงนหน้าขึ้นเบิ่งปลายกกหมักเดือก็เห็นไฟลวกล้นจนใบหมักเดือแห้มหมดบ่เห็นไอ้ลิงก็ตกใจเวลานั้นพอดีเลือดตาเห็นไอ้ลิงนอนตายละง่องอยู่ดำปี้ๆอยู่ข้างกกหมักเดือจากนั้นไอ้เต่าก็เอาศพของไอ้ลิงเมื่อเฮือนขึ้นเมื่อเฮือนแล้วก็ปรึกษากับเมียว่าสิกินหรือสิฝังทิมโอ้เต่าสิกินนอดเชียวคันสิฟังก็คิดเสียดายจึงตกลงกันคั่วไอ้ลิงกินซะแล้วแต่บ่ให้ไผฮู้เด็ดขาดย่านตำรวจจับเมียไอ้เต่าก็ได้บอกลูกว่า
2: เออคันมีเผอมาถามว่ากินหยังหั่นก็ให้ตอบว่ากินลินเด้อกินลินเด้ออย่าว่ากินลิงกินลินกิงลิน
0: คันกินตีนก็ให้ว่าติงลินคันกินตีนก็ให้ว่าติงลินคันกินหางก็ให้ว่าหิงลางหิงลางเพิ่นว่าซั่นคันมันกินหางให้ว่าหิงลางคันหูให้ว่าหิงลูคันกินหำก็ให้ว่าหิงลำเล่นอื่นโอ้ยแม่นเว้าปีนจนหมดคันมีคนถามลูกเต่าแม่เต่าก็บอกคือจังซั่นแหละให้เว้าปีนคันว่าถามว่ากินหยังก็ให้ว่ากินกิ่งลิ้นคันว่ากินตีนก็ให้ว่าติงลิ้นคันกินหางก็ให้ว่าหิงลางคันกินหูให้ว่าหิงลูคันกินหำก็ให้ว่าหิงลำเล่นอื่นหลายมื้อต่อมาเมียลิงบ่เห็นผัวมาย่าวมาเฮือนก็คิดสงสัยแล้วจึงแต่งให้ลูกมานำซอกอยู่เฮือนไอ้เต่าคันมาฮอดพอดีเห็นลูกไอ้เต่าพร้อมกินข้าวอยู่คนเดียวลูกไอ้ลิงก็เลยถามลูกไอ้เต่าว่ากินนั่นข้าวกับหยังเนาะเนาะลูกไอ้เต่าซึ่งกินข้าวกับลิงก็ตอบว่าก
2: ินติงลับเลยติงลับ
0: เมื่อได้ความแนวนั้นแล้วลูกไอ้ลิงก็เมื่อเราตัวแม่ฟังเมียไอ้ลิงคิดพิจารณาโดนเติบจึงสวดหู้แปลว่าความแปลความออกเลยบอกลูกว่าคําว่ากินติงลับแม่นกินตับลิงตับพอเจ้าหันแล้วว่าซั่นซะเว้าแล้วทั้งสองแม่ลูกก็ฮ้องให้ฟดฟีนี้นั้นขึ้นทางเมียลิงนี่โอ้แปลได้คําปีนนับแต่มื้อนั้นมาเมียลิงก็คิดแก้แค้นแทนผัวจึงออกไประดมญาติพี่น้องและกำลังภายนอกมาฆ่าครอบครัวไอ้เต่าตูว่าไอ้เต่าตั้งแกล้งฆ่าพวกตนเองบ่ดลเมียไอ้ลิงก็มีกำลังหลวงหลายในนั้นมีลิงน้อยลิงใหญ่มีกระหอกกระแตมีหนูและสร้างใหญ่ตัวนึงคันกาเกียมครบถ้วนแล้วก็ยกทัพมาหาเฮือนไอ้เต่าลดแล้วไอ้กระทางฮู้ในนั้นเฝ้ามารายงานไอ้เต่าไอ้เต่าจึงพาครอบครัวอพยพลงไปอยู่ก้นบึงใหญ่โดยอาศัยไอ้กระปูเมื่อยกกำลังทับมาบ่เห็นไอ้เต่าเลยฮู้ว่าย่ายลงอยู่บึงจึงพากันไปหาบึงได้บัดนี้จึงพากันไปหาบึงให้ไอ้สร้างใหญ่ลงเกือกและสะน้ำในบึงออกให้แห้งเมื่อแห้งลงฮอดคาใดก็ให้ลิงน้อยลิงใหญ่ขวดง่ายก้อนหินออกเพื่อซอกหาจะฆ่าไอ้เต่าต่อมานำได้บกแห้งลงสักไส้ยังเพียงหลังตีนไอ้สร้างไอ้สร้างจึงลงเกือกแล้วหวังจะเอาความนักของตนเต็งใส่ไอ้เต่าให้ตายเวลานั้นไอ้เต่าหมดปัญญาจึงคานไปขอเพิงไอ้กระปูไอ้กระปูคิดสงสารไอ้เต่าว่าถูกเบียดเบียนจึงระดมลูกเมียและญาติพี่น้องพร้อมทั้งกุ้งและปลากระทงหุ่มมาหากันแทงและหนีบท้องหนีบหำของไอ้สร้างไอ้สร้างทนบ่ไหวก็ฟ้าวปบออกจากบึงในทันใดนั้นนำผัดยืงขึ้นมา
1: ท่วมเอาลิงน้อยลิงใหญ่ทั้งกระหอกกระแตตายเกือบหมดจากนั้นก็พากันยกทัพกลับคืนด้วยความหมดหวังขันหัวศัตรูหนีทัพกลับไปแล้วไอ้เต่าก็ขอบอกขอบใจนำครอบครัวกระปู่และเพื่อนมิตรอื่นๆโอ้บ่แม่นธรรมดานิทานลิงกับเต่าบ่คือนิทานคนมีหลายลบหลายเต่าเว้าว่ากันฟังนี่ล่ะความบทสามัคคีมันก็เป็นอย่างสั้นระวังสัญญาสาบานความมั่นหมายเป็นเชียวหักเชียวแพงมีสุขความสุขมีทุกข์ความทุกข์มีกินมีแบ่งแต่แล้วก็มาลืมกันเนาะเพิดเพลินไปเกินขอบเขตแต่ก็ยังเดชบุญยังมีการช่วยเหลือกันอีกย้อนไอ้เต่าไปขอความช่วยเหลือจากกระปูกระปูก็คือว่าละสัตว์ในน้ำน้ำกันก็เลยว่าช่วยเหลือกันได้เต่านี่ก็เครื่องบกเครื่องน้ำได้คันสิเว้ากันได้เอ้า
3: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
4: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-565-599 020-88-565-599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียว วินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติบ

เที่ยวค้อนกันงามดีนอกจากนั้นยังมีอยู่หลายป่าพี่น้อง

了的哟，要是你送到哪，树外树米那片红哎，树蹦不蹦爬，树米很困。来吧。

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี่นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลก
2: เนื้อตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
3: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449020-8856-5599
0: โนนี่เอ็นไซโนนี่เอ็นไซท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามือซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูญเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี่เอนไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันโนนี่มีมาดนนานกว่า2,000ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่า แรงผูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9549 544-9549
4: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะเจาะลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
5: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์
6: ตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงสวรรณเขตไปล้มสายกับทานสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตท่านจะไปฮู้ว่าทั้งแขวงสวรรณเขตนี้ได้มีการจัดพิธีปลูกต้นไม้และวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วบ่เพิ่นได้กําหนดคือมื้อใดหรือว่าเพิ่นจัดผ่านมาแล้วและแผนการทั่วแขวงนี้เด้เบิดปีนี้จะปลูกต้นไม้หลายหน่อยปานใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีทานสุนันทา
7: จ้ะสบายดี
6: เจ้าเป็นจังได๋น้อทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติละบ่แล้วก็วันเคียงคู่ใส่กับวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะวันที่5มิถุนายนนี้ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นได๋ใดเน่เจ้า
7: เจ้าๆสวรรณเขตพวกเฮาก็ได้จัดแล้วได้จัดเป็นทางการแล้ว
6: เฉพาะทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมหยังแน่แล้วก็แผนการปลูกต้นไม้เด้เจ้า
7: เจ้าเมื่อวานนี้เนาะก็ได้จัดอยู่2สถานที่ใหญ่ๆหลักๆเนาะและสถานที่ทำมิตรละแม่นพวกเราจัดอยู่แข่งนี้โดยแม่นทางแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับนครไกรสอนพรหมวิหารที่เป็นเมืองเป็นนครของแข่งสวรรณเขตนี้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนาะอยู่เขตกันเจือนแคมของนี่เป็นเขตพัฒนาของเมืองของนครของแข็งสัสๆแต่พวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมปลูกไม้การปลูกไม้ละแม่นพวกเฮาปีนี้แม่พวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่อยู่ในอันเขตดังกล่าวหั่นรวม50กว่าต้นนี่แหละพิธีปลูกเมื่อวานนี้โดยแม่นการนําแข็งการนําเมืองบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและบรรดาต้นไม้หั่นก็มี8ชนิดเนาะที่พวกเฮาปลูกหลักๆก็แม่นต้นไฮเนาะต้นไฮ23ต้นต้นดู15ต้นนอกนั้นก็แม่นมีต้นน่ะกากะเหล่าเนาะต้นคูนต้นกระโดนน้ํากระโดนโคกรวมทั้งหมดประมาณ52-53ต้นพวกเฮาปลูกเมื่อวานนี้และหลักๆการปลูกอยู่ในเขตดังกล่าวหั่นละแม่นมันติดพันกับการรักษาเขตดินแดนรักษาเขตกันเจือนเนาะรวมทั้งการให้ห่มเงาอยู่ในเขตพัฒนาเขตแคมของหั่นและจะสังเกตเห็นว่าเทื่อนี้พวกเฮาปลูกไม้ไฮเนาะแล้วก็ไม้ให้ห่มจํานวนหลายจุดประสงค์ก็แม่นอยากดึงดูดเอาบรรดาสัตว์ป่าโดยเฉพาะแม่นนกเนาะเป็นที่อยู่อาศัยของนกของหนูของกระฮอกกระแตว่าซั่นซะต่อไปมันก็สิเป็นห่มเงาหลายละอยู่ในเขตนั้นเนาะต้นไฮก็เป็นต้นไม้ที่สัตว์มักไปอาศัยเนาะหลักๆของเฮาอันละปลูกไม้ไฮและนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วและกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะครบรอบ53ปีก็คือวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีรวมทั้งวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีครับ พวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมย่างเนาะภายหลังปลูกไม้แล้วพวกเฮาก็จัดกิจกรรมย่างในซึ่งสัญลักษณ์ประสันซาเพื่อเสริมฉลองวันสำคัญดังกล่าวฮะและการย่างก็แม่นเริ่มแต่จุดปลูกไม้ฮะแหละ
5: เจ้า
7: ไปหาเขตท่องเที่ยวแคมป์คลองของนครไกรสอนฮะเน
5: า
7: ะเพราะว่าเขตแคมป์คลองอันพวกเฮาก็แข่งกับโดยภายใต้การชี้นําของสหายเลขาพรรคแข่งเพิ่นก็นําพาสร้างพระใหญ่เน
5: า
7: ะพระสูงใหญ่เลยแหละสูงเฉพาะแต่ฐานพระบาทเพิ่นขึ้นไปหายอดก็แม่น39เมตรแล้วเน
5: า
7: ะสูงอีหลีแล้วก็เป็นพระใหญ่หมายว่าย่างเป็นขบวนโดยมีการนําหั่นแหละเป็นผู้นําพาก็มีน้องน้อยนักเรียนเยาวชนอายุอนุชนพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวเข้าร่วมจํานวนเกือบ 3-400 คนพุ่นแหละ
5: เจ้า
7: เนาะย่างอันน่ะเพื่อเสริมฉลองแล้วก็รวมทางการโฆษณาเผยแพร่ไปพร้อมๆกันเน
5: า
7: ะ
5: เจ้า
7: แล้วอยู่ในนครไกรสอนก็คือแข่งพวกเฮาก็จัดพิธีอันน่ะ 3-4 เนื้อในสําคัญสําคัญคือนั่นแหละ
5: เจ้า
7: แล้วพร้อมๆเดียวกันนะ
5: เจ้าเชิญเลยเชิญเลยเว้าเลย
7: จ้าเชิญ
5: ๆอานาระยะนั้นการย่างเพื่อสุขภาพนี่นะแต่บนปลูกเนาะจนไปหานะจุดที่ท่านได้เว้ามานี่ไกลไกลปานใดเจ้าระยะทางนี่ย่างเพื่อสุขภาพนี
7: ่ประมาณเกือบลัก1เนาะไปกลับกับประมาณ2ลัก2กิโลเมตรเน
5: า
7: ะ
5: เจ้า
7: หมายว่าย่างไปแล้วก็กลับเนาะย่างไปเกี้ยวอันน่ะเกี่ยวไปตามทางสายทางลักเน
5: า
7: ะถ้าท่านมาสวรรค์เขตก็สิคิดพาบอกมันมีสายทางลักที่เป็นเขตพัฒนามีตลาดกลางคืนแล้วก็มีห้างร้านอาหารต่างๆอันนั้นมันย่างตามสายทางลักนั้นภายหลังสำเร็จไปฮอดอันน่ะสถานที่ไปฮอดจุดหมายฮะหอมเหศักดิ์ลักเมืองเนาะแล้วก็บ่อนสร้างพระใหญ่ฮะแล้วพวกเฮาก็เกี่ยวขึ้นตามทางแคมป์ของเนาะทางแคมป์ของที่เป็นฟุตบาทแล้วก็เป็นต้นไม้เป็นห่มสวยงามย่างตามนาแคมป์ของเขตกันเชื่อนครับเนาะกลับคืนมาบนสถานที่ปลูกไม้รวมๆกับประมาณ2ลักเน
5: า
7: ะไปกลับ
5: และท่านคันเว้าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็วันสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็เป็นมันติดพันกันเนาะมันติดพันกันและการจัดกิจกรรมในเมื่อวานนี้ท่านเห็นว่าประชาชนก็คือผู้เข้าร่วมให้ความสนใจคือนั่นใดและเห็นได้ความสําคัญคือนั่นใด
7: เจ้าอันนี้เว้าร่วมเนาะเทื่อนี้ก็เป็นอีกเทื่อนึงเนาะที่พวกเฮากิจกรรมจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้และถ้าเทียบใส่กับในเมื่อก่อน

0: สังคมก็คือมหาชนมันแสดงออกอยู่บนว่าประชาชนเนาะอยู่ในเขตดังกล่าวติดพันกับสถานที่ปลูกไม้ของพวกเขาฮะก็แม่นเข้าร่วมเป็นขบวนและก็เด็กน้อยเนาะเยาวชนเนาะนับตั้งแต่สาวหนุ่มเยาวชนนักเรียนอนุชนก็แม่นเป็นขบวนการเข้าร่วมแบบพร้อมเพียงเนาะแบบพร้อมเพียงและก็ให้ความสนใจหลายนอกจากนั้นติดพันกับขบวนการดังกล่าวฮั่นก็สังเกตเห็นว่ามีหลายภาคส่วนเนาะที่เป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาเผยแพร่บอกเป็นลักษณะเป็นนานาเข้าห้องนั่นใดอันฟูอินเซอร์บอกหรือว่าเป็นผ
1: ู้
0: ผ
1: ู
0: ้อนานามีซองมีซองของตัวเองมาถ่ายทำมานั่นละเพื่อออกข่าวนะเนาะเพราะว่ากิจกรรมพวกเฮาก็คือว่าแหละมันหลายกิจกรรมแล้วก็เป็นแบบรวมกับแม่นเทื่อนี่เป็นขบวนการใหญ่ปลูกไม้กับแม่นปลูกไม้ใหญ่เนาะไม้กับแม่นเป็นอุ้มกันแหละเนาะปลูกไม้ดูไม้ให้ฮะรวมกับแม่นปลูกไม้ใหญ่ผ่านมากกับแม่นปลูกไม้ตัวน้อยเนาะแล้วก็รวมทั้งขบวนการของสังคมมันแสดงออกเวลาพวกเฮาฮอดปัจจุบันนี่ก็เฉพาะสวรรค์เขตพวกเฮาก็ได้ออกข่าวเนาะทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรภาพภายหลังที่จัดพิธีแล้วหะนะเนาะถ้ามันมีคนติดตามหลายเนาะไปมีคอมเมนต์มีคำเห็นกดไลค์กดแชร์จำนวนหลายก็ถือว่าสังคมให้ความสนใจหลายและก็ให้เห็นได้ความสำคัญในการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้เนาะอันนี้ในนามส่วนตัวก็คือในนามผู้รับผิดชอบแขนงการและสังเกตที่ราคาคือนั้นเนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเฮาก็ติดตามเนาะการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะแล้วมันอยู่ทางศูนย์กลางอยู่แต่ละแขงเนาะถือว่าขบวนการของพวกเฮานี่ก็บ่น้อยหน้าแหละเนาะสวรรค์เขตของพวกเฮานี่ก็ถือว่าสังคมในทั่วแข้งก็คือในทั่วประเทศนี่ก็ให้ความสนใจหลายเนาะ
1: เจ้า
0: จักแขกว่านั้นในนามส่วนตัว
1: เจ้าก็คือเป้าหมายหลักก็บ่มีหยังอันอื่นอันใดดอกทุกทั่วประเทศนี้แต่ละแขวงนี่ก็เป้าหมายก็เพื่อหยังก็เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนได้รับรู้ความหมายความสําคัญในการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นป่าขึ้นได้มันส่งอากาศสดขึ้นได้แล้วก็ดีขึ้นได้กับดีต่อสิ่งแวดล้อมนี่แหละสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็เฮ็ดให้อากาศที่เฮ็ดให้เฮาได้สูดดมอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็ปกป้องพวกมลพิษทางอากาศตื้มเนาะท่านเนาะและท่านนี
0: ่อัน
1: ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาก็คือฮู้แหละเว้าเรื่องระยะผ่านมาก็คือฤดูแล้งผ่านมาเนาะไฟใหม่ล้ำป่าในการจูดขี้เหงื่อซ้ายการจูดเพื่อทำการผลิตแน่อยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาปีนี้เป็นคืนน่ะเดี๋ยวอยากให้เว้าสภาพโดยรวมให้น้อยหนึ่งในเจ้า
0: เจ้าสภาพโดยรวมติดพันกับการคุ้มครองโดยเฉพาะระยะที่ระดูแล้งผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการจูดทากทางเนาะเพื่อเหตุการณ์ผลิตของพ่อแม่ประชาชนนะผ่านการติดตามของพวกเฮาเฉพาะสวรรค์เขตของพวกเฮาก็แม่นบ่พบปัญหาอย่างหลายเนาะคือกันกับเบื้องนะบ่คือกันกับเบื้องนครหลวงเนาะที่มีข่าวไฟไหม้ป่าทั้งภูพนังภูเขาคุ้ยหรือว่าทั้งภาคเหนืออื่นๆทั้งสวรรณเขตของพวกเฮานี่ถือว่าบ่มีเนาะเบาบางหลายแต่พ่อแม่ประชาชนก็อันนี้ลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะจํานวนหนึ่งจํานวนหน่อยเนาะที่ทากทางหัวสวนของตัวเองแล้วจูดเฮ็ดให้เกิดจุดฮ้อนเกิดควันเนาะแต่ว่ารวมนี่ก็บ่มีปัญหาหลายก็ติดพันกับพวกเฮาจะตั้งปฏิบัติแต่หัวที่เนาะภายหลังที่มีแจ้งการของกระทรวงแผนกพวกเฮาก็พันขยายแจ้งการดังกล่าวหันแจ้งลงหาแต่ละเมืองเนาะเมืองก็ได้ลงสมทบกับบ้านเนาะแจ้งหาบ้านตื้มในการคุ้มครองการทากการทางและการร่วมทางการจูดเพื่อบ่ให้มีไฟไหม้ลามป่าฮะเนาะอันนี้เฉพาะแต่บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการจูดป่าเฮ็ดให้มันมีจุดฮ้อนฮะส่วนเบื้อง

0: อนาที่มันเกิดตามธรรมชาติปีนี้ก็ถึงว่าสิแห้งแล้งก็บ่มีปัญหาว่าเกิดไฟไหม้ลามป่าด้วยธรรมชาติเนาะก็ถือว่าสวัสดิเขตของเฮาบ่มีปัญหาอย่างเนาะเกี่ยวกับอันไฟไหม้ลามป่านี
1: ้เจ้าท่านเองอยากฝากถึงประชาชนได้ไหนในการเอาใจใส่ในต่อเวียกงานการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือป่าไม้เพื่อให้อยู่เคียงคู่กับประชาชนชาวแขวงสวรรณเขตตลอดไป
0: เจ้าก็ถือโอกาสเนาะผ่านส่งข้าวส่งข้อความผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮานี้เนาะติดพันกับการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ก็คือสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชีวนันทพันธ์โดยเฉพาะและอยู่แข่งสวรรณเขตของพวกเฮานี้เนาะก็อยากให้ทุกคนต้องเข้าใจเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญของป่าไม้เนาะของทรัพยากรป่าไม้ถ้าพวกเฮาบ่พร้อมกันอนุรักษ์รักษาก็สิบ่เหลือไว้ให้ลูกให้หลานของพวกเฮาเนาะแต่ละปีทั้งพรรคและรัฐบาลเฮาก็เอาใจใส่แล้วก็มีคำขวัญออกอยู่ตลอดเนาะคือปีนี้ติดพันกับวันปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลกวันเด็กน้อยสากลเนาะเพิ่นก็มีคําขวัญว่าพวกเฮานี่ถึงเวลาแล้วพวกเฮาต้องได้เอาใจใส่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็สดใสขึ้นนั้นอันนี้มันมีความสําคัญแท้ๆและก็อยากเรียกร้องให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาแหละคือในระเบียบการคือนิติกรรมในกฎหมายเพิ่นก็ได้กำหนดเนาะป่าไม้นี่ก็เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติมันเป็นพันธะของทุกคนต้องได้อนุรักษ์ปกปักรักษาเนาะร่วมกันบ่แม่นว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งและแม่นเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐต่างหน้าภาครัฐก็แม่นคะแนนการเนาะคืออยู่ศูนย์กลางกับแม่นกระทรวงอยู่ท้องถิ่นกับแม่นแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเราแต่ในการคุ้มครองเนาะในการอนุรักษ์ปกปักรักษาคะแนนการกับบ่สามารถเฮ็ดได้ทั่วถึงถ้าทุกคนบ่มีส่วนร่วมในการคุ้มครองในการบริบทรักษาปกปักรักษาป่าไม้และก็ทรัพยากรป่าไม้ของพวกเรานี้ให้มันยืนยงแล้วก็เคียงคู่กับสังคมเคียงคู่กับประชาชนของพวกเฮานี้เนาะและยิ่งไปกว่านั้นฮะในเขตชนบทในเขตบรรดาเมืองที่ติดแปะเนาะบรรโดยเฉพาะบรรดาบ้านที่นอนใน3ประเภทป่าเนาะยิ่งมีความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตนั้นดังนั้นถ้ารักษาอนุรักษ์รักษาป่าไม้อุดมสมบูรณ์เนาะชีวนันทพันธ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์มันก็เป็นเงื่อนไขให้พ่อแม่ประชาชนเฮาสามารถนำใช้เนาะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจครอบครัวปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นแต่บนพื้นฐานและแม่นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายฮะแหละคือการนำไส้นี่กันเพิ่นก็ได้กำหนดละเอียดว่านำไส้อยู่ในเขตใดนำไส้ปริมาณเท่าใดเนาะในเขตที่รัฐจัดสรรให้ฮะแหละเนาะว่ารวมกันคันมันอุดมสมบูรณ์ก็แม่นมันติดพันกับปากกับท้องของพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮารวมทั้งติดพันกับสภาพแวดล้อมในทั่วแข็งก็คือในทั่วประเทศเนาะกันป่าไม้อุดมสมบูรณ์สภาพอากาศของพวกเฮาก็สิดีฝนตกก็สิไปตามฤดูกาลเนาะค่า PM ต่างๆเนาะสภาพอากาศต่างๆหั่นก็สิบ่มีปัญหาคือดังกล่าวนี้เนาะคือสภาพปัจจุบันนี้
1: เจ้าและที่ผ่านมานี่มีบ่ท่านคันเว้าเรื่องป่าไม้เว้าเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมีบ่ผู้ลักลอบนี่ในระยะผ่านมา1ปีผ่านมานี่ พบเห็นบ่ปรากฏการณ์ตัวนี้เกิดขึ้น
0: จ้ะอันนี้ก็ปราศจากบ่ได้เนาะก็ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบการขุดค้นไม้การตัดไม้การทากทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นเนาะโดยเฉพาะแล้วแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าเนาะจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเนาะเพื่อทำการผลิตแต่ในนามแขนงการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทั้งเมืองกับทางบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเนาะเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่เนาะบ่มีลักษณะเลื่อนลอยทากทางไปเรื่อยๆแต่นอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้เนาะติดพันกับอู่บดีจำนวนหนึ่งอะแหละไปซุกยิ้วให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเฮากระสุมใส่บ่รวมกันแม่นแข่งพวกเฮากระสุมใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรคเขตพัวพันกับคงเขตพวกเฮานี่ก็แม่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะอันใหญ่ๆอันน่ะสิ่งแวดล้อมอันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นอันน่ะเขาขุดค้นบ่อแห่เนาะเขาตัดไม้เนาะพวกเฮากระดมในการกวดกาลาตะเวนก็พบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเฮาก็ได้ยึดอายัดเนาะแล้วก็แก้ไขและติดพันกับขอบเขตที่บ้านที่มีเป้าหมายในการบุกรุกทั้งจับจองที่ดินเนาะบุกรุกทำลายป่าไม้หั่นพวกเฮาก็เอาระเบียบการนิติกรรมต่างๆลงไปโฆษณาเผยแพร่เนาะรวมทั้งนับตั้งแต่จะตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นเมืองเนาะเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็รวมทั้งบ้านเป้าหมายที่มีการบุกรุกนั้นพอเขาก็เอานิติกรรมไปเผยแพร่ว่ารวมก็ยังมีแหละปรากฏการย่อท้อมันก็ปัสจักบ่ได้เนาะเพราะว่าสวรรค์ในเขตของพวกเฮานี้เนื้อที่ป่าไม้ก็แม่นกว้างขวางเนาะกวมขวางที่สุดกวมลายเปอร์เซ็นต์เนาะและเนื้อที่ก็1,449,000เฉพาะเป็นเนื้อที่ป่าไม้หั่นเนาะก็แม่นกวมขวางดังนั้นแล้วมันก็ปราศจากบ่ได้กระบวนการลักลอบการขุดค้นการตัดไม้การบุกรุกทำลายป่าเนาะจับจองที่ดินป่าไม้ต่างๆเนาะก็ยังมีสภาพการอยู
1: ่ก็ขอบใจท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตหลายๆเจ้าที่มาให้ความรู้แน่เว้าเรื่องกิจกรรมแน่แล้วก็มาให้รู้ว่าอยู่แขวงสวรรณเขตเฮาก็ได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานนี้อย่างจริงจังอีหลีเป็นเจ้าการอีหลีทุกแขวงก็สิเป็นคือกัน
0: กระบวนการนั้นก็อยากเสริมเติมน้อยนึงได้บ่เจ้าเพราะว่าเว้ามันยังบ่ครบเทื่อเนาะอันกิจกรรมที่พวกเฮาเฮ็ดนะคือกิจกรรมที่อนาแข่งเฮ็ดกับประมาณนั้นเนาะพวกเฮาจัดในสําเร็จเมื่อวานนี้เนาะก็มีหลายกิจกรรมเนาะมีปลูกไม้มีอย่างครับเป็นขบวนในเชิงสัญลักษณ์มีขบวนการอนาเก็บขี้เหยื่อต่างๆอยู่ตามสถานที่เนาะคือกันกับหลายๆแข่งเพิ่นเฮ็ดว่ามีอย่างมือละถุงอะนะพวกเฮาเฮ็ดเป็นคนละถุงเนาะพวกเฮาเฮ็ดคนละถุงเนาะทุกคนต้องได้ถุงนึงเก็บขี้เหงื่ออยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวฮะเนาะ
1: จ
0: ้ะและนอกจากนั้นพวกเฮานั้นเป็นขบวนการใหญ่หนึ่งที่ไปจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่เมืองไซภูทองเนาะอยู่สถานที่ท่องเที่ยววัดธาตุพุทธน่ะ
1: เจ้าๆ
0: เนาะพวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่ได้เอาเป็นต้นไม้อันเป็นสัญลักษณ์อยู่ในเขตนั้นปลูกต้นจานเนาะต้นจานก็แม่นมีแต่ต้นใหญ่พวกเฮาปลูก29ต้นเพื่อประดับประดาเขตท่องเที่ยวเขตธาตุพุทธนะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแข่งพวกเฮาปลูกโดยแม่นการนําแข่งไปร่วมแล้วก็ทุกภาคส่วนไปร่วมขบวนการเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้จัดแล้วก็มีพิธีการปลูกปล่อยปลาตื้ม
1: เจ
0: ้
1: า
0: เนาะและน้องนั่นฮะเนาะอะไรอันสําคัญนึงเรื่องติดพันกับขบวนการปลูกไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆ 3-4 วันนี้และพวกเฮาหันยังสิได้สืบต่อ ปลูกเติมอีกโดยเฉพาะนั่นแม่นการปลูกไม
1: ้เนา
0: ะเพื่อประดับประดาตามสายทางเล็กเก้าเนาะหลายแข่งบนมาคือสีหูเนาะสายทางเล็กเก้าทางจากสวรรณเขตไปหาด้านลาวบ่าวต่อกับทางประเทศเพื่อนบ้านเมืองนะเวียดนามหั่นน่ะเนาะพวกเขาก็สิปลูกตามสายทางหันตื้มอีกเนาะคิดว่าสิจัดภายในอาทิตย์นี้เนาะหรือว่าต้นอาทิตย์หน้าเนาะเพราะว่าเพื่อให้มันเข้ากับกระบวนการที่พวกเขายังเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมสากลแล้วก็รวมวันทางวันเด็กน้อยนี้ว่ารวมกันเป็นพวกเขายังสิทธิ์สืบต่ออยู่สวรรค์เขตของเขาแต่ปีนี้ตามแผนแล้วแม่นสิเฮ็ดเนาะสีสุกยูคาดหมายสู่ส่วนพวกเขาก็สิให้มันได้10,245เฮกตาร์เนาะในทั่วแข่งในนั้นกับทั้งผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและกับทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเขาเนาะอันนี้อยากเสริมเติมขึ้นในนั้นเนาะอยากให้เห็นว่าสวรรณเขตพวกเฮานี่ก็เอาใจใส่และก็เห็นความสําคัญวันดังกล่าวนี้และกระบวนการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเฮาก็ได้เฮ็ดเนาะผ่านมาขึ้นนั้นแล้วก็สิสืบต่อเฮ็ดตื้มอีกเนาะ
1: เจ้าก็บ่แม่นแต่ว่าวันเดียววันเดียวนี่แต่ว่ามันจะเป็นเบิดปีพุ่นล่ะเนาะเพื่อนั่นๆในระยะที่ฤดูฝนนี่การปลูกมันก็เฮ็ดให้มันเติบใหญ่ไวเนาะมันก็เป็นส่วนของการปลูกอยู่แล้วเบิดปีนี้ก็สิให้ได้ทั้งหมด 10,000 กว่าเฮกตาร์เนาะท่านเนาะเจ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสุนันทาหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเขาแต่ว่ายังมีหลายๆปัญหาที่จะต้องได้ขอเชิญท่านเข้าร่วมตื่มโดยเฉพาะก็เป็นการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งฤดูการก่อเกียมในฤดูฝนนี้ฤดูฝนนี้ไปฮอดใส่แล้วการต้านแรงต้านท่วมนี่เด้ทั้งแขวงสวรรณเขตแล้วนี่ได้มีแผนห้องรับขึ้นใดยังมีหลายๆปัญหาและสิได้เชิญท่านเข้าร่วมตื่มเด้อ
0: เจ้าๆๆขอบใจหลายๆ
1: เจ้าขอบใจหลายๆท่านสุนันทาจุลมณีเจ้าๆโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตเมื่อกี้นี่ท่านก็ได้มาเว้าให้ฮู้ปึ๊ดเนาะแต่ละกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในเมื่อวานนี้นี่ซึ่งทั้งแขวงสวรรณเขตนี่หลายกิจกรรมอีหลีบ่ว่าจะจัดอยู่ทั้งแขวงแน่แต่ละเมืองเพิ่นก็มีท่าแฮงของเพิ่นได้จัดคือกันเว้าทั้งเรื่องแผนการกักเก็บปลูกไม้ในเบิดปีนี้ทั่วแขวงสวรรณเขตจะมีหน้าที่เท่าใดแล้วก็เวียกงานอื่นๆแล้วก็ระยะผ่านมาเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้มีการต่อเวียกงานรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อเวียกงานเรื่องกสิกรรมนี่หรือว่าสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็ได้มีปรากฏการณ์ยทอผ่านมานี่เพิ่นก็ได้มีการแก้ไขปรากฏการณ์ยทอต่างๆนี่เกิดขึ้นอย่างจํานวนหลายเติบที่เพิ่นได้แก้ไขซึ่งเวียกงานตัวนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่บ่แม่นแต่ภายในแขนงการเกี่ยวของเท่านั้นต้องแม่นแขนงการอื่นๆก็ต้องมีส่วนร่วมคือกันก็โดยเฉพาะก็เป็นประชาชนนี่แหละต้องเป็นหูเป็นตานํากันเนาะในการรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือปกปักรักษาต้นไม้ใบหญ้าเอานี่แหละเพื่อให้มีความสีเขียวแล้วก็ปกคลุมเอาเวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการอำไพวันวงอำธรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีต้อนรับในรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นวิทยุโทรทัศน์นครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกาทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 หา 9:00 1ชั่วโมงเต็มให้ท่านได้รับฟังข้อมูลระเบียบการหรือว่าสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมที่ท่านจะได้รับบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ตามหรือแม้แต่ท่านที่เป็นประชาชนฟังรายการของเฮาแล้วก็จะได้ความรู้ดีๆได้ข้อมูลดีๆถ้าท่านมีความสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามเกี่ยวของกับผู้ประกันตนภาคสมัครใจว่าเข้าไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองแนวใดแน่ท่านก็สามารถโทรไป1508โทรบ่เสียค่าในวงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:00เช้าหา4:00แลงนั่นเองเนาะทีมงานพวกเฮาก็จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการชำระการจ่ายสะดวกสบายขึ้นอะไรและกับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับมีอย่างแน่เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าประชาชนก็แน่นอนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายท่านยังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนั่นแหละเนาะสำหรับประชาชนในสังคมปัจจุบันนะเพราะว่ากฎหมายประกันสังคมได้เปิดกว้างไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในฮอลลวิงจันทร์ก็คืออยู่ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจได้ที่สำคัญนะจะสามารถได้รับอุดหนุนบำนาญนะภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเส้นเดียวกันนะบ่ต่างกับพนักงานรัฐกรที่มีบำนาญบ่ต่างกับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญกินเป็นของตัวเองเนาะอันนี้ก็คือกันนะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็สามารถรับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้ในหนึ่งให้มีละกันได้รับฟังในตอนเปิดรายการเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำหรับหลายๆท่านที่ออกจากเวียกไปแล้วออกจากเวียกไปแล้วโดยสปอร์ตแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่บรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีออกมีการออกจากเวียกไปแล้วอยากสืบต่อจ่ายแบบมาสืบต่อบัตรเนาะสืบต่อเงินที่เคยสะสมนะเพื่อเวลาเกษียณมาก็จะมีเงินบำนาญเนาะอันนี้ก็จะมาว่าให้มีการได้ฟังว่าเขาจะมีการสืบต่อแนวใดนะเพราะว่าหลายคนเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแล้วเพิ่นก็ออกไปอาจจะเฮ็ดอาชีพอิสระเนาะส่วนบุคคลของเพิ่นนะบางคนก็ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะค้าขายสินี่บางคนก็ค้าขายออนไลน์บางคนก็เปิดหน้าห้านบางคนก็ไปเฮ็ดธุรกิจกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็ว่ากันไปเนาะก็มีหลากหลายอาชีพในปัจจุบันเนาะบางคนก็เฮ็ดอาชีพแลนด์เอกสารว่าฟรีแลนซ์เนาะเป็นผู้คนกลางนะไปแลนด์เอกสารอย่างต่างๆอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาชีพอิสระเนาะรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าขายตำบักหุ่งขายปิ้งไก่ขายข้าวเปียกแคมทางเนาะบ่ถึงขั้นว่าจดทะเบียนวิสาหกิจนะเนาะเพิ่นก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระหมายความมีรายได้แต่ว่ายังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองตอนนี้คันว่าท่านมีความสนใจก็สามารถมาสืบต่อได้และก็มีหลายคนเนาะที่ว่าโทรมาทาง1508ของพวกเขาว่าจะสืบต่อบัตรคือเนาะใดเพราะว่าเคยเข้ามาแล้วเนาะเพิ่นว่าอยากรักษาสิทธิ์เวลาไปห้องหมอการปิ้นปั่วนี่แหละสำคัญและก็อันอื่นๆระยะยาวก็คือมีเงินบำนาญมีเงินเสียชีวิตในอนาคตเห็นบ่นะเพิ่นก็มาเอิ้นว่าบางท่านก็เข้ามาด้วยตัวเองนะบางท่านก็โทรมาสอบถามอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะของแต่ละท่านก็จะมาว่าในหัวข้อนี้แหละเนาะให้มีการได้รับฟังโดยเฉพาะแมนผู้ที่ออกจากเวียกไป
ออกจากเวียงไปอย่าลืมมาเบื้องต้นเนาะการออกจากเวียงนี้บัตรประกันสังคมนะถึงว่าจะหยุดจ่ายไปแล้วนะสมมติว่าอันนี้เป็นสันติภาพสมมุติเนาะสมมุติว่าหยุดจ่ายเอาเดือน8เดือน9เดือน10เดือน11ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวได้ปกติหมายความว่าหลังจากออกจากเวียกไปแล้วนี่บัตรประกันสังคมยังสามารถใช้ได้เติมอีก3เดือนเนาะใช้ได้เติมอีก3เดือนเดือนที่4ถ้าว่าบ่มีเงินสมทบเข้ามาตัวนี้ทั้งประกันสังคมเอิ้นว่าก็จะได้มีการส่งเอิ้นว่าเป็นรายละเอียดเนาะหมายถึงว่าบ่ได้ส่งไปแล้วเนาะรายซื้อไปห้องหมอมันจะถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัติเพราะว่าบ่มีเงินเข้ามาประกันสังคมก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบการเนาะหมายความว่าบัตรประกันสังคมนี่ใช้ได้เติมอีก3เดือนหลังจากที่ว่าออกจากเวียกเนาะถ้าว่าเดือนที่4บ่ยังบ่ได้มีเงินถอกเงินเข้ามาเสียเนาะยังบ่ทันได้เวียกหรือว่าบางคนก็ยังบ่ทันได้เข้ามาสมัครใจเนาะเดือนที่4นี้แม่นจะเริ่มบ่สามารถใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วนะเฮาก็ต้องได้หีบฮ้อนเนาะเวลาออกจากเวียกต้องได้หีบฮ้อนเข้ามาแจ้งก็คือเข้ามาอันน่ะเว้าง่ายๆก็คือคันว่าบ่ได้เวียกใหม่บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่หน่วยวิสาหกิจอื่นก็คือแม่นให้มาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจแบบที่เพิ่นสอบถามกันเข้ามานั่นแหละเนาะเพิ่นว่าอยากสืบต่อบัตรจะต้องเฮ็ดคืนเท่าใดก็คือแม่นต้องเข้ามาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเนาะก็หมายความว่าการที่เฮามาต่อสมัครใจนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมในระยะที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กับบริษัทเนาะเงินที่เคยสะสมมาต่อกับสมัครใจให้ยกยอดมาต่อให้เนาะยกยอดมาต่อให้เฮาก็จึงสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้ปกติเนาะบัดนี้ก็บ่แน่เนาะบางท่านก็หยุดจ่ายไปกาย3เดือนความจริงสิทธิ์ปิ้นปัวเพิ่นก็ตัดเลยแหละเนาะ3เดือนก็กายแล้ว6เดือนบางคนก็ปี2ปีเนาะจึงเข้ามาต่อเนาะจึงเข้ามาต่อเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าระยะคันว่ากาย3เดือนเนาะก็คือแม่นเดือนที่4แม่นบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะแต่สามารถเข้ามาต่อได้ปกติเนาะเงินที่เฮาเคยจ่ายอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้เด้อประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้บ่ได้ไปเอิ้นว่ายกเลิกอีหยังทั้งหมดเนาะหมายความว่าเงินนี่ประกันสังคมยังรักษาไว้ให้จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจอันที่1จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆไปเป็นปกติ7อุดหนุนนะก็ง่ายๆเนาะท่านก็จะได้รับสิทธิ์กันคุ้มครอง7อุดหนุนคือเก่าหลังจากที่ว่าท่านมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจก็คือจะเอาเงินที่เคยถอกมาต่อให้ต่อให้กับตัวสมัครใจนะปัจจุบันนี้เนาะบางนี้หลายท่านว่าถ้าว่ามาจ่ายต่อตัวเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่หลายคนบ่อยากเข้ามาต่อเนาะบ่อยากเข้ามาต่อย้อนความเข้าใจผิดย้อนความเข้าใจผิดก็คือเพิ่นว่าเพิ่นหยุดเพิ่นออกจากเวียกไปแล้วประมาณได้2ปีแล้วตัวอย่างอันนี้สันนิษฐานตัวอย่างบ่อยากเข้ามาต่อเพราะว่าหยังเพราะว่าย้านหยังย้านได้จ่ายเงินคืนย้อนหลังระยะ2ปีที่บ่ได้มาจ่ายเนาะที่บ่ได้มาสมัครเนาะอันนี้ความเข้าใจผิดเด้อเนาะความเข้าใจผิดถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายมา2ปีแล้วก็ตามเนาะเวลาท่านมาสมัครปุ๊บเนาะสมัครใหม่เพื่อจ่ายแบบสมัครใจเนาะเพื่อยกยอดจากบริษัทมาต่อกับสมัครใจนี่นะระยะ2ปีที่ท่านบ่ได้บ่ได้มีการมาสมัครต่ออย่างนี้เนาะก็คือแม่นจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังบ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องกังวลเนาะว่าประกันสังคมเพิ่นจะให้เฮาจ่ายคืนย้อนหลังสำหรับที่ออกจากบริษัทมาจนมาฮอดสมัครใจมาเริ่มสมัครใจใหม่เนาะ2ปีฮะนะเนาะ2ปีที่เว้นไปฮะแม่นบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะ
มีแต่ให้ทานจ่ายไปหน้าเลยนะให้ทานจ่ายไปหน้าแต่เพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นําบริษัทมาต่อให้ซื่อๆคันว่าหยุดจ่ายตนก็จ่ายเข้า3เดือนใหม่เนาะสมัครจ่าย3เดือนใหม่จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่หมอได้เนาะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาหยุดจ่ายไปดนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เอิ้นว่าเคยออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจเนาะถึงว่าท่านจะหยุดใจไปหลายปีเนาะ3ปี5ปี10ปีก็ตามท่านสามารถมาสมัครใจได้โดยที่บ่จําเป็นต้องจ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังมีแต่ว่าจ่ายไปนะแต่จะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นําบริษัทมาต่อให้ณปัจจุบันนี้แต่อันนี้แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่มีหลายคนเพิ่นอยากต่อบ่อยากต่อแต่ว่าอันน่ะบ่มีเงินสิจ่ายคืนย้อนหลังย้อนว่าบ่เข้าใจเนาะย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบประกันสังคมย้านว่าได้จ่ายคืนเนาะบ่มีเงินสิจ่ายคืนบ่ง่ายๆเนาะอันนี้ก็แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นว่าทางเฮานี่จะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะสําหรับผู้ที่ออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจใหม่แต่มีอีกกรณีหนึ่งที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะมีอีกกรณีหนึ่งที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังก็คือในกรณีที่เราเคยมาเฮ็ดสัญญาสมัครใจเพราะว่าระบบประกันสังคมนี่จะเฮ็ดสัญญาสมัครใจนี่2ปีนะ2ปีครบ2ปีเรามาต่อเทื่อ1ครบ2ปีเรามาต่อเทื่อ1นะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็ได้บำนาญนะสำหรับสมัครใจแต่บังเอิญนะเพิ่นจ่ายไปแล้วนะสัญญาเนาะ2ปีแต่ว่าจ่ายไปแล้ว1ปีแล้วก็หยุดจ่ายมาเลยเนาะหยุดจ่ายมาเลยจนเอิ้นว่าจนครบ2ปีแล้วแต่ว่ายังบ่ได้มาสําระตัวเก่านะบัดนี้ผู้เกี่ยวกับบ่แน่ใจเยอะการที่หยุดจ่ายย้อนเหตุผลใดก็ตามแต่เนาะอาจจะเงินบ่พร้อมบ่หรือว่าอาจจะลืมสินะหรือว่าอาจจะไปต่างประเทศอย่างก็ว่ากันไปเนาะบัดนี้อยากมาจ่ายต่อบัดนี้อยากมาจ่ายต่อเนาะถ้าว่าอยากมาจ่ายต่อเนาะก็คือผู้เกี่ยวต้องได้สําระสัญญาตัวเก่าที่ค้างไว้1ปีหันก่อนจึงสามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้แม่นจะต้องได้สําระคืนสําหรับผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจเด้อค้างสัญญาสมัครใจตัวนี้แม่นจําเป็นต้องได้เคลียร์ตัวเก่าก่อนแล้วจึงจะสามารถต่อตัวใหม่สัญญาใหม่ได้คันว่าบ่เคลียร์ตัวเก่าก็บ่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะต้องได้เคลียร์ตัวเก่าให้มันครบก่อนเนาะ2ปีแล้วจึงต่อเนาะสําหรับสัญญาตัวใหม่อันนี้แม่นสําหรับผู้ที่ต้องได้จ่ายคืนแม่นผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจแต่สําหรับผู้ที่ออกเวียกจากบริษัทเนาะแล้วอยากมาสมัครใจตัวนี้จะบ่ได้จ่ายคืนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีสัญญาผูกพันหยังกันเพียงแต่ท่านออกจากบริษัทไปแล้วล่ะท่านก็หยุดจ่ายไปเนาะหลายเดือนหรือหลายปีเองก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่แล้วท่านอยากมาสมัครใจตัวนี้แม้ท่านจะบ่ได้ถอกคืนย้อนหลังกรณีออกจากบริษัทแต่ถ้ากรณีที่มาสมัครใจแล้วข้างสัญญาจ่ายบ่ทันเมื่อท่านต้องมาเคลียร์ตัวเก่าจึงสามารถมาต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้มันอธิบายให้ท่านได้เข้าใจแบบนั้นในเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกแล้วจะเฮ็ดแนวใดเนาะอยากสืบต่อสมัครใจเนาะซึ่งรายละเอียดจะมาโอ้ลมให้เมริกันได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้อาจจะให้ท่านไปรับฟัง1เพลงจากทางรายการ

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงข่าวสู่รายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพเนาะที่มาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังในมื้อนี้เกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะออกจากเวียกแล้วมาจ่ายต่อสืบต่อสมัครใจนะจะต้องเฮ็ดคืนเอาได้นะก็ได้เบื้องต้นได้อธิบายเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่หลายๆคนออกจากเวียกแล้วบ่อยากมาอยากพอเรื่องอยากมาใจต่อสมัครใจแต่ว่าอย่าได้ถอกเงินคืนอันนี้บอกแล้วเนาะว่ากรณีออกจากเวียกแม่นจะบ่ได้ถอกเงินคืนเนาะยกเว้นแต่ผู้ที่เคยมาสมัครใจค้างสัญญาตอนนั้นจะต้องได้ถอกคืนย้อนหลังเนาะอันนั้นมันฝากให้เมริกันได้เข้าใจเนาะชี้แจงอธิบายให้เมริกันได้เข้าใจแบบนั้นบัดนี้ผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจนะผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจก็แน่นอนเนาะสำหรับนะเฮาเคยสะสมเฮาเคยมีเงินอยู่ในกองทุนประกันสังคมแล้วเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกละเฮาเฮ็ดอาชีพอิสระเฮาก็สามารถมาสมัครใจด้วยตัวเองได้เพียงแต่ถือปึ้มสำนักครัวนะถ้าว่าแต่งงานแล้วเนาะถือปึ้มสำนักครัวนะพร้อมบัตรประจำตัวเนาะสำนักครัวขอเป็นของแท้เนาะพวกเขาจะสำเนาและส่งคืนส่วนโบโสดนี่ก็ต้องมีสมโนครัวมานำเพราะว่ารายละเอียดการสมัครใจนี่แม่นเพิ่นจะเอาข้อมูลอยู่ในสมโนครัวเนาะข้อมูลอยู่ในสมโนครัวใส่รายละเอียดให้ครบไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรณีมีการห้องของเงินอุดหนุนอย่างต่างๆจึงจะสะดวกนะสำหรับครอบครัวของผู้ประกันตนเนาะหมายความว่าถ้าว่าผู้ประกันตนรับบ่ได้เนาะต่างหน้าครอบครัวก็สามารถรับได้โดยมีการมอบสิทธิ์จากผู้เกี่ยวก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ในฐานข้อมูลประกันสังคมวันนี้ผู้ที่จะมาสมัครใจเนาะก็คือแม่นนอกจากสมรครัวแล้วก็คือบัตรประกันสังคมที่ทานเคยเอิ้นว่าเคยทอกกันแหละเนาะบัตรประกันสังคมเวลาไปหมอแหละเนาะถือสองอย่างนี้มาอันนี้มันสำหรับผู้ที่มีสมรครัวขึ้นอยู่นครหลวงนครหลวงวิ่งจันทร์ก็แม่นถือแต่สมรครัวกับบัตรประกันสังคมเข้ามาส่วนผู้ที่เป็นคนต่างแขวงมาเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์แต่มีสมรครัวมีสมรครัวอยู่ต่างแขวงก็คือแม่นให้เอาสมโนครัวสบับก๊อปปี้ก็ได้อยู่ต่างแขวงพร้อมบัตรประจำตัวเนาะของแท้เนาะและก็ใบยั่งยืนจากใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านเด้อสำหรับคนอยู่ต่างแขวงนี่ต้องมีอย่างหน่อยเนาะคันว่าอย่างหน่อย2อย่างอันที่1คือสมโนครัว2มาใบยั่งยืนจากบ้านและก็บัตรประกันสังคมเป็น3เนาะเพื่อสืบต่อบัตรแต่กรณีที่ท่านใดที่บัตรเสียก็บ่เป็นหยังเนาะพนักงานเฮากวดข้อมูลให้มีแต่แจ้งเนาะเอิ้นว่าก๊อปปี้สมรครัวมาเนาะแต่ว่าเป็นคนนครหลวงแม่นเอาสมรครัวของแท้แล้วเนาะถ้าว่าได้ของแท้ก็ยิ่งเป็นการดีแล้วเอาเข้ามาแล้ว ถ้ากรณีภัยบัตรเสียเนาะเพราะว่าบางคนนี่ออกจากเวียบมาหลายปีแล้วหากสิมาสืบต่ออันน่ะสมัครใจกะบัตรอาจจะเสียตัวนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะมีแต่แจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้พนักงานเพิ่นกวดข้อมูลให้ก็สามารถสืบต่อได้เช่นกันแต่สิ่งที่อยากอธิบายก็คือแม่นสำหรับคนนครหลวงแม่นเอาแต่สมโนครัวกับบัตรประกันสังคมเข้ามาถ้าเป็นคนต่างแขวงบัตรสำอันน่ะปึ้มสมโนครัวบัตรประกันสังคมพร้อมด้วยใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านอยู่นครหลวงนี้ในปัจจุบันแล้วสามารถมาขึ้นทะเบียนสมัครใจนำประกันสังคมได้อยู่ที่สำนักงานประกันสังคมเนาะตึก5ชั้นอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทร์มาชั้น3ห้องเบอร์1ชั้น3ห้องเบอร์1คีย์ลิฟต์ขึ้นมาก็ได้เนาะหรือว่าจะย่างขึ้นมาก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับบรรดาท่านมาสมัครใจเลือกวงเงินประกันด้วยตัวเองต่ำสุดก็แมน 144,000 กีบต่อเดือนณปัจจุบันนี้เนาะหรือว่า9ส่วนห้อยของค่าแรงงานขั้นต่ํา 1,600,000 ณปัจจุบันแล้วก็สามารถเลือกวงเงินได้เนาะท่านอยากรักษาระดับเก่าก็สามารถรักษาได้ถ้าว่ามาสืบต่อภายใน3เดือนแต่คันว่ามาสมัครใจกาย3เดือนหลังจากออกจากเวียกตัวนี้แมนท่านสามารถเลือกต่ำสุดก็แมน 144,000 กีบหาสูงสุดแมน 243,000 กีบต่อเดือนนะต่อเดือนสูงสุดได้เพียงแต่เท่านั้นเนาะหมายความว่า9ส่วนห้อยหรือว่า 9% ของ 2,700,000 กีบอันนี้แมนอันน่ะระเบียบการเนาะที่ท่านสามารถมาสมัครใจได้รายการให้ครอบเขตทั่วประเทศเนาะท่านสามารถไปสืบต่อสมัครใจอยู่ทั่วประเทศถ้าว่าท่านอยู่แขวงใดท่านก็ไปสมัครใจอยู่แขวงนั้นได้เลยเพียงแต่ถือปึ้มสำเนาขวดกับบัตรประกันสังคมนะเข้าไปนะท่านก็จะสามารถยกยอดจากหัวหน่วยวิสาหกิจเก่ามาต่อกับสมัครใจของท่านได้นะส่วนสิทธิผลประโยชน์นะอันนี้แมนสันติภาพกับเว้ามาหลายเทื่อแล้วนะก็คือแมนทวนอีกทีนึงก็คือแมนจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดแมน7อุดหนุนนะเบื้องต้นก็คือแมนการพิ้นผัวสุขภาพอุดหนุนออกลูกอุดหนุนป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะก็คือเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าเนาะรวมทั้งหมด7อุดหนุนด้วยกันที่เฮาจะได้รับในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะสอบถามข้อมูล1508โทรบ่เสียค่าในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 8:00 น. 5-4:00 น.แรงท่านใดที่ว่ามีความสนใจแล้วก็สามารถโทรสอบถามได้ด้วยตัวของท่านเองก็ได้เนาะบางเทื่อก็บ่จำเป็นต้องรอท่าเอิ้นว่าฝากคำถามนำฝ่ายบุคลากรนำตัวแทนอย่างต่างๆเนาะมันอาจจะซ่าท่านก็สามารถโทรมาด้วยตัวเองได้1508ในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะอันนี้แมนฝากเป็นสองทางในการติดต่อกับทีมงานประกันสังคมของพวกเขากับเบื้องเวลานาทีก็ขอขอบใจเมลิการเนาะกับติดตามรายการของพวกเขาได้ในโอกาสต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยกันมั่วสุขสุขสันติภาพลาเมลิการไปก่อนสบายดี

ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำไส้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบ่อนคนขั้วทดลองตลาดกักบ่อนและอื่นๆตามกฎหมายยุติทำลายป่าไม้แบบผิดกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สดใสและอนาคตที่ดีงามของมดทุกคน

0: เสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกป้องรักษาเพื่อวันหน้าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจะสวยงามและยืนยงสบายดีท่านผู้ฟังชาวแพงทั้งหลายขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เริ่มเวลา 16:00 น 16:30 นรายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นรายการหนึ่งที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้สิวานานาพันธุ์ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และไฟไหม้ล้ำป่ามานำเสนอต่อเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำเพราะว่าเรื่องงานนี้เป็นเรื่องงานบุริมสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญหลายดังนั้นจึงอยากห้องให้ทุกคนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมนี้จงเป็นเจ้าการในการปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้ให้มีความยืนยงตลอดไปสำหรับรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มื้อนี้ท่านจะได้ฟังข่าวเกี่ยวกับยึดของกลางค่ายคือสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าห่วงห้ามเป็นข่าวจะเบ้าให้ทุกท่านฟังในต้นรายการนี้และเขาจะโอลมสนทนาหรือว่าสัมภาษณ์การปกป้องรักษาป่าไม้และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมื้อนี้จะมาลมกับท่านบุญพรคุณทวีรับผิดชอบเวียกงานสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เมืองคำเกิดแขวงบุริคำไซซึ่งทีมงานพวกเขานั้นจะได้โอลมสนทนากับเพื่อนให้ทุกท่านได้ฟังในรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ท่านผู้ฟังมาฟังข่าวที่เว้าถึงยึดของกลางสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าห่วงห้ามซึ่งวางบดลมานี้เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาอยู่สถานที่ลักลอบค้าขายสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ค่ายคือสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามอยู่นครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางและผ่านการกวดกาตัวจริงเจ้าหน้าที่ได้พบเห็นการลักลอบค้าขายสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ค่ายคือกับสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามภายในสถานที่ดังกล่าวของกลางที่กวดพบและได้กักยึดเบื้องต้นประกอบมีสิ่งของค่ายคืองาสร้าง368อันน้ำหนัก 21.57 กิโลหรือว่า21กิโลครึ่งบ่ล่ะท่านผู้ฟังและสิ่งของค่ายคือกับสัตว์อีก112อันน้ำหนัก14กว่ากิโลสิ่งของที่ค่ายคือกับลิ้น9กับน้ำหนัก10กว่ากิโลสิ่งของที่ค่ายคือกับแฮด569อันน้ำหนัก10กว่ากิโลสิ่งของที่ค่ายคือผงหนังสร้าง78กล่องมีน้ำหนัก2กว่ากิโลสิ่งของที่ค่ายคือกับบีหมี8กล่องน้ำหนัก74กรัมสิ่งของที่ค่ายคือกับนกกก2อันน้ำหนัก12กรัมและพร้อมนี้ยังมียาสมุนไพรสงสัยแมนส่วนผสมของสัตว์ป่า700หลอดท่านผู้ฟังและเครื่องจักรแปรรูปสิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าอีก9เครื่องปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ได้นำตัวผู้ถูกหานี้ซึ่งเป็นเพศชายสัญชาติจีนมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอันนี้แม่นทางเจ้าหน้าที่ไปยึดได้อยู่เมืองหลวงข้าวบางแขวงหลวงข้าวบางยึดของกลางสิ้นส่วนค่ายคือกับสัตว์ป่าห่วงห้ามท่านผู้ฟังมีหลายรายการเราเว้าให้ทุกท่านได้ฟังส่วนว่าจะมีอันใดตื่มเรื่องราวต่อไปเพิ่นจะมีการแถลงหรือว่าแจ้งข่าวนี้เป็นจังใดพวกเขาจะมานำเสนอทุกท่านได้ฟังระยะต่อไปเนาะเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยจึงกลับมาฟังการโอลมสนทนาครับท่านบุญพรคุณทวีรับผิดชอบเวียกงานสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เมืองคำเกิดแข่งบริคำไซในเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: นี่เสี่ยวแรงวานนี่มีลูกค้าขาประจำโทรมาสั่งไม้ค้ำแบบและไม้ทอนเป็นจำนวนหลายได้เฮาจะไปตัดไม้อยู่ไสน้อไม้เขา
1: สิยากยังไม่อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายรู้แล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนํากันอยู
0: ่แต่ว่าไม้อยู่ในป่าสมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเขาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาทานหมดแล้วเด้
1: อยู่เขตนี้เบิดเฮาก็ไปตัดอยู่บ่อนไม้ป่าดงพงไผในบ้านเฮาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
0: บ่ได้ติน ั่นแม่นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ได้เชียว
1: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงหน้าพุ่นตัดในยามมื้อค่ำมื้อคืนคนหลับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
0: โถโถๆแหงไปกันใหญ่แล้วเชียวนั่นแม่นป่าสงวนใดเฮาล่ะย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายทันเพราะว่าปีกายนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วเด
1: ้เออเฮาลืมคืดไปแม่นให้เนาะเชียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
0: นั่นแล้วเชียวเอ้ยมันบ่คุ้มค่าดอกหิพากันเซาตัดไม้ทำลายป่าในเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสียเอ้ย
2: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่1หา2ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปี55ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายและให้ฟื้นฟูป่าคืน
3: ท่านกำลังรับฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่ง

0: ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องได้ลงไปพบปะกับพ่อแม่ประชาชนเป็นประจำในเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้การจัดสรรที่ทำมาหากินจัดสรรเขตป่าผลิตผ่าสมไส้และช่วยกันป้องกันบ่ให้เกิดไฟไหม้ลามป่าเมื่อถึงฤดูกาลจูดป่าจูดไห้เพื่อทำการผลิตจังสันว่าตอนนี้เชิญบรรดาท่านมาฟังเสียงสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้จากทีมงานพวกเขามีนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังในรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้
1: เรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้มาครับเกิดของเฮานี้ผ่านมาก็มีหลายอย่างเนาะนับแต่การปลูกเนาะเฮามีการกับเบี้ยไม้ปลูกไม้เนาะให้มีการนั่นน่ะโฆษณาเผยแพร่เนาะแจ้งการของคันเทิงก็คือกระทรวงกสิกรรมหรือทางแขงทางเมืองเนาะได้พร้อมกันลงเผยแพร่ให้ประชาชนชาวบ้านใน62บ้านมาครับเกิดของเฮานี้เนาะมาครับเกิดเฮามีอยู่62บ้านเจ้า
2: และ62บ้านนี้ประชาชนของพวกเฮามีส่วนร่วมจังได๋
1: ป่าซนเฮานี่ก็พอแล้วเป็นเมืองนึงที่เมืองผู้ดอยเนาะแต่ว่ามีป่าไม้ลกน้าเนา
2: ะ
1: แต่ว่าป่าซนก็มีส่วนร่วมในการกวดกาเนาะเป็นเจ้าที่นึงที่เป็นขวดต่อจากเมืองพวกเฮานี่ลงไปกวดกาคุ้มครองแต่ละบ้านยกตัวบ้างนกตัวอย่างคือบ้านใดบ้านนึงที่มีกวดกาทุกๆบ้านมีการกวดกาเขตคุ้มครองของบ้านตัวเองเนาะอย่างเข้มงวดเน
2: า
1: ะ
2: เมื่อเว้าถึงในระยะผ่านมานี่นะการปฏิบัติเรื่องงานปกปักรักษาผ่านป่าไม้นี่นะพวกเฮาได้เฮ็ดแนวใดแด
1: ท่านมาพวกเฮานี่ก็ได้นําเอาเอกสารของใจกลางคือว่าเมื่อกี้นี่เนาะลงสู่เขตเนาะเขตกับโรงหาบ้านเพื่อโฆษณาให้กับเจ้าหันเข้าใจความหมายความสําคัญของเรียกป่าไม้นี้เนาะให้กับเจ้าเข้าใจว่ามีผลประโยชน์แนวใดเนาะถ้าหักษาได้นี่เป็นแนวใดถ้าว่าเวลาป่าไม้ถูกทําลายแล้วมีผลกระทบในใดพวกเฮาได้ชี้แจงให้กับเจ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งเน
2: า
1: ะ
2: ข้อสะดวกและก็ข้อยุ่งยากในการปฏิบัติเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้เนี่ยนะเป็นยังไง
1: เจ้าบ่เรื่องข้อสะดวกนี้ก็มีหลายด้านเนาะที่ว่าย้อนมีคันเทิงอะไรเอาใจใส่เนาะก็ย้อนมีแจ้งการนิติกรรมต่างๆที่นับแต่คันแขกคันเมืองนี่เป็นเครื่องมือลงไปโฆษณาหาถึงบ้านทุกบ้านใน62บ้านเจ้า
2: เฮาได้เน้นจุดใดบ่เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของป่าไม้การอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือว่าป่าไม้อย่างซี่
1: พวกเฮาได้เน้นการอนุรักษ์นี่เฮาได้โฆษณาให้ประชาชนรู้ว่าถ้าว่าเฮารักษาป่าไม้ได้เนาะให้ประชาชนเข้าใจว่าเฮาจะมีอย่างมีประโยชน์ทางกงทางอ้อมเนาะทางกงมันอย่างแหล่งอาหารเนาะต่างๆหรือว่ามีน้ําใสเนาะทางอ้อมก็มีอากาศที่สดใสพวกเฮาประมาณนั้นเน
2: า
1: ะ
2: แล้วสําหรับแผนการในต้นหน้าเนี่ยพวกเฮามีแผนการในการปกปักรักษา
1: แผนการในต้นหน้าปีนี้เนาะที่ว่าเฮาจะ1แม่นเฮาจะลงกาเบี้ยเนาะกาเบี้ยเราจะให้ประชาชนไปปลูกป่าบอนที่ป่าชุดโสมมื้อนั้นเนาะแล้วจะมีการหาเอกสารเนาะจะลงไปเผยแพร่ทั้งเอกสารได้ทั้งโทรโข่งทั้งวิญญาณของบ้านได้เนาะเพื่อให้ประชาชนเข้าใจตึ้มเน
2: า
1: ะ
2: คุณประโยชน์อ่ะส่วนหลายท่านได้แนะนําเกี่ยวกับให้กับเจ้ารักษาสัตว์ป่าแนวใดและการทําลายป่าไม้นี่นะอันมันจะเป็นแบบใดต่อกับการดํารงชีวิตของเจ้า
1: เจ้าพวกเฮาคือว่าเมื่อกี้นี้เนาะที่ว่าการลงแต่ละครั้งเฮาก็ยกใส่ว่าการรักษาป่าไม้มีคุณประโยชน์หลายอย่างเนาะอันหนึ่งการทําไส้ไม้นี่ก็นับแต่ทําไม่ฟื้นเนาะจนไม่เฮือนไม่ซ่านถ้าพวกเฮาบ่รักษาป่าไม้ได้นี่แม่นนับแต่ว่าไม่เฮือนไม่ซ่านจนก็บ่มีเฮาได้ระดมให้ประชาชนนั้นเข้าใจว่าต้องรักษาป่าไม้เพื่อให้1รักษาแหล่งน้ําเนาะถ้าเมื่อใดบ่มีน้ําบ่มีป่าก็คือบ่มีน้ําเน
2: า
1: ะประมาณนั้น
0: ที่ท่านฟังบัดนั้นยังบ่จบเทื่อท่านผู้ฟังเป็นเสียงสัมภาษณ์หรือการโอลมกับท่านบุญพรคุณทวีรับผิดชอบเรียกงานสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เมืองคำเกิดแขวงบริคำไสจักหน่อยเฮาจะมาโอลมกับเพิ่นใหม่ให้ทีมงานพวกเฮาได้มาเว้าสู่ทุกท่านได้ฟังและโอลมกับเพิ่นตอนนี้เชิญท่านมวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีก

0: ป่าไม้ได้ให้การกำเนิดเกิดมีสายน้ำลำธารเพื่อล่อเลี้ยงสิ่งที่มีชีวิต
1: แต่สายน้ำลำธารยังให้การกำเนิดเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อหับไส้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
0: ป่าไม้ยังเฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์และห่มเย็นเป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ช่วยป้องกันการซอเจือนของนาดินและอื่น
1: ๆพร้อมนั้นในฤดูแล้งป่าไม้ยังเฮ็ดหน้าที่ช่วยเก็บกักรักษาแหล่งน้ำไว้ตลอดปี
0: แม่นแล้วป่าไม้ช่วยให้พวกเขาต้านแรงและต้านท่วมได้ดีที่สุดเป็นต้นแมนในฤดูฝนป่าไม้เฮ็ดหน้าที่ต้านทานพายุลมแดงและช่วยดูดซึมเอาปริมาณน้ำฝนไว้เพื่อบ่ให้ไหลลงสู่เขตพื้นที่ต่ำอย่างไวและเฮ็ดให้บรรดาสาขาแม่น้ำลำเสห้วยหองต่างๆสามารถระบายมวลน้ำอันมหาศาลได้ทันเวลาและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮ็ดให้ภัยน้ำท่วมลดลง
1: พวกเฮาจงมาหวมแฮงหวมใจกันปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้บรรลุ70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อรับประกันการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้แบบสีเขียวยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
2: ท่านผู้ชมให้เกียรติตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ซึ่งได้รับการร่วมมือจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังการลงเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้และมาตรการการลงโทษต่อผู้กระทำผิดต่อผู้ที่ไปทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้ถือว่ามันมีความสำคัญหลายที่ประชาชนในเขตบ้านติดและใกล้เคียงกับเขตป่าสงวนถ้าบ่กล่าวบ่เว้าบ่เผยแพร่เรื่องระเบียบการต่างๆนี่การกระทำบางอย่างของประชาชนในเขตใกล้เคียงป่าสงวนนี่อาจจะผิดพลาดหรือนำความเสียหายหลายอย่างให้กับป่าสงวนแห่งชาติถึงสั้นว่าการป้องกันการเผยแพร่เวียกงานป้องกันป่าไม้และที่ดินป่าไม้ผ่านทางเอกสารก็ดีระเบียบการข้อห้ามหรือผ่านระบบโทรโคงของบ้านก็ดีดังสั้นมาที่ตามมาฟังการสนทนานี้ได้ตึม
3: แล้วเวียกงานการลงโฆษณาในเขาจะเห็นวิธีใด
4: เจ้าพวกเขาจะมีนะทีมงานของเมืองเขาเนาะโดยจะมีนะมีทั้งกิจกรรมได้มีพันธะเขตได้เนาะเขาร่วมกันมีทั้งเมืองได้ลงเป็นทีมงานเนาะไปโฆษณาแต่ละบ้านแต่ละบ้านแล้วก็เน้นบ้านมีความเชี่ยงสูงก็ต้องได้ไปพิเศษเนาะอาจจะมีทั้งแข้งมีทั้งเมืองไปร่วมกันเนาะถ้าว่าโอ้บ้านได้มีความเชี่ยงไม่ทุกปีพอได้ลงไปก่อนเนาะเพื่อลงหาบ้านให้เข้าใจว่าเฮ็ดไหนเฮ็ดปีนี้บ่มีเกิดอีกเน
3: า
4: ะ
3: เฮาได้ฮู้ได้จังได๋ว่าบ้านที่มีความเสี่ยงนะเฮาสังเกตแล้วได
4: ้อ่านบ้านมีความเสี่ยงมันมีไม่บางปีมันไม่เนาะเออมันมีเกิดบางปีมันไม่เห็นประมาณก็บ่หลายแบบว่าการประสนที่ที่จุดสวนจุดให้ทำน้ำผลิตเนาะละล้ามไปเนาะกับโบวิดโบเป็นเห็นบนหลายแต่มีความเสี่ยงที่ไม่แต่ปีมันมีไม่จำนวนน้อยกับโบราณเนาะกระยอนพวกเขาเนี่ยเอาเจอใช่เนาะในการคุ้มครองใน62บ้านนี้เน
3: า
4: ะ
3: การเฮ็ดสวนเฮ็ดเวียนงานกิจกรรมของประชาชนนี้ได้กวมเอาเนื้อที่ของป่าไม้ของพวกเขาบ
4: ่การทำสวนนี้กับส่วนหลายกับโบเทิร์กเนาะโบเทิร์ก
3: นาน
4: ากับโบเทิร์กเนาะส่วนหลายนาในกระบวนการก็มีส่วนหนึ่งที่ที่นอนในเคียงข้างป่าป้องกันนั่นเนาะแต่พวกเขาก็พยายามว่าใช้กับเจ้าออกมาเนาะเทียบไว้กับเจ้าหันเฮ็ดอยู่ในสามเพชรป่าหันเพราะว่าเขาห้ามเนาะบ่ให้บุกรุกสามเพชรป่าหันแต่ละชาวก็มีได้ป่าสงวนกับป่าป้องกันมีป่าผลิต
3: หมายความว่าเมืองของพวกเขามีแต่ศกป่า
4: แม่มีป่าป้องกันด้วยป่าสงวน
3: ป่าป้องกันกับป่าสงวน
4: แม่
3: เจ้าแล้วพวกเขาลงปกป้องรักษาเนี่ยเป็นทั้งศกป่าเลยบ
4: ่แม่นรักษาทั้งสองป่ารักษาทั้งป่าสมไซของบ้านเองเนาะเออเพราะว่าถ้าเฮาบ่รักษาป่าสมไซของบ้านนี่จักหน่อยชาวบ้านสิมียุงป่าสิไซเนาะนับแต่แม่ฟื้นตึกอื่นขึ้นประมาณนั้นนั่นเป็นหน่อไม้หน่อนางโอ้หลายอย่าง
3: คุณประโยชน์ของป่าไม้นี่ก็มีหลายอย่างเช่นว่ามีหยังแดป่าสมไซคุณประโยชน์ของ
4: พวกหน่อบุญหน่อไม้หน่อโอ้หลายอย่างเนาะเออพวกน่ะเออมันหลายอย่างอยู่เนาะที่ว่าเป็นโรคสมไซตามปีนี้ท้องถิ่นเจ้าเนาะกินตามประเพณีเนาะ
3: เกี่ยวกับการปกป้องรักษาป่าไม้ท่านยังเฮ็ดห้องอยากถึงประชาชนให้มีส่วนร่วมนํากันเพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้ของพวกเรามีความอุดมสมบูรณ
4: ์ในนามเข้าเจ้าเป็นหัวหน้าในงานสิ่งแวดล้อมป่าไม้เมืองนี่เนาะจะฝากถึงประชาชนท่านได้ว่าทุกบ้านที่62บ้านนี้แต่ให้มีความใจใจนํากันเพื่อว่าเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเมืองเฮาเป็นเมืองผู้ดอยสมซื่อให้ช่วยกันปกป้องรักษาเนาะป่าไม้หั้นถ้าพวกเฮาบ่รักษาป่าไม้แล้วอากาศของเฮาจะเปลี่ยนแปลงมีฝนตกทุกฤดูกาลเนาะหลายอย่างคือถ้าว่าบ่รักษา ป่าไม้กับบ่มีน้ำฉะนั้นฝากถึงประชาชนจะ62บาทเนี่ยจงช่วยกันปกปักรักษาป่าไม้เฮ็ดได้ให้ชีวิตเฮาดีขึ้นเป็นเก่าๆขอขอบใจ
2: ที่ท่านฟังไปนั้นแม่นทีมงานพวกเขามีโอกาสได้อุลมสนทนากับท่านบุญพรคูณทวีรับผิดชอบเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซก็ถือว่าเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซก็อีกเมืองหนึ่งที่มีหลายบ้านที่มีชายแดนติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติจังซั่นว่าความจําเป็นที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระยะนั้นต้องได้ลงไปติดตามลงไปกวดกาลงไปเผยแพร่เอกสารให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ถ้ามื้อนี้บ่เข้าใจยังมีแต่คิดทําลายคิดหาผลประโยชน์จากป่าไม้แน่นอนละป่าไม้ก็จะหมดไปสูญพันธุ์โดยเฉพาะแม่นลูกหลานเฮาเกิดใหม่ใหญ่รุ่นก็จะบ่ได้พบกับพื้นป่าที่สวยงามต้นไม้ใหญ่ก็จะบ่เห็นจังซั่นว่าต้องได้ช่วยกันปกป้องรักษาไว้ให้ลูกให้หลานรักษาได้แรงน้ํามันก็มีสัตว์ป่าก็มีพืชเป็นยาก็หลายต้นไม้ก็ใหญ่ให้ห่มอากาศก็ดีและอื่นๆอีกท่านผู้ฟังขอบใจทุกท่านที่ติดตามฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วยทีมงานรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโชคดีจงเป็นของท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมาเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่25มิถุนาคศ. 2026ตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่เมืองแบงแขวงอุดมไสมื้อนี้พวกเขาจะไปล้มสายกับทานบุญสวงคำภูวงห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงทานจะมาเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองอยู่ทางเมืองแบงเฮานี่เป็นขึ้นเท่าใดปัจจุบันนี้เพิ่นได้จะตั้งปฏิบัติแล้วบ่และได้รับผลสําเร็จขึ้นเท่าใดตอนนี้พออยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านบุญสวง
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการของบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าเป็นขึ้นเท่าใดเนาะเจ้า
2: ก่อนอื่นก็แสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะที่ได้มีโอกาสโทรเดินสายสัมภาษณ์ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองแบงของพวกเฮาโดยเฉพาะและเป็นการจัดตั้งปฏิบัติในที่ส่วนซีติดสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองนั้นแต่อยู่เมืองแบงของพวกเขาและเป็นอันที่หนึ่งมีพวกเรากับหญิงไซทาแห่งที่บ่มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเราท่านเนาะกับภายหลังพวกเราได้จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแข็งครั้งที่10แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคเมืองครั้งที่13ที่ได้สําเร็จในอย่างนั้นนะทางการนําเมืองของพวกเราก็ได้ขุดค้นสุมไทยโดยเฉพาะแม่นหญิงไซทาแห่งและจุดพิเศษการบ่มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเรานี้เพื่อหันเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองการมีดังนี้อันที่หนึ่งมีพวกเราอิงไซท่าแห่งที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมมีเมืองแบงของพวกเรานี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางและโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเล็กที่ช่อง W ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อตารางเพชรตะบันแข็งไปห้าบรรดาเมืองแข่งไปเคียงเป็นต้นก็เป็นแข่งสัญญบุรีบ่อแก้วลงน้ำท้าก็เห็นได้มีการเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าขนส่งผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในและในต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนการมีความมองไว้การนำใช้ต้นทุนนั้นต่ำในช่วงนี้พวกเราอิงไซต์ท่าแห่งทางด้านกสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์เนาะโดยเฉพาะและเป็นเมืองแบงของพวกเราและเป็นมีเนื้อที่ทำการผลิตในกองขวางเนาะในกองอายุ 53,000 กว่าเฮกตาร์แล้วก็มีดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยแก่การปลูกพืชอุตสาหกรรมพืชเสบียงอาหารต้นเป็นเขาทะเลแข็งกับพืชผักลมลุกต่างๆและนอกจากนั้นจะมีอิงไฟการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะและมันมีสถานที่ในที่สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มพวกเราสนใจการเลี้ยงสัตว์ใหญ่หัวควายแบะเพื่อส่งออกการสร้างรายรับเพิ่มที่มั่นคงด้านท่าแห่งทรัพยากรธรรมชาติพวกเราก็มีแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะการนำธรรมชาติเนาะมี2-3 สายที่สามารถก่อสร้างเป็นหลักสุรประทานเ หรือตอบสนองอำนวยความสะดวกเข้าในการผลิตปลูกพืชต่างๆกรณีหนึ่งเนื้อที่ประมาณอุดมสมบูรณ์สามารถเก็บกู้เครื่องเป่าคงดงเพื่อเพิ่มเป็นไรฮับนั้นและนอกจากนั้นก็มีท่าแห่งทางด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่เมืองแดงพวกเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็ที่สวยสดงามนั่นแหละโดยเฉพาะว่ามันน้ำตกตาดน้ำแจ้ตัดสาวากระทำหลวงการกระทำก็เป็นเอกลักษณ์ของมันดาเผาเนาะมีในเมืองพวกเราก็มีห้าสเผาพิมุพะลือพะมงแล้วก็ไตเขาและเผายังการพัฒนาและท่องเที่ยวก็ติดพันกับกิจกรรมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่หาท่านโดยเฉพาะเลยแม่นพวกเรามีมูลเชื้อดูมันเนาะในการออกแข่งงานการตำหูหัตกรรมเนาะซึ่งอยู่เมืองแบงค์ของเรานี่ค่ะได้มีสินค้าหัตกรรมเนาะผ้าไฟขึ้นเมืองแล้วก็ปันหม้อรอให้ทับหัตถกรรมต้องเปียกก็เป็นสินค้าอุดมของเมืองของพวกเขาแล้วอยู่ในการสร้างเศรษฐกิจในกาลนี้เนาะที่เมืองแบงค์ของพวกเขาก็จัดเข้าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีการที่4 2025-2029นี้พวกเขาก็ได้กำหนดคำขวัญของเมืองพัฒนาเมืองแบงค์ให้กลายเป็นเมืองปุตตุคือเอาการผลิตกสิกรรมเป็นท่าแห้งที่ทันกับอุตสาหกรรมปลูกแป้งการบริการตามที่ที่เขี้ยวและยินยงยินยงนี้พวกเราก็ชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองมีใน1ปีผ่านมานี่พวกเราจะได้บรรลุมีคนสำเร็จรายด้านโดยเฉพาะกับเศรษฐกิจของเมืองขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 5.95%แล้วก็รวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมนี่ก็บรรลุ950กว่าตื้อการเทียบใส่แทนปีก็ถือว่าเกินแผนเฉลี่ยใส่หัวคนนี่ก็ประมาณอยู่21ล้าน5แสนกว่าทีต่อคนต่อปีหรือว่าเท่ากับ1,125ดอลลาร์สหรัฐถ้าจัดแผนปีก็คือว่าเรียนขัดไม้นั่นแหละอยู่ในนี้พวกเราก็ซึมซับกันเก็บเลยครับภายในนี้ก็คือว่าได้เรียนได้เกินแผน18%ในการซึมซับแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนนี้การขัดไม้ของเราแต่นี้ฮอตปี2019ก็สามารถประกาศเป็นเมืองปลดทุกข์และปลดเงินปลดทุกข์เราหาได้ 85% ขึ้นไปอยู่ในนี้ในหนึ่งปีผ่านมาพวกเราก็สามารถปฏิบัติได้36บ้านหรือว่า 5,355 ครอบครัวบรรลุอยู่ 64% จากเกียรติสื่อแทนจากนั้นพวกเราก็ชุมชนปฏิบัติบรรดาขัดไม้ของคณะการโดยเฉพาะของเขตการศึกษาสาธารณสุขก็คือว่าพวกเราก็ได้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นกันนั้นคะแนนการศึกษาพวกเราก็สามารถบรรลุเป็นส่วนใหญ่การของเขตสาธารณสุขก็เช่นกันขัดไม้ของสภาแห่งชาติเป็นเลยกำหนดในนอกจากนั้นเราก็ได้ที่กำหนดเอาจุดพัฒนาจุดซุ่มพัฒนาเมืองแบงค์ของพวกเราตามสร้างเขตและการผลิตและเขาทางออกเพื่อการพัฒนาอยู่ในสร้างเขตการผลิตนั้นมันเป็นเขตที่พวกเราจะเล็งใช้เขตที่หนึ่งซุ่มใช้การส่งเสริมยกระดับทางพ่อแม่ประชาชนส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกพืชตระกูลชัวอนุรักษ์เครื่องป่าของดงและปลูกกาแฟมันต้นและการเลี้ยงสัตว์เขตการผลิตที่สองเรียกทางหลวงตามลองแม่น้ำพวกเราประชุมใช้การผลิตภูเขาปลูกพืชและดูแลต้นไม้อุตสาหกรรม เป็นต้นก็เป็นปลูกยางพาราเหตุที่3พวกเราก็ได้สนใจการเลี้ยงสัตว์ใหญ่การปลูกเขาสลีแข็งแล้วก็อนุรักษ์เครื่องปลาของดงและสเลียแล้วสรุปรวมแล้วกันท่านเศรษฐกิจเอกชนเป็นเจ้าตนเองนั้นก็พวกเราก็ได้วางขันไม้สุสนเป็นในปี2019นี้ก็เศรษฐกิจของเมืองนี้ขยายตัวเนาะอยู่ในระดับ 5.49% สุสนจัดเก็บนะครับให้คุ้มครองนะครับเนาะคุ้มตนเองนั้นมีความอายุ 25% เนาะอยู่ภายในเมืองเนาะปัจจุบันนี้ก็พวกเราก็ยังประสานได้กลุ่มตนเองร้อยจนร้อยเทือเนาะก็ยังทางกันแข่งกันส่วนกลางก็ยังดูไหน
1: เจ้าแผนในแผนก็คือว่าตัว3เขตการผลิตแล้วก็เก้าทางออกนี่แล้วนะท่านเนาะที่ว่าเราได้สุ่มใส่เพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาเมืองแบงเฮาแล้วก็สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็คือสร้างรายรับเข้าให้เมืองโดยสร้างความเข้มแข็งให้เมืองเฮานี่แหละเนาะเจ้าอันนี้ก็ขอบใจท่านบุญสวงคำภูวงศ์หลายๆเจ้าที่มื้อนี้มาเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับแผนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้แก่รายการเฮาบ้านพันเมืองของพวกเฮายังอีกหลายๆเวียกเนาะของทางเมืองแบงเฮาที่พวกเฮาจะต้องได้สัมภาษณ์เพื่อเอามาผันขยายให้ทั้งผู้ฟังเพิ่นได้ฟังนําแต่ว่ามื้อนี้ก็เวลาเบิดต้องเพียงพอดีก่อนเอาโอกาสหน้าจะขอเชิญท่านกับความรายการนําพวกเฮาใหม่นะท่านเนาะเจ้า
2: เจ
1: ้ามื้อนี้ก็ขอขอบใจท่านหลายๆที่ได้ให้เกียรติกับความในรายการของพวกเฮาเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้า
2: เจ้าสวัสดี
1: เจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญสวงคําภูวงศ์องค์เลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงแขวงอุดมไซท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ทั้งเมืองแบงนี้เพิ่นก็ได้เอาใจใส่ขนาดโดยซุ่มใส่3เขตการผลิต9ทางออกตัวนี้เพิ่นเน้นใส่ตัวนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เมืองซึ่งการจะตั้งปฏิบัติที่ติดพันกับการจะตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของศูนย์กลางพรรคครั้งที่12นี้จะเป็นคืนใดเพิ่นมีแผนการคืนใดตื่มพวกเขาจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเติมน้ำกันเอาตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสกลแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กับข่าวสู่ระยะสุดท้ายของรายการเฮาบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังจะไปสัมภาษณ์ท่านสมหวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับทั้งกรมป่าไม้เพิ่นได้จัดกองประชุมฝึกอบรมและสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่าซึ่งกองประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์คือแนวใดสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่านี่จะเป็นแนวใดจะมีประสิทธิภาพขึ้นแนวใดแน่ถ้าว่าฝึกไปแล้วจะเป็นขึ้นแนวใดตอนนี้เฮาไปลมสายกับเพิ่นสบายดีท่านสมหวัง
6: สบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านพันเมืองท่าน
6: เจ้าขอบใจครับ
1: เจ้าเป็นแนวใดอันคือว่าเห็นทั้งกรมป่าไม้เนาะได้จัดกองประชุมฝึกอบรมแล้วก็สร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่าตัวนี้เนี่ยมันมีจุดประสงค์คือแนวใดท่านอยากให้ท่านเฮาสู่ฟัง
6: เจ้ากองประชุมฝึกกับผมแล้วก็สร้างกูฝึกนะเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าแม่นพวกเฮาได้จัดอยู่เมืองสังทองนะที่ว่าการเห็นว่ากองประชุมฝึกกับผมดังกล่าวก็แม่นมีความหมายความสําคัญหลายนะโดยเฉพาะก็แม่นมีเป้าหมายในการยกความสามารถนะขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักสมรรถกรก็คือบุคลากรเนาะในแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนะฉะนั้นว่าอันหลักๆนะก็ที่ว่ามันจุดประสงค์กันอันหลักหรือว่าคาดคะเนผลได้ครับนะก็มี3ด้านหลักๆนะอันทบิดก็แม่นเพื่อยกระดับนะนักสมรรถกรก็คือผู้เข้าฝึกนะผู้เรียนให้กลายเป็นครูฝึกมืออาชีพนะก็ให้เขาเจ้ามีความเข้มแข็งนะบ่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎีแต่ว่าได้ไปฝึกตัวจริงนะฝึกตัวจริงเฮ็ดตัวจริงนะให้กลายเป็นครูฝึกที่มีความพร้อมในอนาคตนะฉะนั้นภายหลังที่ว่าสําเร็จการฝึกอบรมสุดนี้ก็ถือว่านักสมรรถกรเหล่านี้ก็จะมีความสามารถเป็นกําลังหลักเพื่อนําพาท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในการวางแผนป้องกันไฟป่าเนาะให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นนะด้านที่2นี้ก็ถือว่าอันน่ะความเสี่ยงอันการประเมินความเสี่ยงจากไฟป่านี่นักสมรรถกรก็สิได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติเวียกตัวจริงนะว่าพวกเฮาสิได้มีการนําไซโดรนเนาะเพื่อติดตามจุดความร้อนนะแล้วก็การบุกรุกเข้าไปในป่านะการไซโดรนมอดไฟป่านี่เพื่อมามอดไฟตัวจริงพวกเฮาสิมีวิธีการเทคนิคและเทคนิคเรื่อง4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอคีภัยนี่โดยเฉพาะเป็นการสกัดกั้นแต่ต้นที่เนาะการลดการล้ามของป่าเนาะแล้วก็สร้างสิ่งที่ว่าจูงใจให้ประชาชนที่ว่าลดทอนการกสิกรรมแบบจุดป่านี่แล้วก็วิธีการร่วมมือของชาวบ้านเนาะและจุดประสงค์ที่3นี่อันสําคัญแล้วก็แม่นทักษะเนาะทักษะการเฮ็ดเวียกกับชุมชนและวิธีการสร้างทางแผนขันบ้านเนาะเป็นแผนการป้องกันไฟป่าขันบ้านนี่ถือว่ามีความสําคัญหลายเพราะไฟหลังฝึกและพลนักสมรรถกรจะต้องได้มีทักษะในการทางแผนป้องกันไฟป่าขันบ้านเนาะซึ่งว่ามันมีความสําคัญหลายครับจุดประสงค์ที่3
1: เจ้าแปลว่าแต่ละจุดประสงค์นี่ก็มีความสําคัญเบิดเนาะเพราะว่าเพื่อสร้างให้บุคลากรให้มีความสามารถแล้วก็เป็นมืออาชีพถ้าว่าสร้างความสามารถเป็นมืออาชีพแล้วก็เฮ็ดให้เวียกงานของเฮามีประสิทธิผลขึ้นเรื่องเวียกงานป้องกันไฟป่าเนาะท่านเจ้าและในระหว่างวันที่8หา11นี้นี่สัมมนากรนี่จะได้เรียนรู้หยังเติมอีกแน่เจ้าที่ว่าเป็นกิจกรรมต่างๆปิ่นอ้อมในระหว่าง3-4 มื้อนี่เจ้า
6: ในวันที่8กับวันหาวันที่11นี้หลักๆก็เมื่อวานนี้กับมื้อนี้เนาะก็ที่ว่านักศึกษานักสมรรถกรจะได้เรียนอยู่4หลักการเนาะ1แม่นการสกัดกั้นและการต้านไฟไหม้ลำป่านี่เนาะเฮาสิมีขบวนการใดเนาะเพื่อโดยเฉพาะแม่นการต้านก่อนการเกิดเนาะการป้องกันไฟป่าก่อนการเกิดเริ่มจากการโฆษณาเนาะการโฆษณาการวิเคราะห์จุดความร้อนเนาะการแนะนําประชาชนในการบ่ต้องจุดป่าเนาะโดยเฮ็ดกับกสิกรรมแบบบ่จุดเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะแล้วก้าวไปถึงการป้องกันหรือว่าการลดพ้นการล้ําของไฟป่านั้นเวลาไฟเกิดมาแล้วเพิ่นจะมีการจัดการกับไฟเฮ็ดจังได๋นะกันและวิธีการสร้างแผนพวกเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะหลักๆก็แม่นสิได้เรียนเกี่ยวกับตัวนี้จ้ะ
1: จ
6: ้ะมื้ออื่นกับมื้อวันพฤหัสนี้แม่นสิได้ลงไปภาคสนามตัวจริงแล้วก็ถือว่าสิได้นําใช้เทคโนโลยีนะคันโดรนนี้ไปสํารวจป่าอยู่เขตเมืองสังทองโดยเฉพาะแม่นพื้นที่ที่ว่าถูกไฟไหม้ล้ําป่าค่อนข้างหลายนะอยู่เมืองสังทองนั่นจ้ะ
1: เจ้าและท่านแปลว่านักสมรรถกรนี่นะที่ว่ามาเรียนรู้เรื่องการนําใช้โดรนเพื่อกวดเบิ่งเนาะคือมีคือฐานเว้าแล้วมีการป้องกันแม่นักสมรรถกรนี่คุณสมบัติของนักสมรรถกรที่เฮาได้คัดเลือกมาให้ฝึกอบรมนี่มาตรฐานก็เจ้าเป็นคือได้ท่าน
6: สําหรับสุดนี้ก็ถือว่าเป็นสุดฝึกอบรมขั้นเบื้องต้นนะฉะนั้นการที่พวกเฮาอยากให้มีการฝึกแพร่ลามออกไป เป็นวงกว้างภายในทั่วประเทศนะฉะนั้นว่าคุณสมบัติลักษณะของนักสัมมนากรในครั้งนี้พวกเขาสิเล็งใส่สร้างให้เป็นครูฝึกนะฉะนั้นผู้เข้าร่วมก็สิมีหนึ่งมากับแม่นพนักงานจากกลุ่มป่าไม้นะที่สองมากับแม่นครูอาจารย์ศาสตราจารย์มาจากมหาลัยมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะก็เข้าร่วมแต่นอกจากนั้นก็มีนะทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์นะมีห้องการกิจกรรมป่าไม้เมืองเพราะว่าในส่วนนี้พวกเรามีเชี่ยวชาญสากลเนาะที่ว่ามาจากองค์การ FAO นะซึ่งที่มีประสบการณ์เรื่องการสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่าอยู่ในเขตประเทศอาเซียนนี่กับอยู่ในอันหลายประเทศอยู่ในโลกนี้มาเป็นครูฝึกนะฉะนั้นว่าเพื่อจะมีความรู้ความสามารถสูงนะฉะนั้นว่าหลักๆพวกเราเน้นใส่เอาศูนย์กลางเนาะเอามาฝึกก่อนเนาะเพื่อว่าจะได้เป็นครูฝึกในตอนหน้าเนาะออกไปหลายๆแข่งทั่วประเทศ
1: เจ้าโตการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นครั้งทําอีกบ่ท่านหรือว่าเคยผ่านมามีกล่องประชุมฝึกอบรมจังซี่มาแล้ว
6: จะกับบ่แม่นครั้งทําอีกเนาะพวกเฮาก็ฝึกมาหลายหลาย10ปีแล้วแต่ว่าชุดนี้พวกเฮาก็ถือว่าพิเศษได้นึงเนาะเพราะพวกเฮามีโครงการร่วมมือกับเป็นโครงการร่วมมือกับทาง FPO นะพวกเฮาก็ได้มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถนะและพิเศษพวกเฮาก็มีเครื่องบินโดรนเนาะที่ในการสํารวจจุดความร้อนนะที่ว่าทางกรมป่าไม้เราก็ได้ร่วมมือกับบริษัทอยู่ในประเทศลาวนี้มีเครื่องโดนมอดไฟที่ว่าพวกเฮาหากันนําเข้ามา5เครื่องเนาะเอาก็ถึงว่าพวกเฮาสิได้มีการฝึกในมืออื่นต้นสวยนี้เนาะที่มีการเฮ็ดสร้างเป็นไฟไหม้ลําป่าหลังจากนั้นก็สิให้นักสํานักก่อนนั้นนําใส่โดนไฟป่านั้นเพื่อมามอดไฟจุดๆตัวอย่างนั้นครับจ้ะสิพิเศษก่อนปีผ่านมาครับ
1: เจ้าก็คือแท้เหมาะเกี่ยวกับสภาพไฟไหม้ลำป่าในปัจจุบันนี้แหละเนาะที่ว่าเฮาส่วนใหญ่มันที่ผ่านมาแม่นนําใช้เขาเอิ้นว่ายังนําใช้การสกัดกั้นแบบพื้นฐานที่ยังบ่ได้เอาเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยแม่บ่ท่าน
6: เจ้าเจ้าแม่น
1: แล้วตัวนี้
6: พิเศษอันนึงมันพวกเฮาอันน่ะยังสร้างแผนขั้นบ้านเนาะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ทั้งเมืองเป็นผู้รับรองเลยเรื่องแผนผ่านมาพวกเฮาหลายเมืองหลายบ้านก็บ่มีแผนการคุ้มครองป้องกันไฟป่านี่ส่วนนี้สิมีแผนซึ่งถูกรับรองโดยองค์การปกครองท้องถิ่นขั้นเมืองนะครับ
1: เจ้าอันสมณกรนี่หลายหน่อยปานใดท่านที่เข้าร่วมฝึกอบรม
6: นักสมณกรชุดนี้ก็บ่หลายปานใดเนาะประมาณ30ปลายคนเจ้าเข้า
1: โอ้30ปลายคนกัน30ปลายคนนี่ถ้าว่าเป็นเพิ่นมีความเข้มแข็งเชี่ยวชาญด้านการมอดไฟที่นําใช้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วเพิ่นก็สิเป็นตัวอย่างในการพันขยายไปสอนให้แต่ละเมืองในขั้นต่อไปเนาะ
6: เจ้า
1: และท่านเองคิดว่าการที่จัดฝึกอบรมครั้งนี้ในนับแต่เมื่อวานนี้เนาะจนมาฮอดมื้อนี้ท่านคิดว่าสิพบสิ่งขอสิ่งท้าทายหยังบ่ในการฝึกอบรมให้แก่สมณกรนี่
6: สังเกตแต่เมื่อวานมาฮอดปัจจุบันเนาะพวกเขาก็เห็นว่านักสํานักกรก็ถือว่ามีความตั้งอกตั้งใจในการเข้าฝึกเนาะเพื่อพัฒนาทักษะนั้นแล้วก็ทางครูฝึกก็มีความเชี่ยวชาญก็มีการสนทนากันแลกเปลี่ยนความรู้เนาะก็ถือว่าสังเกตว่าหลายนักสํานักกรก็มีทักษะมีความสามารถนะแล้วก็สามารถสนทนาเป็นบทเรียนอันดีเนาะในการสร้างกําลังแห่งสู่การคุ้มครองป่าไม้แบบยืนยงนี้โดยเฉพาะเป็นการช่วยให้เขาเจ้าสามารถที่ว่าเข้าใจเนาะเข้าใจถึงอันที่1มันสาเหตุแล้วก็วิธีการป้องกันวิธีการสกัดกั้นนะแล้วก็การนําใช้เทคโนโลยีนะก็หวังว่ามื้ออื่นนี้ที่ว่าสิมีการเห็นตัวจริงนะเขาจะสามารถนําใช้เนาะหรือว่านําใช้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการนําใช้โดรนเนาะเขาในเรื่องงานการป้องกันการสกัดกั้นไฟไหม้ลําป่า
1: เจ้าก็ขอขอบใจท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมหลายๆท่านที่ได้เข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้ท่าน
6: เจ้าขอขอบใจ
1: เจ้าขอให้การจัดกองประชุมครั้งนี้สําเร็จไปด้วยดีแล้วก็ได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลเด้อ
6: เจ้าเจ้าขอบใจไพวันเจ้า
1: เจ้าเจ้าโชคดีท่าน
6: เจ้าโชคดี
1: ท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมหวังพิมวงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านผู้ฟังระยะนี้ก็บ่เรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจากมาประเทศลาวโดยเฉพาะสิ่งที่นิยมก็มีทั้งเหนือทั้งใต้แล้วก็ทั้งภาคกลางหนึ่งในนั้นทั้งแขวงเวียงจันทน์นี่ก็มีอยู่ทางเมืองเฟืองเมืองวังเวียงแล้วก็อีกหลายเมืองอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์นี้ที่เป็นการท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่บ่ไกลจากตัวเมืองผู้ที่มีจุดประสงค์อยากไปท่องเที่ยวที่ว่าอยู่นครเวียงจันทน์อยากไปท่องเที่ยวอยู่ทางบ่ไกลหลายเพื่อเฮ็ดให้การใช้เวลาที่ว่าให้มันประหยัดแต่ได้การท่องเที่ยวแล้วก็มีการคุ้มค่าแล้วไปท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มค่าก็คือการท่องเที่ยวที่ว่าไปลิ้นแล้วเฮาบ่ได้ไปไกล1มาประหยัดงบประมาณ2มาได้ไปกลับก็ได้อยากไปนอนแฮมคืนก็ได้อยู่ทางแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็แม่นในระยะฤดูฝนนี่ก็ถ้าหลีกบ่ได้ก็สิแม่นอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็อยู่ทางแขวงเวียงจันทน์นี่แหละท่านผู้ฟังก็อยู่ทางเมืองเฟืองแน่ซึ่งอยู่ทางเมืองวังเวียงก็บ่ใกล้บ่ไกลเนาะท่านผู้ฟังบ่ใกล้บ่ไกลแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่นักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศแน่ทั้งภายในและต่างประเทศที่อยากไปพักสมองไปพักผ่อนกับครอบครัวบ่ว่ากับครูบ่จังซี่แหล่งท่องเที่ยวก็มีหลายอีหลีซึ่งแหล่งท่องเที่ยวนึงที่ปัจจุบันนี้กําลังเกิดขึ้นใหม่ก็แม่นแหล่งท่องเที่ยวถ้าท่านผู้ฟังเคยฮู้จักชื่อแหล่งท่องเที่ยวมกดอมบ่แหล่งท่องเที่ยวมกดอมนี่แม่นอยากขอแนะนําซึ่งเป็นจุดแคมปิ้งเปิดใหม่ใกล้ตัวเมืองวังเวียงซึ่งท่านเดินทางไปแค่30นาทีก็ฮอดจุดชมวิวมกดอมมกดอมนี่เป็นเส้นทางไปทางถ้ำแก้งหยุ่ยถ้าท่านผู้ฟังเคยไปทางถ้ำแก้งหยุ่ยสิฮู้เนาะปัจจุบันนี้เส้นทางโอ้สบายสะดวกสบายเสริงแรงท่องเที่ยวตัวนี้ครับไปทางถ้ำแก้งหยุ่ยก่อนสิไปฮอดถ้ำแก้งหยุ่ยก็ไปล่องไปแวเที่ยวชมแรงท่องเที่ยวนี่เบิ่งท่านสิฮู้ว่าแรงท่องเที่ยวนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนึงที่ไปแล้วเฮาจะได้ถ่ายฮู้ไปสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามอีหลีตัวนี้ก็อยากฝากทั้งท่านผู้ฟังตื่มเนาะถ้าท่านสนใจอยากไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงก็โทรไปได้เบอร์โทรติดต่อ02055443665ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังวันนี้เวลาของรายการกระเบิดลงเพียงผู้ดีผู้ดำเนินรายการอำไพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
7: เราพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
8: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
7: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
8: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
7: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
8: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
7: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเฮ็ดให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
9: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: ตึงเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชันเอ็มเซอร์วิสของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตืมเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหตัวไปโหลด FM Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบท่านผู้ชมที่หักแผงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ดอกซ่อนรับนาทีดำเนินรายการสุทันฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันพฤหัสวันที่25มิถุนาคมคศ2026กงกับมื้อขึ้น11ค่ำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้ดอกซ้อนพบกับมีรายการเนาะบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเพราะว่าอาทิตย์นี้อาจารย์แสงฟ้าเพิ่นคาเวียก็เลยเข้าร่วมสนทนาในรายการวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาหั่นส่วนมื้อวันนี้มื้อนี้แล้วก็มื้ออื่นเนาะพุธพฤหัสศุกร์ดอกซอนมาพบกับมีรายการอาทิตย์หน้าอาจารย์แสงฟ้าจึงจะเข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อวานนี้มีรายการจื้อได้หรือบ่เนาะผู้ใดที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาก็นำเสนอไว้ยังก่อนลาวปัจจุบันภาคอัครวิธีที่สืบต่อมาจากหลายๆอาทิตย์ที่ว่าเสนอแล้วยังบ่ทันหมดเทื่อแล้วก็ยังคงค้างอยู่แม่นบทที่11เนาะมีรายการบทที่11หมายความว่าเสนอหรือว่าสมบูรณ์แบบแม่น10บทผ่านมาบทที่11นี่ยังคาอยู่เมื่อวานนี้ก็เสนอแล้วอาทิตย์แล้วนี่ก็เสนอเนาะแต่ว่ามาวันนี้ก็เสนอคืนแต่ว่าก็บ่หมดเทื่อมื้อนี้จะสืบต่อบทที่11การใช้อักษรสูงและอักษรต่ำเมื่อวานนี้เสนอมาแล้วข้อที่1ว่าเรื่องความหมายเนาะการใช้อักษรสูงอักษรต่ำแล้วก็ข้อที่2นำเสนอตัวอย่างการใช้อักษรสูงและอักษรต่ำในนั้นเสนอมาแล้วแม่นการใช้อักษรสูงและอักษรต่ำที่มีเสียงวรรณยุกต์เอกซึ่งเป็นคู่คำที่มีเสียงคือกันเนาะค่ายคือกันแต่ว่าเสียงเวียงจันทน์หรือว่าเสียงแขวงอื่นนี่จะบ่สามารถจำแนกได้เลยอักษรสูงอักษรต่ำที่มีเสียงวรรณยุกต์เอกจะมีเพียงแต่เสียงของคนเผ่าพวนหรือว่าทางเสียงขวางเท่านั้นเนาะจึงจะจำแนกออกได้อย่างจะแจ้งที่ฟังแล้วเห็นว่าโอ้มีความแตกต่างกันแต่ว่าเสียงทั่วๆไปนี่มันคือกันคือดอกซ้อนก็บ่สามารถออกเสียงได้เนาะและจะมีคู่อักษรสูงอักษรต่ำที่ใช้วรรณยุกต์เอกก็มีเป็นห้อยๆคำพอได้มีรายการได้เสนอให้มีรายการรับฟังผ่านไปแล้วในเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็อันน่ะข้อที่2แม่นหมวดอักษรสูงอักษรต่ำที่ใช้สระเข้าและตัวสะกดตายกดบเมื่อวานได้เสนอฮอดข้อนี้แต่ว่ามีหลายคำศัพท์มีรายการเสนอมาแล้วได้1 2 3 4 5นะ JAC เนาะมื้อนี้ยังหน้าที่6ที่7ที่8ถือว่าอันนี้แม่นค่อนท้ายบทที่11แล้วมีรายการเนาะขอนทายบทที่11แล้วเมื่อวานนี้ถ้ามีรายการที่ตามมาฟังรายการของพวกเราก็จะจื้อได้เนาะเสนอฮอดตุ่มหมอเมื่อวานนี้นะตุ่มหมอคำทำอิดดอกซอนจะเสนอแมนอักษรสูงแล้วก็ใส่ในคำใดคำที่2แมนอักษรต่ำแล้วก็ใส่ในคำใดจะทวนคืนตุ่มหมอเมื่อวานนี้เนาะคำมามักตุ่มหมอใส่ในคำว่าปุ๋ยมักสมัครงานมักตุ่มหมอแมวใส่ในคำว่ามักหักมักฟังสมัครน้ำก็ใส่หมอแมวคือกันบัดนี้มัดตุ่มหมอเนาะใส่ในคำว่าตู่มัดมัดไฟหมอแมวมัดผูกมัดเข่ามัดหนึ่งมับตุ่มหมอใส่ในคำว่าขมับมับตุ่มหมอใส่ในคำว่าตายมับเจ็บมับตุ่มหมอคำว่ามากใส่ในคำว่ามากไม่ขันมากมากมอแมวใส่ในคำว่าน้ำมากมากมายคือน่ะอักษรสูงอักษรต่ำที่ใส่สระเข้าและตัวสะกดตายกดบอนี่นะเสียงมันจะคล้ายคือกันสามารถจำแนกได้ดอกซ่อนเวลาเว้าก็รู้สึกว่าเฮาพอจำแนกได้เนาะมีรายการก็จะจำแนกได้เช่นเดียวกันแต่ว่าคือเสนอมาตอนต้นหันแม่นหมวดอักษรสูงอักษรต่ำที่ใส่วรรณยุกต์เอกนี่ถือว่าเว้ามาแล้วคือกันเลยมีแต่เสียงคนทั้งเผ่าพวนคือดอกซ่อนได้บอกหันเนาะยังบ่มดตุ่มหมอนะมาดตุ่มหมอใส่ในคำว่าหน้ามาดมาดคอมาดหมอแมวใส่ในคำว่าบ่มาดมากมาดมุงมาดมีดตุ่มหมอใส่ในคำว่ามีดผมมีดขมับ
มีดหมอแมวใช้ในคำว่ามีดผ้ามุตัวหมอคำนี้บ่มีในภาษาลาวเนาะมีแต่มุหมอแมวกึมมุมุมุสีสีคำว่ามุกตัวหมอขมุกขมุยมุกหมอแมวใช้ในคำว่าไข่มุกมุกเฮือนสิ้นมุกมุดตัวหมอใช้ในคำว่าหอสมุดมหาสมุดมุดหมอแมวใช้ในคำว่ามุดน้ำมุดมอดมูบตัวหมอใช้ในคำว่ามูบลงมูบตัวหมอแมวใช้ในคำว่ามูบมาบเม็ดตัวหมอใช้ในคำว่าเม็ดซิดหรือว่ามดเกี้ยงเนาะเม็ดหมอแมวใช้ในคำว่าเม็ดข้าวแมทตัวหมอในภาษาลาวบ่มีแมทหมอแมวใช้ในคำว่าไม่แมทแมทตัวหมอในภาษาลาวบ่มีมีแต่แมทหมอแมวเนาะแม่นแมทไว้หรือว่าเมืองแมทแมบใช้ในคำว่าดังแมบตัวหมอเด้อแมบตัวหมอแมวใช้ในคำว่าฟ้าแมบแมบน้ำโมกตัวหมอใช้ในคำว่าตกโมกโมกตัวหมอใช้ในคำว่าต้นโมกมกตัวหมอใช้ในคำว่ามกไก่มกปลามกหมอแมวใช้ในคำว่าสกมกมดตัวหมอใช้ในคำว่าทั้งมดมดเกี้ยงมดหมอแมวใช้ในคำว่าตู่มดหมอกตัวหมอใช้ในคำว่าน้ำหมอกสีหมอกหมอกหมอแมวใช้ในคำว่าไม้หมอกหมอกนอไม้มอดตัวหมอใช้ในคำว่าทุกขมอดมอดหมอแมวใช้ในคำว่าตู่มอดหรือว่าไฟมอดมอบตัวหมอใช้ในคำว่ามอบลงมอบหมอแมวใช้ในคำว่าไม่มอบมอบหมายยะตัวหยอ

หยิบตัวโยใส่ในคำว่าหยิบหยับยึตัวโยใส่ในคำว่าควายยึดังยึตัวโยยุงใส่ในคำว่าคึยึยุตัวโยใส่ในคำว่าไตยุยุยุโยยุงใส่ในคำว่ายุยุงยุกตัวโยใส่ในคำว่ายุกยิกยุกตัวโยยุงใส่ในคำว่ายุกสมัยหรือว่าตกยุกยุกตัวโยบ่มีคำใส่ในภาษาลาวเนาะมีแต่ยอยุงยุบแมนยุบลงยุบยอบยอดตัวยอใส่ในคำว่าแมงยอดยอดยอยุงใส่ในคำว่ายอดไม้และสุดยอดยังมีเงือบเนาะตัวยอใส่ในคำว่าขยับขึ้นเงือบยอยุงใส่ในคำว่าซาเงือบเงือบละตัวหลอใส่ในคำว่าสละอักขระละลอลิงใส่ในคำว่าปะละละเว้นลักตัวหลอลักแรงลักไซลักโลลิงเหมือนลักรอบลัดตุโลพักสลัดลัดโลลิงทางลัดรัฐบาลรัฐการรับตุโลรับไหลนอนรับรับไหลนี่สลายไม่ม้วนเนอร์มีอะไรกันรับโลลิงรับมีดความลับรับลี่ลากตุโลลากหลายสลากโลลิงลากลากแกลาดตุโลปลาลาดสลาดลาดลอลิงไก่ลาดลาดยางลาบตุลอใช้ในคำว่าเคล็ดลาบลาบหลายลาบลายเนาะขออภัยลาบลายลาบลอลิงลาบปลาโศกลาบลิดตุลอใช้ในคำว่าปลาสลิดลิดลอลิงใช้ในคำว่าลิดเดชผลิตคำนี้นี่ออกเสียงเป็นผลิตแต่ว่าบัตรเขียนนี่เป็นผลิตเติมในรายการแมนลอลิงลิบเนาะตัวหลอใส่ในคำว่าลิบเมกไก่ลิบลีลิบลอลิงแมนหายลิบลีกลอลิงตัวหลอเนาะแมนลีกทางลีกเว้นลีกลอลิงแมนไม่ลีกหรือว่าไม่แนบฝาขออภัยไม่แนบฟากลีบตัวหลอแมนใส่ในคำว่าดอกลีบหรือว่าฟักหลอกเป่าเนาะแล้วก็ลีบลอลิงแมนเข้าลีบลุตัวโลลุลังลุตัวโลแมนลุลวงบรรลุลุกตัวโลอุคลุกลุกลอลิงลุกขึ้นปุกลุกลุดตัวโลลุดพ้นลุดลงลุดตัวโลไหลลุดลุดลุดลุดไล่ไล่ลุบตัวโลลุบลงลุบทึนลุบตัวลิงมาลุบปุบปับลูดตัวโลลูดมือลูดลอลิงสูดลูดลูบตัวโลแมนลูบใส่หูลูบรูปลอลิงแมนรูปคำลืบตัวลอแมนลืบไม้ลืบลอลิงแมนลืบตอกเล็กตัวลอเล็กก้าเล็กไหนเล็กลอลิงเล็กน้อยเลดตัวลอสะเลดเลดตัวลอเคดเลดเลดไหนและตัวลอนั่นแหละและตัวลออันนี้แหละอันนั้นอันนี้แหละอันนั้นแลกตุลออาแลกแลกลอลิงลอกแลกแลดตุลอกะแลดแลดลอลิงแดงเป็ดแลดแลกย่ำแลกแลกแล้วแลกลอลิงแลกเปลี่ยนแลดตุลอแดงเจ็ดแลดแลดลอลิงแลดใส่แลบตุลอแลบใบพูหรือว่าแลบเงินแลบลอลิงเส้นแลบหรือว่าแลบลิ้นอันนั้นแม่นโอ้ยังบ่หมดบัดนี้โลตัวหลอเนาะมีรายการหลอตะโลมีความหมายว่าสิ้นมักโลลอลิงแมนโลปลาลกหลอแมนลกหญ้าตะลกลกลอลิงแมนลกไก่ลดหลอแมนปลาลดสลดใจลดลอลิงแมนลดขี้แขนลดลบตัวหลอแมนลบลีกลบลอลิงแมนลบล่างเลขลบโลบตัวหลอแมนเข้าโลบหรือว่าเข้าโลบเนาะโลภลอลิงแมนโลภมากลอกหลอแมนลอกลวงลอกลอลิงแมนลอกหนังหรือว่าปอกลอกลอบหลอแมนลอบหางลอบลอลิงแมนใส่ลอบหรือว่าลักลอบเลิศตัวหลอแมนตะเลิศเลิศใช้ในคำว่าดีเลิศลอลิงเลิบคำนี้บ่มีในภาษาลาวเนาะมีแต่เลิบลอลิงใช้ในคำว่ากำเลิบเลือกตัวหลอเลือกตาตัวเลือกเลือกลอลิงแมนเลือกเฟ้นเลือดตัวหลอเลือดตาเลือดลอลิงแมนเลือดแดงงักตัวหงอสักงักงัก

งักงอตัวงองัวแม่นหยุดสงักหรือว่างักงันงัดตัวงอใช้ในคำว่าดึกสงัดหรือว่าเงียบสงัดเนาะงัดงององัวแม่นใช้ในคำว่าไม่งัดงากตัวงอใช้ในคำว่างึกงากงากตัวงอให้งากงากงาบบ่มีในภาษาลาวตัวงอนะมีแต่งาบตัวงอแม่นหาวงาบงาบงุบตัวงอบ่มีในภาษาลาวมีแต่งุบตัวงองัวก้มกินงุบงุบงึกตัวงอบ่มีในภาษาลาวมีแต่งึกตัวงองัวแม่นงึกหัวเง็กตัวงอห้องเง็กเง็กเง็กตัวงองัวแม่นสักเง็กเง็กเง็กบ่มีในภาษาลาวตัวงอหันบ่มีเนาะมีอะไรกะมีแต่ตัวงอเง็กสักเง็กแงกตัวงอบ่มีมีแต่แงกงองัวแม่นแซกแงกแงดใช้ในคำว่าขิวแงดแงดตัวงอแม่นขิวแงดแงดเนาะส่วนแงดตัวงองัวบ่มีในภาษาลาวงบใช้ในคำว่าสงบงบงองัวแม่นงบประมาณโงกใช้ในคำว่าโงกโงกเสียงมาฮ้อนเนาะมีรายการแล้วก็ตัวงองัวแม่นโงกแม่นโงกเงกเฮ็ดละโงกโงดตัวงอแม่นโงดเงดโงดตัวงอบ่มีในภาษาลาวงอกใช้ในคำว่าผมงอกงอกตัวงองัวแม่นงอกงามทั่วงอกงอดใช้ในคำว่างอดแงดงอดตัวงองัวแม่นใช้ในคำว่าแมงงอดเงอะตัวงอเนาะใช้ในคำว่าเงอะงะเงอะตัวงอแม่นใช้ในคำว่าตกสะเงอะเงือกตัวงอใช้ในคำว่าเงือกงากเงือกตัวงองัวแม่นใช้ในคำว่าเงือกขั้นใดเงือกตัวงอบ่มีในภาษาลาวมีแต่เงือกหรือใช้ว่าตัวเงือกวะตัวบอใช้ในคำว่าจังวะหรือว่าแม่นวะวะวอวีเนาะใช้ในคำว่าภาวะหรือว่าพึงวะวักตัวบอใช้ในคำว่านกวักวักตัวบอใช้ในคำว่าวักตอนวัดตัวบอใช้ในคำว่าเป็นวัดวัดวอวีใช้ในคำว่าวัดว้าวัดแทกวาดตัววอใช้ในคำว่าวาดกัววาดบวีใช้ในคำว่าวาดภาพวาดสงวิดตัววอเนาะใช้ในคำว่าวิดน้ำวิดบวีใช้ในคำว่าวิดทายวุดตัววอใช้ในคำว่าวุดวิดวุดบวีใช้ในคำว่าวุดทิวุบตัววอบ่มีในภาษาลาวมีแต่วุบบวีแมนวุบวาบเวทตัววอใช้ในคำว่าพาเวทเวทวอวีเนาะใช้ในคำว่าเวทมนต์เวทนาวกตัววอบ่มีในภาษาลาวมีแต่วกวอวีแมนวกวนวกตัววอใช้ในคำว่าห้องวกเวกและวกวอวีใช้ในคำว่าแก้มวกมดมีรายการนั่นแมนข้อที่2เนาะในหัวข้อว่าหมวดอักษรสูงอักษรต่ำที่ใช้สระเข้าและตัวสะกดตายกดบคือดอกซ้อนได้บอกไปว่าสามารถจำแนกเสียงได้เสียงกับใกล้เคียงที่สุดเนาะแต่ว่าเพื่อความจะแจ้งดอกซ้อนก็จะบอกมีรายการว่าตัววอหรือว่าตัววอคอไข้หรือว่าคอควายเหล่านี้ส่วนข้อที่1ที่เสนอผ่านมาเมื่อวานนี้ฮันแมนการใช้อักษรสูงอักษรต่ำเสียงวรรณยุกต์เอกอันนี้นี่ถือว่าบ่สามารถจำแนกเสียงให้มีรายการฟังได้เลยเสียงโดยทั่วไปของอันน่ะเสียงเวียงจันทน์เนาะหรือว่าเสียงแขวงอื่นยกเว้นเผาพวนแขวงเสียงขวางแมนบ่สามารถจำแนกได้คือเมื่อวานนี้ได้เสนอให้มีรายการฟังแล้วเนาะคือเว้าคืนอีกจัก 2-3 คำซะคาสระอาขอขาไม่เอกคาใช้ในคำว่าหัวคาไม้แต่คาคาขอควายสระอาไม่เอกใช้ในคำว่าคุณคาคาของซีบเสียงคือกันเลยดอกซอนก็ยอมรับว่าบ่สามารถออกเสียงได้เพราะว่าพื้นฐานถึงว่าพื้นฐานจะเป็นคนเผาพวนเสียงขวางแต่ว่าออกจากบ้านน่ะนะดนแล้วมีรายการในเสียงหันแม่นซอดแล้วก็เลยบ่สามารถจำแนกได้เนาะถ้าว่าคนเผาพวนโดยกำเนิดยังเว้าออกเสียงได้จำแนกได้อย่างจะแจ้งหรือคำว่าคู่สระอูขอคู่ไม่เอกคู่ขอไข่คมคู่คู่ขอควายสระอูขอคู่ไม่เอกคู่แม่นเคียงคู่คู่หักก็มีอีกหลายๆคำนี่ถือว่ามีผลประโยชน์หลายมีรายการโตกับการนำไส้คำศัพท์ในชีวิตประจำวันเพื่อการสะกดคำที่ถูกต้องเนาะเพราะมันจะไล่เป็นคู่คำมา
คูอักษรสูงต่ำเริ่มตั้งแต่คอไข่จนฮอดตัวสุดท้ายเลยแล้วก็อันนั้นแม่นอันน่ะหมวดอักษรสูงต่ำวรรณยุกต์เอกเนาะแล้วก็หมวดอักษรสูงต่ำใส่สระเข้าแล้วตัวสะกดตายกดบก็ไล่มาคือกันแต่ขอไข่ขอควายแล้วก็จนสุดท้ายเลยนี่ถือว่าหมดแล้วเนาะบทที่11นี่เป็นบทที่ยาวและมีประโยชน์หลายในการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะมีรายการอันครูอักษรสูงต่ำนี่ถือว่าสามารถเล่าให้มันจื้อคือตรงท่อนนี้มันพิมพ์ติดฝาเลยได้บอนเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนมันเพื่อบ้องให้หลงเนาะใช้ให้ถึกเพื่อเป็นการฝึกตัวเองฝึกความจื้อจำของตัวเองอยากบ่อยากเฮาก็บ่สามารถจื้อได้หมดมันเป็นไปบ่ได้เนาะหรือมีรายการสิว่าโอ้ขอจื้อได้หมดขอใช้บ่ผิดเลยดอกซ่อนสมเสยให้หมัก10แต่ว่าตัวเองนี่ยอมบ่สามารถจื้อได้หมดบางคำก็ยังโอ้ตัวใดเนาะใช้ตัวใดเนาะคือกันกับมีรายการเนาะถ้าภัยบอกว่าโอ้ขอจื้อได้หมดนี่ก็สมเสยแต่ดอกซ่อนนี่บอกเลยว่าต้องอาศัยความจื้อจำแล้วก็ได้เบิ่งปึ้มนำแท้ๆได้มีรายการหมดเนาะบทที่11ยาวเด้แต่ว่ามีประโยชน์หลายต่อบทที่12เลยมีรายการบทที่12นี่แม่นการใช้สระเสียงสั้นสระเสียงยาวอันนี้นี่ก็ง่วงบ่ยาวปานใดจะนำเสนอสู่มีรายการฟังเลยเนาะแล้วจังฟังเพลงเด้อมีรายการบทที่12การใช้สระเสียงสั้นและเสียงยาวสระในภาษาลาวมีทั้งสระเข้าและสระผสมในสระเหล่านั้นได้แบ่งออกเป็น2ชนิดคือสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเพื่อจำแนกความหมายของคำฉะนั้นการใช้สระเสียงสั้นและเสียงยาวควรใช้ให้ถูกต้องทั้งการเว้าและการเขียนถ้าใช้บ่ถูกจะเฮ็ดให้ความหมายหันเปลี่ยนแปลงไปโดยสังเกตได้คือแนวนี้เนาะมีรายการคำที่ใช้สระเสียงสั้นและเสียงยาวส่วนหลายมีความหมายแตกต่างกันอย่างจะแจ้งกรณีใช้ผิดสระจะเฮ็ดให้เสียความหมายอันนี้นี่มันเป็นเรื่องที่ว่าใกล้ๆตัวเฮาหนึ่งใดมีรายการเนาะที่ว่ามดทุกคนไทยเฮาเจ้าข่อยนี่แหละเริ่มจากตัวของเฮาเองเนาะดอกซ่อนก็เริ่มจากตัวดอกซ่อนมีรายการก็เริ่มจากมีรายการเองเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวอันเขียนนี่เดี๋ยวนี้นี่ก็คือเฮาฮู้กันว่าน้อยนักน้อยหนาที่ว่าจะได้เขียนนอกจากเวลาที่ว่าเฮาเข้าร่วมกองประชุมแล้วก็จดได้เขียนนะมีรายการแต่ว่าในชีวิตประจำวันนี่ในห้องการก็ส่วนหลายก็แม่นพิมพ์เอามันพิมพ์นี่ก็แม่นเฮานี่เป็นผู้บังคับแป้นพิมพ์นั่นเนาะว่าจะใช้เสียงสั้นเสียงยาวมันแม่นเฮาเองถ้าว่าเฮาติดหรือว่าสิ้นเคยกับการเขียนผิดเวลาพิมพ์กับผิดนะมีรายการตัวอย่างคำว่าติกับตีลาวติค่อยกับลาวตีค่อยมันต่างเพียงแต่สระเสียงสั้นเสียงยาวสระอิเสียงสั้นสระอีเสียงยาวแต่เมื่อที่เฮาใช้ผิดเวลาเว้านี่บ่ผิดมีรายการแต่เวลาเขียนเป็นการสื่อสารเป็นการส่งสารผ่านตัวอักษรนี่นะพิมพ์ผิดเขียนผิดความหมายก็เปลี่ยนจากลาวติค่อยก็กลายเป็นลาวตีค่อยหรือว่าปัดกับปาดสระอัดปอปาอัดปอปัดสระอาดปออาดปอปาดเอื้อยปัดใบไม้กับเอื้อยปาดใบไม้เป็นเท่าไหร่มีรายการความหมายนะต่างเลยฟันกับฟานลุงได้ฟันลุงได้ฟานอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราควรเอาใจใส่เนาะแล้วก็ยังมีหลายๆคำอีกมีรายการตัวอย่างว่าอันขึ้นคืนเงินเงินแล้วก็มีอีกหลายๆคำลงคิดคืนเบิ่งว่าการใช้สระเสียงสั้นสระเสียงยาวของพวกเฮาในระยะผ่านมานี่นะทั้งการเขียนการพิมพ์ในชีวิตประจำวันในการเฮ็ดเวียกของพวกเฮานี่นะเฮาเฮ็ดได้ดีซ้ำใดให้คะแนนตัวเองลองเบิ่งเนาะมีรายการบางคนนี่ถือเบาหมายถึงว่าเอาใจใส่บางเทื่อนี่ฮู้ว่าอันนี้ใส่สระเสียงยาวจงค่อยถึกแต่ว่าความขออนุญาตใส่คำว่าขี้ข้านมาง่ายกับว่าแมนเดอร์ความบ่เอาใจใส่กับได้ถือเบากับแมนอีกมีรายการเว้าในใดกระถึกเนาะถ้าหากว่าเฮาบ่เอาใจใส่ในการสะกดคำมานี่อันที่2ข้อที่2คำจำนวนหนึ่งที่ใส่สระเสียงสั้นเสียงยาวสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวหรือมันใส่ได้ทั้งสองแต่
ก็มีความหมายคือกันและสามารถใช้แทนกันได้หมายความว่าสามารถใช้ได้ทั้ง2คำอันนี้ผัดกรณีหนึ่งอีกเนาะมีรายการแต่ว่ากรณีเมื่อกี้นะคำที่ใช้สระเสียงสั้นเสียงยาวส่วนหลายมีความหมายแตกต่างกันยังจะแจ้งกรณีใช้พิษจะเห็นให้เสียความหมายคือเมื่อกี้ดอกซอนยกตัวอย่างติกับตีปัดกับปาดฟันกับฟันอันนั้นความหมายเปลี่ยนแน่นอนแต่ว่าบัดนี้อันนี้ก็ต้องจือคือกันมีรายการเราต้องได้จืออีกว่ามันมีจักคำที่ว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งสระเสียงสั้นเสียงยาวมีคำว่าคิ้วคิ้วคิ้วคิ้วงิ้วงิ้วดิ้วดิ้วนิ้วนิ้วปิ้วปิ้วหิวหิวอิ้วอิ้วหิมหิมแล้วก็ตุ้ยตุ้ยลุงลุงมุมมุมแล้วก็ยังมีหลายหลายคำอีกใดในนี้เพิ่นหมายเหตุว่าการใช้คำบางคำที่ใช้ได้ทั้งสองมีหลักการคือแนวนี้หนึ่งให้เลือกใช้คำใดคำหนึ่งหมายความว่าฮูบคำใดคำหนึ่งเนาะคันใช้คำใดในเอกสารฉบับนี้ก็ต้องใช้เอกภาพใช้ให้มันครบจนหมดบ่แม่นสิใช้ซับไปซับมานั่นมันหมายถึงว่าตัวเองสมมติว่าเฮาเป็นคนห่างเอกสารฉบับนั้นมันก็หมายถึงว่าเฮานี่นะถือเบาในการนำใช้คำเนาะในเมื่อมามันใช้ได้ทั้งสองเฮาก็ต้องเอกภาพให้ตัวเองว่าเฮาเรื่องใช้คำใดมักใช้คำใดเฮาใช้คำนั้นให้มันมดในเอกสารฉบับนั้นหรือว่าปื้มหัวนั้นสองให้เลือกคำที่ขออภัยให้ใช้คำที่เลือกใช้ในเอกสารฉบับนั้นหรือว่าปื้มเล่มนั้นคือดอกซอนบอกอะไรสามบ่ใช้คำสองฮู้ปนเปกันในเอกสารฉบับหนึ่งหรือว่าปื้มเล่มหนึ่งยกเว้นในบทเรียนวิชาภาษาลาวที่ต้องการให้ฮู้คำที่มีความหมายเดียวกันแต่ต่างฮู้แต่เวลาเว้าจะเว้าในใดก็ได้เนาะมีรายการอันนี้ถือว่ากำหนดไว้เป็นหลักการเป็นสามหลักการที่มีในหมายเหตุการใช้คำบางคำที่ใช้ได้ทั้งสองคำเนาะก็มีหลักการสามอันที่ดอกซอนได้บอกไปฮะปื้มสำหรับนี่นี่จัดพิมพ์ในปี2020เด้อบรรยากาศลาวปัจจุบันภาคอัครวิธีนี่นะแต่ว่ามื้อใดที่อาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการดอกซอนจะถามเพิ่นอีกว่าคำซุมนี้ยังคงรักษาไว้บ่สระเสียงสั้นเสียงยาวที่สามารถใช้ได้ทั้ง2หรือบ่มาฮอดปัจจุบัน2026ได้มีการกำหนดหรือว่าปรับเปลี่ยนแล้วโดยเฉพาะแม่นการกำหนดใช้เพื่อความเป็นเอกภาพในวรรณยานุกรมฉบับล่าสุดที่จะจัดพิมพ์ออกมาในไวๆนี้เนาะมีรายการปนี้ข้อที่3คำจำนวนหนึ่งที่ใช้สระเสียงสั้นหรือเสียงยาวมีความหมายคือกันแต่ใช้ในกรณีต่างกันตัวอย่างคำว่าวัฒนะกับวัฒนามีวัฒนธรรมและความวัฒนาเคหาขออภัยเคหะกับเคหาเคหะสถานเคหาห้องมหะกับมหามหกรรมกับมหาวิทยาลัยหมายความว่าคำจำนวนนี้เป็นใช้สระเสียงสั้นหรือเสียงยาวมีความหมายคือกันแต่ว่าเฮาใช้ในกรณีต่างกันหลายอย่างเนาะมหามหามีความหมายคือกันหมายถึงว่าใหญ่กว้างแต่ว่าคำว่ามหากรรมแม่นใช้เสียงสั้นแต่บัดมหาวิทยาลัยแม่นใช้เสียงยาวมหาวิทยาลัยเนาะเคหะกับเคหาก็เช่นเดียวกันในคำว่าเคหะสถานเสียงสั้นเคหาห้องเสียงยาวเนาะอันนี้ให้มีรายการก็ต้องได้จืออีกเนาะต้องได้จือบ่ซั่นก็ใส่บ่ถูกกรณี4คําที่ใช้สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวที่มักเขียนผิดโอ้อันนี้สําคัญหลายบ่ซั่นสิเว้ารวดเดียวให้มีรายการฟังเลยในนี้ก็เสนอไว้ประมาณ 4-50 คํานี่แหละเนาะมีรายการลองฟังแล้วก็คิดคืนเบิ่งว่าเฮาใช้เป็นเท่าใดถูกบ่คําที่ใช้สระเสียงสั้นและเสียงยาวที่มักเขียนผิดทําอิดดอกซอนจะเว้าคําถูกเด้อที่2จะเว้าคําผิดกะวีแม่หมายถึงว่าคําถูกได้นี่กาวีแม่นคําผิดแต่ว่าจะเว้าไปเลยซะเว้าคําถูกคําผิดพร้อมจักหน่อยมีรายการสิซับสนมันสิบ่คือเขียนได้เนาะคําถูกแม่นกะวีคําผิดแม่นกาวีคําถูกแม่นกะถินคําผิดแม่นกาถินขึ้นถูกคืนผิดจะลาจรถูกจาละจรผิดเงินถูกเงินผิดสักดินาถูกสักดีนาผิดศิลปะถูกศิลปะศิลปะผิดศีลธรรม
ถึกซีนทำผิดสลาสลาเท่าแก่ขนาดมีรายการถึกสาลาผิดเส้นถึกเซนผิดซึ่งซึ่งถึกเซิงซึ่งผิดธนบัตรถึกธนาบัตรผิดธนาคารถึกธนาคารผิดนวนิยายถึกนาวนิยายผิดปะละในถึกปาละในผิดปื้มเขียนถึกปื้มเขียนผิดพะละศึกษาถึกพาละศึกษาผิดพะลาก่อนถึกพาละก่อนผิดเป็นต่างกันหน่อยเดียวเนาะมีรายการพัดตาคานถึกพัดตะคานผิดพื้นฐานถึกพื้นฐานผิดมหากรรมถึกมหากรรมผิดวัฒนธรรมถึกวัฒนธรรมผิดไวยากรณ์ถึกไวยากรณ์ผิดอนามัยถึกอนามัยผิดอนุรักษ์ถึกอนุรักษ์ผิดอดีตถึกอดีตผิดอนาคตถึกอนาคตผิดอวสานถึกอวสานผิดอนุสาวรีย์ถึกอนุสาวรีย์ผิดอนุวงศ์ถึกอนุวงศ์ผิดอาวุโสถึกอาวุโสผิดอิงตามถึกอิงตามผิดอุตสาหกรรมถึกอุตสาหกรรมผิดลิ้นถึกลิ้นผิดมีรายการหลายคำศัพท์ได้เกิดสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่ก็ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันเนาะแต่ละคำก็ได้ทวนคืนเบิ่งว่าในระยะที่ผ่านมาเฮาใช้ถูกหรือผิดอันนี้มันเป็นความเอาใจใส่หรือว่าบ่ละเลยต่อกับการสะกดคำเป็นความรับผิดชอบต่อการนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวดร.ส่วนก็สังเกตเห็นหลายคำบางคำนี่ใช้อยู่ฮอดป้ายปักใหญ่ๆตัวอย่างพัดตาคานเสียงยาวน่ะตาหนามีรายการพัดตาคานพัดตะบวกกับอาหารเป็นพัดตาคานบ่แม่นพัดตะคานมักแท้ๆคนก็มักใช้พัดตะคานพัดตะคานนะโดยที่เฮาบ่ฮู้เข้าที่มาแล้วก็บ่ได้ศึกษาก็บ่เคยเปิดวจนานุกรมอีกบ่เคยถามอีก นั่นคือปัญหาเนาะบ่เคยถามบ่เคยเปิดวจนานุกรมมีผู้บอกก็บ่เคยคิดอยากเปลี่ยนบ่เคยคิดอยากศึกษาเรียนรู้อันนี้ก็ยากอยู่ได้มีรายการมันก็สิผิดไปแนวนั้นตลอดสิผิดไปเรื่อยๆก็สิบ่มีความเป็นเอกภาพกันในการนำใช้อ่ะนะเรายังให้หมดทุกคนบ่ละเลยต่อความรับผิดชอบในการนำใช้คำศัพท์ภาษาลาวให้ถูกต้องหมดได้นี่มีรายการบทที่12สั้นๆแต่ว่ามีประโยชน์ได้เนื้อในใจความเนาะฟังเพลงจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไปถ้าเวลาพอจะเสนอบทที่13ให้มีรายการได้ครับฟังแต่ว่าเสนอคือสิเสนอได้แต่หน่อยเดียวบทที่13นี่นะเป็นอันที่ว่ามีประโยชน์อีกอันใดเจ้าสิว่าบ่มีประโยชน์ดอกซอนมีประโยชน์ย้อนว่าบทที่13นี่นะแม่นเว้าเรื่องการใช้สลายไม้ไม้และสลายไม้ม่วนซึ่งว่าเป็นปัญหาของเพิ่นมีรายการหลายๆท่านรวมถึงดอกซ่อนเองภัยสามารถรับประกันได้ว่าค่อยนี่ใช้สลายไม้ไม้และสลายไม้ม่วนได้ถูกต้องบ่ผิดบ่ผิดจักโตบ่เคยผิดค่อยใช้ถูกมาตลอดและก็จะถูกตลอดไปไผกล้ารับประกันดอกซ่อนนี่บ่ถึงสิฮู้ซ้ำใดก็บางเทื่อยังเก่าหัวอีกว่าโอ้อันนี้ไม่ม่วนหรือไม่หมายเนาะคำไหนเนาะจักหน่อยกลับมาพบกันหลังจากฟังเพลงจากทางรายการหนึ่งเพลง

ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่พบกันระยะที่2เนาะคือได้เว้าไประยะที่1เสนอไปแล้วบทที่11แล้วก็12บัดนี้สืบต่อเสนอบทที่13มีรายการคือเว้าแหละว่าบทที่13นี่นะสำคัญหลาย สำคัญแท้ๆในการใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวันเนาะเพราะว่าเนื้อในมันเว้าถึงการใช้สลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนจะเสนอให้มีรายการฟังความหมายของสลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนสักก่อนเนาะมีรายการสลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนเป็นสระพื้นฐานในภาษาลาวที่สืบทอดมาจากภาษาตะกุนไตภาษาตะกุนไตเดิมปัจจุบันคนลาวบางเขตโดยเฉพาะในแขวงหลวงพะบางแขวงบริคำไซขออภัยแขวงหลวงพะบางแขวงสัญญาบุรีและสาวไตดำไตลือยังออกเสียงสระทั้งสองนี้ได้ความหมายแตกต่างดื่มอยู่เนาะแต่คนลาวหลายเขตบ่สามารถออกเสียงสระ2ตัวนี้ได้ต่างกันซึ่งมักออกเป็นสระไอไปหมดเนาะมีได้กันส่วนว่าไตขาวไตแดงเมื่อออกเสียงสระไอไม่ม้วนแมนออกเสียงเป็นสระเอซึ่งก็มีปัญหาในการจำแนกความแตกต่างระหว่างสระไอและสระเอย้อนการเปลี่ยนแปลงทั้งภาษาการใช้สระไอไม่ไม้และสระไอไม่ม้วนในปัจจุบันบ่ถูกตามคำเดิมได้ปรากฏหลายเกิดความผิดทางความหมายและเป็นปัญหาในการสะกดคำที่มีเสียงสระดังกล่าวสระไอไม้ไม้และสระไอไม้ม้วนในเมื่อก่อนผู้เขียนปื้มไวยากรณ์ลาวถือเป็นสระพิเศษแต่บ่ได้ซี้แจงรายละเอียดไว้ปัจจุบันเมื่อวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์เห็นว่าสระไอไม้ไม้และสระไอไม้ม้วนแม่นสระผสมระหว่างอากับเอส่วนสระไอไม้ไม้แมนสระอะกับตัวยอสะกดเนาะข้อที่2คําที่ใช้สระไอไม้ไม้และสระไอไม้ม้วนสระไอไม้ไม้และสระไอไม้ม้วนมีความแตกต่างกันเมื่อไปประกอบใส่พยัญชนะจะได้ความหมายต่างกันฉะนั้นการเขียนควรปฏิบัติตามหลักการสะกดคําให้ถูกต้องตามคําที่ใช้สระไอไม้ไม้กับคําที่ใช้สระไอไม้ม้วนได้มีจุดพิเศษบางอย่างคือเดี๋ยวนี้คำที่ใช้สลายไม่ม้วนแมนคำพื้นฐานของภาษาลาวเท่านั้นหมายถึงว่าเป็นคำลาวเดิมมีรายการมีความหมายเฉพาะตัวหรือหากใช้วิธีสังเกตการออกเสียงคำใดที่สาวหลวงพะบางสัญญาบุรีอุดมไซบ่อแก้วหลวงน้ำทาพงสาลีออกเสียงสลายไม่ม้วนซึ่งเคยเอื้อนว่าสลายไม่ม้วนแมนให้ใช้สลายไม่ม้วนมีรายการออกเสียงสลายไม่ม้วนคือเสียงอาเออนะให้ใช้สลายไม่ม้วนนอกจากนี้แมนใช้วิธีทองจำหรือเบิ่งคำนั้นในวัจนานุกรมภาษาลาวก็ได้เพื่อให้การใช้สระดังกล่าวถูกต้องอันนี้แมนวิธีของดอกซ้อนเพราะว่าดอกซ้อนบ่แมนคุณนะพื้นฐานที่ได้เสนอมาหลวงพะบางสัญญาบุรีอุดมไซบ่อแก้วหลวงน้ำทาพงศรีที่จะออกเสียงสลายไม่ม้วนเป็นเสียงอาเออนะแมนวิธีของดอกซ้อนแมนทองจำเบิ่งคำนั้นในวัจนานุกรมภาษาลาวฝึกเรื่อยๆเพื่อให้ใช้สระดังกล่าวถูกต้องอันนั้นแม่นคำที่ใช้สระไม้ม้วนว่ามันแม่นแนวใดเนาะจุดพิเศษของมันตอนนี้ในนี้จะบอกอีกใดบอกว่าคำที่ใช้สระไม้ม้วนในภาษาลาวมีดังนี้ในนี้เสนอไว้ทั้งหมด30คำมีรายการ30คำ1ไก่เนาะเว้ามาทั้งหมดนี่นะดอกซ้อนจะบอกอีกเด้อว่าใช้สลายไม้ม้วนเพราะว่าทั้งหมดนี่มันใช้สลายไม้ม้วนจะเว้าเลยว่าแม่นคำใดเนาะเพิ่นก็เลี้ยงมาแต่ก่อไก่จนฮอดตูหล่อพุ่นแหละทุกตูมันสลายไม้ม้วนเด้อไก่ใช้ในคำว่าใกล้เคียงอยู่ใกล้ไข่ใช้ในคำว่าแห้งบ่อึนไข่ไข่แล้วก็ไข่เนาะบัดนี้นะมอไก่ไข่หัวสีไข่นี่คำนี้ดอกซ้อนสังเกตเห็นว่าไพ่กูเขียนสลายไม้ไม้เนี่ยมีรายการแล้วก็ไข่ไข่พองไข่ปีไข่ปีกุนใจจิตใจใจกลางใจเป็นปีใจปีสวดใสน้ำใสอยู่ใสไปใสใสเอาใสหรือว่าใสใจใสปีใสปีมะเสงใส่ซอสร้าง
บอไซแมนหรือว่ามิไซไซฮับไซนำไซไซสอยไงไงแมงมุมสายไงห่วงไงใดอันใดแนวใดผู้ใดตัวใดไตตับไตไตทิศไตอยู่ไตในในเฮือนทางในใบใบไม้ใบหูใบคำห้องใบคนใบบ้าใบไผแมนไผของไผไฟฟักไฟไฟฝันไฟใจไพ่ลูกไพ่ให้เอาให้มอบให้ให้ให้นะนาให้เดียวตอนนั้นเคยสนทนากับอาจารย์ว่าเรื่องโรงเรียนประถมนาให้เดียวไม่ม่วนเออไม่ค่อยถึกไงขี่ไงใหญ่ยิงใหญ่ใหญ่กว่าผู้ใหญ่ไหมปั๊บไหมไม่ปีไม่เสือไม่ไหลนอนไหลลงไหลทั้งหมด30คำที่เว้ามาแม่นไส้สละไอไม่ม่วนทั้งหมดเลยมีรายการเนาะแล้วก็กำหนดไว้อันนี้คือจือบ่หมดจดไว้ดีกว่าคันเราหมดเราบ่หมดแล้วก็จดมีรายการจดติดไว้ฟ้าคิดพอไส้คำใดคิดบ่ออกเปิดคืนบัดนี้คำที่ไส้สละไอไม่หมายคำที่ใช้สลายไม้ไม้จำนวนหลายแมนคำพื้นฐานของภาษาลาวและอีกจำนวนหนึ่งแมนคำที่ทำมาจากภาษาอื่นเข้ามาใช้สำหรับคำที่ทำจากภาษาอื่นที่มีเสียงสลายไม้ไม้แมนการสะกดคำการสะกดคำแมนใช้สลายไม้ไม้กับทุกคำเช่นไวรัสไวรัสไวรัสเนาะบรูไนก็ให้สะกดเป็นคำนำอิดแมนไวแล้วก็รัสตัวโลหันลีนแล้วก็บรูในไม้ไม้คือไวรัสบางทีกับไม้ไม้ไต้หวันก็เป็นไม้ไม้เพราะว่าในนิยามก็บอกว่าแม่นคำพื้นฐานที่ใช้ในภาษาลาวแม่นคำที่ใช้เป็นคำพื้นฐานในภาษาลาวและอีกจำนวนหนึ่งคำที่หามาจากภาษาอื่นภาษาอื่นเนาะที่มีเสียงสระไอภาษาอื่นก็หมายถึงที่บ่แม่นภาษาลาวเลยนะมีรายการที่จะใช้สระไอไม่หมายการสะกดคำที่ใช้สระไอเอาว่าจังซี่จ้ะคำจากภาษาอื่นที่บ่แม่นภาษาลาวที่ใช้เสียงสระไอแมนให้ใช้เป็นสระไอไม่หมายทุกคำเนาะบ่มีไม่ม่วนจักคำจืออันเป็นพื้นฐานง่ายๆแนวนี้ว่าคำที่มาจากภาษาอื่นที่มีเสียงสระไอใช้สระไอไม่หมายกับทุกคำคือยกตัวอย่างมาเมื่อกี้เนาะมานี่อู้ในนี่นี่เป็นประโยชน์กับมีรายการหลายแต่ว่ายาวหลายดอกซ้อนสีเสนอเป็นมืออื่นเพราะว่ามันเป็นจังซี่มีรายการนะมันเป็นแบบใดเพราะว่าในนี้เพิ่นจะเปรียบเทียบคำที่ใช้สลายไม่ม้วนและสลายไม่หมายเพราะว่าคันเสนอไปเวลาก็กระเทินเนาะยังหน่อยนึงเปรียบเทียบเป็นคู่เป็นคู่ไปได้มีรายการตัวอย่างไกเนาะคำทำอิดแมนไกสลายไม่ม้วนใช้ตัวโกแมนโบมีในภาษาลาวโบมีคำซับโบมีคำไส้ในภาษาลาวมีแต่สลายไม่หมายไกหมายถึงกรณีอยู่หน้าไส้ในคำว่าไกปืนไกตาไกหูไกออกไกบ้านไกเมืองไกที่หมายถึงโบมอปนี้กรณีอยู่ทั้งหลังผู้ไกลาดมองไกกลไกยั้งไกอยู่ไกห้างไกยาวไกมีรายการสรุปคือสลายไม่ม้วนใส่ตัวกอไก่บ่มีคำในภาษาลาวมีแต่สลายไม่ไม้ใส่กอไก่คือแมนคำซุ้มที่ดอกซ้อนยกมาเมื่อกี้อีกคำหนึ่งไก่สลายไม่ม้วนใส่ตัวกอไก่ไม่อีกบ่มีคำในภาษาลาวมีแต่สลายไม่ไม้ใส่ตัวกอไก่ไม่อีกไก่ไก่อกไก่แจ้ไก่น้อยไก่ตกไก่ขวาไก่เกี้ยหรือว่าไก่เตี้ยไก่งวงไก่ลาดไก่พันค่ะไม่ยังมีแต่สลายไม่หมายก่อไก่ไม่อีกเท่านั้นเนาะที่มีคำไส้ไก่บัดนี้นะสลายไม่ม้วนก่อไก่ไม่โทหมายถึงว่ามอไก่เคียงไก่เข้ามานั่งใกล้อยู่ใกล้ใกล้จะแล้วไก่สลายไม่หมายตัวก่อไม่โทตู่ใกล้หรือว่าฟานใกล้มดตัวก่อนะบัดนี้เข้ามาตู่ขอบัดนี้นะเอาตู่ขอก่อนซะแล้วจังให้มีรายการฟังเพลงเพราะว่ามืออื่นก็จะเสนออีกเนาะเสนอก็ได้เว้าคืนทวนคืนให้มีรายการอีกสระไอไม่ม้วนตัวขอไข่บ่มีคำไส้ในภาษาลาวมีแต่สลายไม่ไม้ขอไข่กรณียูน่าแมน
ไขประตูไขความลับไขกล่องประซุ้มไขงัวไขควายกรณียู่หลังก็อสงไขนางบัวไขเทียนไขคำไขไขสลายไม่ม้วนขอไขไม่เอกหมายความว่าแห้งผงเนาะเส้นว่าเจลไขผ่าตากไขแล้ววันนี้ไขสลายไม่ไม้ขอไขไม่เอกไข่ไก่ไข่เป็ดไข่แลนไข่นกไข่งูไข่มดส้มไข่เค็มไข่กาไข่ป่ามอนไข่สีไข่ไข่แบบนี้นะไข่สลายไม่ม้วนขอไข่ไม่โทแมนมอหรือว่าใกล้ในห่วมความหมายกันในอันนี้นะแล้วก็ไข่สลายไม้ไม้ขอไข่ไม่โทไข่ยุ้งไข่วัดมีรายการคอควายคอควายแมนสละไอไม่ม้วนขอควายมันสี่ไข่ไข่สลายไม้ไม้ขอควายไข่แควนไข่กวาไข่แดไข่หินไข่แพนยังไข่สีเขียวไข่สีไข่แห้งไข่แบบนี้นะสลายไม่ม้วนขอควายไม่เอกไข่บวมเนาะไข่พองไข่สลายไม้ไม้ขอควายไม่เอกหักไข่ไข่หาไข่ควนไข่บัดนี้สลายไม่ม้วนคอควายไม่โทปีไข่หรือว่าปีกุลปีมูฮะนะมีรายการแล้วก็ไข่สลายไม้ไม้คอควายไม่โทกุกไข่เอาสำนีซะก่อนเพราะว่ายาวไล่ไปจนฮอดฮอเฮือนพวกแหละมีรายการหลายแล้วเราท่านคิดว่าอันนี้นี่มันเป็นประโยชน์หลายในฮอดฮอดตัววอเนาะฮอดพยัญชนะผสมฮอดตัววอแล้วก็ยังมีบางคำอีกที่เสนอบ่หมดอีกยาวคิดว่าเป็นแต่สำเนาติดไว้บนเฮ็ดเวียกเพื่อความสะดวกในการใช้ถ้าว่าทานบ่แม่นคนท้องถิ่นทั้งหลวงพะบางแล้วก็แขวงอื่นๆที่ได้เสนอมาเมื่อกี้อุดมไซสัญญาบุรีที่ว่าออกเสียงสลายไม่สลายไม่ม้วนเป็นเสียงสละอาเออนั้นปานว่าจะอนุกรมเคลื่อนที่ผู้ใดคันว่ามีหมู่คนทั้งแขวงที่ได้เสนอมาเมื่อกี้ให้เขาเจ้าลองเว้าเบิ่งใดว่าจังซี่เนาะเป็นแนวใดเพื่อนจะออกเสียงเป็นแนวดาวขอพายเดอร์ดอกซันกับโบแมนคนพื้นฐานออกเสียงบ่คือมันจะออกเสียงเป็นเสียงสละอาและเสียงเสลอผสมกันซ้ำวัจนานุกรมในตัวหรือว่าเคลื่อนที่เนาะในนั้นเฮาก็จะฮู้เลยว่าโอ้ใดเป็นแนวใดนี่หมายถึงสายสลายไม่ม้วนอันนี้ก็เป็นอีกอันวิธีนึงถ้าหากว่าเฮาคนพื้นฐานแขวงดังกล่าวที่ได้เสนอมาหั่นก็ง่ายแต่ทางมาเสียงเวียงจันอันนั้นเป็นคำที่ยกมาให้มันคำง่ายๆที่แบบว่าไผก็สิบอกว่าโอ้ค่อยก็ฮู้ว่าใส่แนวนี้แต่คำอื่นเด้ที่ยากที่ได้เสนอไปบางกี้ฮะนะเนาะเออว่านอนไหลจังสิไฟฟันจังสินะมีรายการหรือว่าขี้ไงจังสิบางคนนี่ก็เกาหัวอยู่เด้ว่าไม้ม้วนหรือไม้ไม้ปั๊บไม้จังสินะใส่นี่จังสินะมันบ่ได้แม่นได้ใส่สลายไม่ม้วนคือจังอ่ะนะนำใส่สมใส่ต้องสลายไม้ไม้ในนี่นี่เสนอไว้ละเอียดมื้ออื่นดอกซ้อนสืบต่อนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเนาะคิดว่าเนื้อในของรายการมื้อนี้จะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนนําเพิ่นมีรายการบ่หลายก็น้อยในใดก็ยายังบ่หมดมื้ออื่นสืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังเติมอีกเวลาที่เหลือจากทางรายการมันกระเทินน่ะนะมีรายการที่เสนอเนื้อในเอกสารก็บ่หมดให้มีรายการฟังเพลงซะอัดท้ายรายการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยสร้างความบักบานมวลซื่นในบรรยากาศค่อยคำยำแรงบางทานยังเฮ็ดเวียกอยู่โครงการบางทานพร้อมขับรถกันขับรถกับเพื่อนฟังวิทยุไปนำรถเนาะขอความสุขดีเกิดเป็นของเพิ่นมีรายการทุกทานมื้อนี้ลาก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นสบายดี

0: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ตึมแอปเอ็มเซอร์วิส
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
1: ตึมแอปเอ็มเซอร์วิส
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ตึมแอปเอ็มเซอร์วิส
0: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ตึมแอปเอ็มเซอร์วิส
4: โอ้ว้าวคักแท
5: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชั่นเอ็มเซอร์วิสของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตืมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
0: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
5: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
6: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงวมไงหลาย
0: อ๋อวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมาดิ
1: ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อย
0: แล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: บ่ห่ว
0: ย
2: น้องพ่อเขาอยากแก้วินกัน
0: ก็
2: ติ๊กกี้กินอยากแก้วิน
0: เพราะติ๊กกี้พ่อกินอยากแก้วินติโอ้โดยๆ
2: เด
0: ี๋
2: ยวนี้เช้ากินนั่นโควิด
0: นะแสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่นโควิดดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้อีพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าละยาแก้วิน
0: โอ้ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
0: เออดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเทือ020544495449สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นเป็นรายการที่ฮักแพงตอนรับท่านเข้าสู่เวลาแห่งข้อมูลความซื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้รับฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสบดีเนาะมื้อนี้เป็นมื้อทําอิฐของอาทิตย์แต่หลายเวียกรายงานที่ว่าค้างคามาแต่อาทิตย์แล้วนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นสําระสาสางให้มันสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ฟังเนาะรายการของเฮานอกจากข้อมูลคมซื่นนอกจากความเป็นห่วงเป็นใยก็มีเพลงมีลํามาเปิดให้มีรายการได้หาฟังกันเป็นประจำเลย4มื้อต่ออาทิตย์เนาะท่านผู้ฟังเนาะ 18:00 ถึง 19:00 ยามนี้ก็ถือว่ายามกลางเว้นนี้ยาวกว่าตอนกลางคืน 7:00 นี่ยังบ่ทันได้มืดเนาะตอนเช้าก็แจ้งไว้อีกตั้งหากนะ 5:00 นี่แจ้งจางปางแล้วในปัจจุบันนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนนั้นจัดสรรเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเนาะกลางคืนมันน้อยจังซี่เฮาสิได้นอนน้อยเฮาก็อย่านอนดึกเด้ถ้าว่านอนดึกนี่บวมเด้ท่านผู้ฟังเบิ่งคือตุ้ยแต่ว่าบ่ตุ้ยเนาะมันบวมหมอเพิ่นบอกอภิญญาเคยเป็นในเมื่อก่อนนี่นอนดึกตลอดเนาะนอนดึกตลอดแล้วก็รู้สึกว่าตนเองตุ้ยแท้แต่ว่าน้ำหนักบ่ขึ้นแต่ไปกวดนําแพทย์นําหมอแล้วเพิ่นบอกว่าอาการบวมหลายกว่านอนดึกเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราบ่ว่ากันเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งแยงสุขภาพนี่แหละสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดท่านผู้ฟังถ้าว่าร่างกายบ่แข็งแรงเจ็บปวดได้แน่นอนความสุขมันก็สิหายไปจากชีวิตของคนเราจะให้อายุการมากำหนดสตาชีวิตของเรากำหนดสุขภาพของเราเนาะถึงว่าบางคนนี่สังเกตบ่แม่ท่านผู้ฟังผู้เจ้าเบิ่งแยงสุขภาพดีอายุ70แล้วแต่ว่ายังคือคน40 50อยู่ก็มีเด้นั่นหมายถึงเขาเจ้าเบิ่งแยงสุขภาพได้ดีเนาะรวมทั้งต้นกำเนิดก็มีสุขภาพแข็งแรงมันก็เกี่ยวเนื่องกันสิ่งที่สำคัญถ้าว่าเฮาแข็งแรงมาแต่ใดแต่ว่าถ้าเฮาบ่ใจใส่นี่ก็แน่นอนอ่อนไหวไปหน้านะท่านผู้ฟังเนาะเป็นห่วงเป็นใยขอบใจทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลที่ว่าให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮานำเอาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพมาบอกกับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงเด้อขอให้ซื้อได้ขายมานและก็เป็นผู้เบิ่งแยงสุขภาพของประชาชนตลอดไปนะก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพจากทางบริษัทไอราดาลาวที่สกัดจากหมากโนนินะท่านผู้ฟังเป็นโนนิเอนไซม์ที่ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดจังสิช่วยบำรุงร่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายปรับสุขความสมดุลระบบลำไส้เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีนะช่วยให้ฟื้นฟูความสดชื่นในร่างกายและต้านการอักเสบต่างๆเซลล์มะเร็งต่างๆเนาะนี่คือคุณประโยชน์ของโนนิเอนไซม์นอกนั้นก็ยังมีนะสุภัทโอสถเนาะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะสามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างเพียงพอนี่สำคัญได้หลายคนก็พบพอเนาะในปัจจุบันนี้บ่จะเป็นไขมันความดันต่างๆมีเนาะคนปัจจุบันนี้เป็นหลายเบาหวานจังซี่นะแล้วก็เส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันแล้วก็เส้นเลือดแตกจังซี่พอตลอดเนาะอยู่ในห้องหมอก็มีสถิติสูงอีหลีนะถ้าไปแตกอยู่ในสมองก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถึงบ่เสียชีวิตก็แม่น เคลื่อนไหวบ่ได้นอนติดสาดติดเตียงอยู่จังซั่นอันนี้เป็นห่วงเป็นใหญ่กันเบิดสู่คนบ่อยากให้ทุกคนนั้นเป็นเนาะเบิ่งยังสุขภาพกันเด้อติดต่อยห้อยตามมาด้วยผู้ที่เจ็บออดๆแอดๆปวดแข้งปวดขาปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นปวดเอ็นก็คือนารายคลายเส้นสวยทานใดเด้อบ่แม่นว่าลูกยามมื้อเช้าโอ้ยปวดเด้ไปเฮ็ดเวียกหยังมานึงก็ปวดเด้ว่าซั่นนี่กินลงไปเนาะเป็นสมุนไพรคลายเส้นเฮ็ดให้เส้นนั้นคลายบ่เกิดกระดูกทับเส้นจังซี่นะท่านผู้ฟังผมจริงแล้วกระดูกทับเส้นนี่ตามที่ทําแพทย์หมอมาเนาะไปศึกษานําแพทย์หมอมาเพิ่นบอกว่ากระดูกบางเทือก็บ่ได้ทับเพียงแต่เส้นประสาทเฮามันไข่เนาะไข่ขึ้นไปกับถึกกับข้อกระดูกแล้วมันก็ปวดดังนั้นเวลาเฮากินสารบํารุงหรือว่ายาที่เฮ็ดให้เส้นเอ็นนั้นยุบตัวลงมันก็บ่ปวดมันก็บ่ถึกกับกระดูกหั่นเนาะอันนี้นารายคลายเส้นสวยทานได้เส้นเดียวกันเป็นเซตเพื่อสุขภาพเป็นสุดหนึ่งนะท่านผู้ฟังเนาะมีโนนีเอนไซม์สุพัฒโอโซดและกันนารายคลายเส้นเป็นหนึ่งสุดอยากได้ราคาของแจกของแถมอยากได้ราคาทรงและก็อยากได้โปรโมชั่นหรือว่าอยากได้นะเข้าร่วมกับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ก็แม่นโทรติดต่อสอบถามกับทางบริษัทไอราดาลาวได้เด้อบอกพลอดว่าฮู้จักทางรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุแห่งชาติเพิ่นมีส่วนลดให้พิเศษส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนกับปรึกษาสุขภาพฟรีตลอด24ชั่วโมงบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายจังซี่นะบอกเพิ่นโลด8856-5599เด้อเบอร์โทรนะ0208856-5599แล้วก็5449-5449เด้อเบอร์นี้2เบอร์นี้ท่านอุ่นใจแน่นอนปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านที่กำลังเป็นอยู่ควรเฮ็ดแนวใดจังซี่นะอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากมีรายได้กินแล้วได้เข้าร่วมโครงการละล่าตื่มอีกบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะแล้วซื้อหลายปานใดจังได้เข้าร่วมโครงการโทรไปถามตามเบอร์ที่บอกได้เลยเนาะอันนั้นแม่นรายละเอียดผู้ให้การสนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราเปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงรำที่ทางเทคนิคเพิ่นจะมอบให้กับมีรายการทุกท่านได้รับฟังจักหน่อยจังมาโอลมกันต่อ
4: พอจะกินนี่พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดบ่พอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนี
5: ้โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดนี่แหละแล้วก็ข้อพ่อเด้อสุนัขนะกินมานี่ก็หลายแนวนะกินก็พอเอาตัวนี้เอาไข่นะ
4: กินหลายอย่างพอเนาะ
5: กินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นที่ว่าเอาไข่มาซื้อตัวซื้อแท้นะ
4: นี่พอกินได้จักมื้อล่ะ
5: ฟอกเลือดนี่มัน4มื้อนี่แล้ววะ4มื้อครึ่งนะ
4: 4มื้อครึ่งแล้วเนาะ
5: 4มื้อครึ่งมื้อที่3บางก็คือว่าไข้
4: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
5: ่สบายสบายหลายเติบ
4: สบายหลายเติบเนาะ
5: ก็คือว่าไข้ก่อนว่าซั่นนะ
4: แต่ช่วงนี้กินเนาะการนอนรับนี
5: ่แต่ว่านอนได้นะก็คือว่าโอเคแล้วสําเร็จนะว่าแต่

0: ยาตัวนี้นะเอาขึ้นเราพ่อกินตัวมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
1: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ02054495449

0: มีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนบอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนอนนี้
1: อ๋อแปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะ
0: เ
1: ขาเพาะเนี่ยเอาสุนัขนะแปลว่ากินมาเนี่ยก็หลายแนวนะกินกับเพาะเอาตัวนี้เอาไข่นะ
0: กินหลายอย่างพอเนาะ
1: กินหลายอย่างแล้วตัวนี้เป็นที่ว่าเอาไข่มาซื้อได้นะ
0: นี่พอกินได้จากมือละ
1: ฟอกเลือดเนี่ยมันสี่มือแล้วอะสี่มือครึ่งนะ
0: สี่มือครึ่งแล้วเนาะ
1: สี่มือครึ่งประมาณที่สามมากคือว่าไข่
0: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
1: ่สบายสบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: ก็คือว่าไข้ไข้ก่อนอยู่แล้วนะ
0: ช่วงนักเป็นเวลาการนอนรับมี
1: จะมานอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสามเณรนะว่าแต่ก้าวนอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับในคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
0: ่แต่ตัวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปฏิ
1: บ่ตั้งแต่ไม่กินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาคือเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าไม่ขอเงินน้ำมูกตับไม่ขึ้นเหนื่อยอะไรนะคือที่เสียกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมแพงอะไรเนาะดีใจดีใจละกับผมมันฟื้นมาเท่าอายุขนาดนี้แหละนะถ้าผมซื้อมาหัวเมื่อเลยค่ะว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเอาขึ้นมาได้สำเร็จค่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจแท้
0: โอเคละมีแต่พอ
1: ที่ถืออยู่เฮาเบิ้งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะผมขึ้นว่าก็ชิดีอยู่เฮาเบิ้งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาแต่ตัวยาตัวเดียนะเอาขึ้นว่าพ่อกินตัวมันกับโบคือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
3: ฟังถ้าว่าสุขภาพดีก็ยิ้มไปเป้ยนั่งอยู่บนไหนก็มีความสุขนั่งเราตอกอยู่หน้าบ้านก็มีความสุขเออไปเฮ็ดไทยเฮ็ดนาน้ำลูกน้ำหลานพูดแล้วหน้าบ่ได้ดำแต่ว่าก็ลงไปเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานแนะนำจักตอกว่าถ้าไว้มัดเข้ามัดก้าไปสั่นตัวเนาะเออก็มีความสุขไปอีกได้สำหรับชีวิตชนบทแม่นบ่ล่ะท่านผู้ฟังสำคัญแม่นสุขภาพดีฮะแหละคันโอ้ยมันบ่คักปานใดบ่อยากไปแล้วนาก็บ่อยากไปไปสู่ธรรมชาติก็บ่อยากไปบ่อยากไปใช้แล้วอยากแต่นอนอย่างเดียวมันเจ็บมันปวดเด้ก็บ่ว่ากันคันเจ็บคันปวดคันนั้นก็ไปหาแพทย์หาหมอถูกต้องเนาะตามหลักวิชาการหมอเพิ่นก็สิได้วางยุควางยาให้ถูกกับพยาธิซั่นนี่กินเคียงคู่กับยาแพทย์ยาหมอก็คือสารบำรุงนี่แหละที่บ่ว่ากันเป็นประจำนอนเป็นห่วงเป็นใยเบิดสุผู้สู่คนเนาะเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอันนี้นะกินเคียงคู่กับยาแพทย์ยาหมอก็คือโนนิเอนไซม์นะมันเป็นน้ำเนาะแก้วน้อยๆนี่แต่ว่าพลังมหาศาลเลยช่วยเฮ็ดให้สุขภาพของท่านนั้นแข็งแรงแน่นอนกินข้าวแซ่บนอนบ่รับเจ็บปอดอดแด่ๆรู้ใช่มั้ยมันรำคาญเพิ่นว่ามีโนนี่เอนไซม์ไว้ตู้เย็นนั้นไว้มันก็คักรู้แล้วไปยังจะเอาใส่ตู้เย็นหลังจากที่เฮาไข่กินแล้วหั่นนะเฮากินเทื่อละหน่อยเด้มันบ่เบิดบาดเดียวต้องได้แช่ตู้เย็นไว้เนาะใส่ตู้เย็นในห้องอุณหภูมิปกติเนาะกินเบิดแล้วก็ไข่ขวดใหม่เนาะเพราะว่าในกัปนึงก็มีหลายขวดหลายแก้วเด้อันนี้มันสะดวกสบายซื้อกับบ่แม่นสิได้ซื้อดุๆเนาะสิ่งที่สำคัญแล้วกินแล้วซื้อแล้วครบตามจำนวนตามที่เพิ่นได้ระบุมาสมมุติว่าหลายสุดแล้วได้เบิดมูลค่าถึง 1,600,000 กีบจังซี่เวลานอนห้องหมอมีทั้งสวัสดิการของโครงการของบริษัทเนาะครับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้มีเงินตอบแทนให้ถึง300,000กีบ3ครั้งต่อปีนะ3ครั้งต่อปีครั้งละ 300,000 เด้อมอบคืนกำไรให้กับลูกค้าบ่แม่นกำไรอย่างไผก็บ่อยากให้เจ็บให้ป่วยแต่ว่ามันเจ็บมันเป็นแล้วก็ช่วยค่ายุค่ายากันมันเป็นเรื่องปกติเนาะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆน้ำใจเล็กน้อยจากทางบริษัทเป็นผู้ให้เนาะบ่แม่นสวัสดิการอันอื่นสวัสดิการของบริษัทเองที่ตอบแทนลูกค้าที่ไปช่วยซื้อผลิตภัณฑ์นะได้ทั้งกำไรหรือว่าถ้าเสียชีวิตจังซี่ไผก็บ่ต้องการปรารถนาว่าเสียแน่นอนทุกคนก็ต้องไปถึงจุดนั้นยังมีเงินเสียชีวิตให้2ล้านกีบนี่เป็นเริ่มต้นแล้วยังอีกหลายหลายขั้นหลายระดับว่าซั่นซะจนฮอดระดับสูงสุดปุ่นค่าเบิ่งแยงก็สูงขึ้นค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเนาะอันนี้มันเป็นสวัสดิการของทางบริษัทไอราดาลาวเฮาเอาโทรไปสอบถามเลยเด้อบ่ต้องเสื่ออภิญญาตามเบอร์โทรที่บอก55 885655999แล้วก็5449 5449เนาะ มวนๆผ่านไปบางทีซองเสียงเพลงตอบแทนเพิ่นมีรายการมวนๆที่ติดตามรับฟังเพิ่นเสียงเพลงโอ้ยสาวยอดอูคอยหักว่าซั่นทางแขวงพงศาลีอภิญญาได้ไปแล้วปาดแต่ละเมืองนี่ซัวสิไปฮอดกันนี่บ่ธรรมดาขี่รถครึ่งมื้อนึงไกลเนาะไปน้ำพุน้ำผาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอากาศดีสมธรรมชาติงามไปน้ำสองฝากทางไปน้ำพุนั่นนะทางก็ดีเราไปฟังเนาะเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาแล้วแต่ละเมืองเสื่อมจอดกันได้เบิดแล้วแล้วก็ด้วยทางอย่างดีเนาะบางเทื่อมันเพลได้เพิ่นก็มีการซ่อมแปลกไปตลอดนะอันนี้ถือว่าการเอาใจใส่ของภาครัฐดังนั้นคมนาคมระหว่างเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงประเทศแขวงต่อประเทศเพื่อนบ้านจังซี่นะเพราะว่าทางแขวงพงศาลีก็ติดชายแดนเวียดนามนี่ท่านผู้ฟังคนลาวเฮาก็ไปเที่ยวหลายได้ทั้งเรียนเวียนฟู่ทั้งเวียดนามนะคนลาวขี่รถตู้ไปสบายเนาะผู้ใดเพิ่นมีโอกาสได้ไปลิ้นไปเดียวทั้งเมืองยอดอูหรือว่าทั้งแขวงพงศาลีก็ไปลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไปให้มันคุ้ยอยู่ประเทศเฮานี่กินภายในเที่ยวภายในเงินตาบ่ฮู้อะไรซั่นตัวช่วยกันพัฒนาคนละเล็กละน้อยไปแล้วสิบ่อยากมา1มันไกล2มาก็แม่นติดใจธรรมชาติติดใจอาหารแซ่บโอ้ยอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เนาะทางภาคเหนือเขาเจ้ามีเอกลักษณ์เปิดได้อุดมไซก็แนวนึงมีอาหารเป็นเอกลักษณ์แนวนึงหลวงพ่อบางก็แนวนึงพงศาลีก็แนวนึงหรือว่าบ่อแก้วก็อีกแนวนึงจังซี่เด้ไปแล้วสิฮู้จักว่าเออแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันแนวใดลองไปเที่ยวไปลิ้นไปชมเบิ่งเด้อท่านผู้ฟังเด้อแล้วกลับมาแล้วก็บอกกับปัญญาเลยโอ้ยคักหลายว่าซั่นนี่นอกจากขี่รถไฟไปลงรถน้ำท่าล่ะขี่รถต่อหรืออีกวิธีนึงขี่ยนต์ไปเลยสบายขี่ยนต์ไปลงทางแขวงพุ่นเลยเนาะบ่โดนใช้เวลาบ่โดนปัญญาก็เคยขี่ยนต์ไปขี่รถไฟไปก็เคยเนาะขี่แล้วก็ต่อรถตู้นี่หลายขั้นตอนชีวิตไปมันก็ได้รสชาติอีกแบบนึงขี่รถไปนะแต่ว่ามันโดนเนาะผู้บางคนก็สิบ่มักเนาะเขาจะมักฮอดไวกันขี่ยนต์ไปรถลงพุ่นก็มีรถตู้บริการสบายสะดวกสบายเบิดแล้วอาหารการกินทั้งโรงแรมเฮือนพักต่างๆต้อนรับนักท่องเที่ยวแขกไปให้มาเพียงพอบ่ลำบากคือแต่เก่าแล้วเนาะอันนั้นเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางรายการขอเฮาม่วนซื่นกันอีกสักก่อนเนาะท่านผู้ฟังและจังโอจังลมกันต่อ

0: ตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าซ่าเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ผ่านไปท่านผู้ฟังทั้งสองเสียงลำพาพี่พาน้องลงไปเที่ยวทั้งสีพันดอนจากแสงดาววีซูเปอร์สองสีพาเงาฟ้อนกันม้วนๆผู้หมักหมอลำก็ดีเนาะลำสีพันดอนลงไปยามนี่โอ้ยก้อยปลาพรก้อยปลาเพียปลาสะอีจะเป็นมันขักสันตัวจังหวะเป็นเอาปลากระเต่าเดินเก้าเดินซิบนี่ปลากระเต่าเจียวใส่พระอีคู่นู่นว่ามาแล้วมันหิวเข้าเลยเป็นยังไงนะผู้ฟังตอนแรกนี้มีอย่างกินแซ่บพอมีเจียวปลากระเต่าบ่เนาะเสียบๆเด้อตอนแรงจังสีก็ดีพุ่นลังคนกำลังกับบ้านกับซองแน่ไปแวะตลาดตะลีกันแน่ฟังรายการอาทิตย์อาสดงไปนำฟังเพลงมวลๆหัวไปนำสันตัวมีส่วนร่วมกับทางรายการได้เป็นข้อความเด้อทางเพจลาวเนชั่นแนลเรดิโอทางเฟซบุ๊กได้นะฟังได้หลายช่องทางในปัจจุบันในทันสมัยแล้วฟังทั้งวิทยุก็เป็น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางเพจ Facebook ก็เป็น Lao National Radio ทางเว็บไซต์ก็เป็น www.lnr.org.la แล้วก็ทางวิทยุ Radio Garden ฟังได้ทั่วโลกนะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาสะดวกสบายติดต่อมาตามกันด้วยเสียงลำสาวผู้ไทยยังคอยอันนี้มวนๆเป็น2เสียงลำฝากตอนมีรายการคิดว่าคงจะถืออกถือใจล่ะกับผ่อนคลายความมีความเมื่อยที่เฮ็ดเวียงมาเบิดมือเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็ได้ผ่อนคลายจิตใจได้จิตใจสงบจิตใจดีสุขภาพก็แข็งแรงซะตัวฝากไว้ตื่มเด้อสำหรับผู้ใดที่ต้องการอยากจะเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้วัตถุประสงค์ของโครงการก็บ่มีหยังหลายเนาะท่านผู้ฟังเพียงแต่ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นเบิ่งแยงสุขภาพซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการพร้อมและก็คืนกำไรให้กับลูกค้าว่าเรื่องกำไรที่ขายเฮาก็บ่ได้เอาเทเอาว่าพอดีพองามเล็กๆน้อยๆพอได้น้ำฮ้อนน้ำซาว่าสันสาขาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทุกอย่างก็ต้องมีผลกำไรแต่ว่าก็บ่แม่นว่าเอากำไรจากท่านผู้ฟังหรือว่าลูกค้าที่มาใช้บริการนั้นล่วงหลายภายมากเพียงแต่เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และก็ส่งเสริมให้ทุกคนนั้นหันมาเบิ่งแยงสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะง่ายๆเพียงแต่ท่านซื้อโนนิเอนไซม์หรือว่าสุดบำรุงสุขภาพ1สุดเนาะในหั่นมีโนนิเอนไซม์แล้วก็มีสุภัทโอสดแล้วก็อันนารายคลายเส้นเนาะ3อย่างนี้เป็น1สุดเด้อโทรไปสอบถามรายละเอียดว่า1สุดนี่กินจังไดกินก่อนเข้าบ่หรือกินหลังเข้าหลังอาหารก็ว่ากันไปโลดเนาะมีปัญหาสุขภาพแนวใดก็โทรปรึกษาทางบริษัทไอราดาลาวได้เนาะหรือว่าต้องการอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานการตลาดให้กับทุกๆฐานเวลาซื้อผลิตภัณฑ์ไปกินบ่เสียเงินล่าเนาะถ้าผมวางได้กำไรคืนอย่างแน่นอนกำไรให้ทั้งเป็นค่านอนห้องหมออย่างต่างๆคืนกับให้กับลูกค้าทุกท่านเนาะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-8856-5599และก็5449-5449เอาฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงและก็กลับมาพบกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง
0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าซ่าเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตัน แตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 020-8856-5599
2: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
3: ไอแดงวมไงหลาย
2: อ๋อวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
3: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
2: ้โดยติกกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
3: บ่
2: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
3: เนาะบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี
2: ้ก้มก็บ่ได้อีก
3: โหย
4: น้องพ่อก็เขาอยากอยากแก้ยินเด
2: ้อก
4: ็ติกกี้กินอยากแก้ยิน
2: ปกติพ่อกินยาแก้วิตติ
4: โอ้
2: โดยโดย
4: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
2: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วิตก็โบกินละ
3: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
2: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
5: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิต
2: ยาแก้วิตเช้าแล้วเนาะ
5: มันโบวินมันก็โบกิน
2: เนี่ยดีใจเนาะ
6: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ02054495449

0: ห็นว่าการพัวพันหัวมือระหว่างสองฝ่ายได้รับการเสริมขยายทันเป็นยุคทันสมัยและเต็มไปด้วยพลังชีวิตมุ่งหน้าสู่อนาคตอาเซียนและจีนควรเจาะจงลงลึกสุกยู่การหัวมือในคงเขต5อย่างคือปกป้องสันติภาพเสถียรภาพเพิ่มทวีการหันเป็นดิจิตอลและการปฏิสร้างใหม่ลงเลิกการหัวมือด้านพลังงานเพิ่มทวีความเหนียวแน่นด้านการหัวมือกับภัยคมคู่จากต่างประเทศและสุกยู่การเสื่อมต่อด้านวัฒนธรรม
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานวังโมโมมณิวาทานวีดียันตีปูตรีวาธนารัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายจะต้อนรับนักท่องเที่ยวสากล19ล้านกว่าคนภายในปีหน้าเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและแขนงการท่องเที่ยวทานวีดียันตีกล่าวในกองประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าอินโดนีเซียมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรของตนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเพื่อหับประคันว่าแขนงการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญหลายขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างเวียกเหตุงานทำเพิ่มรายรับจากเงินตาต่างประเทศและส่งเสริมสวัสดิการสาธารณะรัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายจะเพิ่มรายรับจากเงินตาต่างประเทศจากนักท่องเที่ยวสากลขึ้น16ส่วนห้อยจำนวน28ตื้อกว่าดอลลาร์โดยคาดคะเนว่านักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายเฉลี่ย 1,497 ดอลลาร์ต่อการเดินทาง1ครั้งคาดว่าภายในปีหน้าคะแนนการท่องเที่ยวอินโดนีเซียจะประกอบส่วนเข้าในรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ GDP ถึง 4.8 ส่วนห้อยและดึงดูดการลงทุนมูลค่า 3.800 ล้านดอลลาร์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและอัมไพวันวงศ์อมธรอ่าน

เป็นคนอย่าอวดอ้างว่าตัวเก่งเกินคนลางเถื่อมีคนเขาเก่งกว่าเฮาหลายเท่าเฮาว่าเฮาดีแล้วเขาผัดยังดีกว่าดังนั้นอย่าอวดอ้างว่าตัวนั้นเลินเขาสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกทานขอนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงคืนนี้มาพร้อมความมวลซืนเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการคือเก่าเว้าจากันเป็นประจำสำหรับคำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นเนาะมาเสนอให้ท่านได้รับฟังหวังว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือมีรายการอยู่ทางต่างแฝงเนาะอยู่ทางภาคใต้ภาคเหนือยามค่ำคืนคือจังสิหลายทานก็โอ้ยนอนหลับแล้วก็มีเนาะผู้เพิ่นนอนเตเวนได้กินข้าวแลงแล้วก็นอนแล้วได้เนาะแต่ว่าคนเฮาก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ว่าบางคนก็เฮ็ดเวียกล่วงเวลาบ่จังสิหรือว่าเวียกยังหน่อยนึงซ้ำให้มันแล้วมันทั่วหรือว่าการไปการมาก็คือกันเนาะมันคนเฮามีเวียกงานที่แตกต่างกันไปบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกในยามกลางคืนหรือว่าในยามตอนเว้นก็แล้วแต่เนาะเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการแต่ว่าสิ่งสำคัญให้มีสติเด้อผู้ที่อยู่เฮือนอยู่ศาลก็มีสติระมัดระวังหั่นล่ะรักษาทรัพย์สมบัติของตนเองก่อนจะเข้านอนก็เก็บหมัดสิ่งของที่มีค่าเนาะเมี่ยนหมัดให้ดีอัตตู

เพื่อว่าหับประกันความปลอดภัยยานบรรดาพวกโจรให้ไอ้ขโมยสิมาซอกลักเครื่องลักของนี่อันนี้ได้ยินตลอดเนาะเผื่อหน่อยนึงบ่ได้อีหลีเนาะสำหรับพวกขี้หลักนี่ก็แต่ว่าสิ่งสำคัญบางเทื่อเฮาระวังแล้วเฮาเมี่ยนแล้วก็ยังมีช่องทางมีวิธีมาเอาของเฮาเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับเพื่อนมิตรรายการด้านรถลาพาหนะก็คือกันเนาะเอาเข้ามาฮอดเฮือนแล้วใส่กระเจอีกอันนี้เพื่อรับประกันบ่ให้เสียว่าซั่นๆเอาค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสอน้อยจันสับมอนเดนเจริญสุขซึ่งบทเรื่องของเพิ่นมีชื่อว่าแฟนเสียเมียได้แต่ว่าทำอิจจากรายการนี้ให้ทานได้มาหับฟังเสียงเพลงห้องสะก่อน

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นจากสอน้อยจันสมรแดนเจริญสุขบทเรื่องของเพิ่นมีชื่อว่าแฟนเสียเมียใดเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านหับฟัง

ควมหักควมหมักและควมหึงหวงระหว่างคู่บ่าวสาวจะสามารถมีขึ้นได้ก็เนื่องจากควมใกล้สิทธิ์ติดเทศควมเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในระยะเวลาใดหนึ่งที่แน่นอนแต่มันจะเป็นอย่างใดก็ตามเถอะมันบ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะสามารถมาพิสูจน์บรรดาปัญหาเหล่านั้นได้ว่ามันสิได้มวนทายด้วยหอยยิ้มที่แสนหวานหรือจะจบลงด้วยหยาดน้ำตาและความเจ็บปวดรวดราวที่น่าสังเวชด้วยเหตุนี้ความหักและความสั่งจริงไปคู่เคียงกันซึ่งบางครั้งข่าวความหักอาจจะกลายเป็นความสั่งแต่มีบางเถื่อความสั่งจะกลายเป็นความหักหมายว่าความหักขึ้นสูงเท่าใดความสั่งก็อาจจะขึ้นสูงเส้นเดียวกันเมื่อหวนถึงเส้นทางการเคลื่อนไหวแห่งชีวิตของสหายเกตแล้วถึงสิบ่มียามใดดอกที่สิเฮ็ดให้สหายประสบพบพอกับความเบิกบานมวลซื่นสหายยอมเฮ็ดให้ชีวิตของตนเองเลื่อนลอยไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนมูลในทุกวินาทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็แม้นภายหลังที่สหายได้ผิดหวังนำสาวสมเพศและสาวผู้อื่นๆมาก่อนแล้วบ่พอเท่าใดปีสหายกับบ่คอยมีความสนใจนำผู้สาวคนใดซึ่งถ้าจะเอ่ยปากว่าสิหักกับสาวคนใดแล้วสหายก็ยังคิดสำนึกถึงอดีตการที่มันได้ล่วงกายไปตามการเคลื่อนหมุนของโลกหน่วยนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งคิดให้สหายมีความโศกเศร้าแต่สหายมีความพึงพอใจที่ได้ดำรงชีวิตอยู่บนดินแดนตอนนี้เป็นระยะเวลาที่เหิงนานพอสมควรสหายยังจือดีถึงเหตุการณ์ทั้งหมดระหว่างสหายกับสาวสมเพศสหายบ่นึกบ่ฝันเลยว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นมันจะกลายมาเป็นอดีตที่ปะไว้แต่มิตรภาพและความเป็นอ้ายเป็นน้องพวกเขาได้พบปะสั่งสรรค์กันเถื่อทำอิดแม่นในขณะที่ไปร่วมงานสั่งสรรการขึ้นเฮือนใหม่ของเสี่ยวอยู่ที่บ้านหนองโบทองถึงว่าการพบปะสั่งสรรกันในเถื่อนั้นสิเป็นเวลาสั้นๆก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างได้เฮ็ดให้เขาเจ้ามีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งถึงท้องและในที่สุดพวกเขาเจ้าก็ได้พากันไปมาหาแวอย่างบ่ได้ลดละแต่ว่าผ่านความใกล้สิทธิ์ติดแทศและลึ่งเคยกันนั้นมันได้เห็นให้พวกเขามีความพอใจต่อกันพวกเขาเจ้าได้มีคำมั่นสัญญาต่อกันว่าสิหักกันอย่างแท้จริงเขาเจ้าจะพยายามเฮ็ดให้ความหักนี้ผ่านเส้นสายแดนอย่างแน่นอนซึ่งอันนี้มันได้กลายเป็นแหงจูงใจที่เฮ็ดให้พวกเขาเจ้าต้องสู้สนต่อหน้าที่เรียกงานอย่างจริงจัง

ความหักของเขาทั้งสองมันเป็นสัญญาหักแห่งสายสัมพันธ์ระหว่างสองคนและก็แม่นเดือนนั่นเองที่สาวสมเพศจะบรรลุผลสำเร็จในการป้องกันบทวิทยานิพนธ์เพื่อเอาใส่ญาบัตรขั้นมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาจิตศาสตร์และศึกษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสร้างครูเวียงจันทน์แต่น่าเสียดายจนบ่สามารถสิพรรณนาได้ซึ่งในระหว่างเดือน556สหายเกณฑ์บ่ได้ไปเที่ยวยามคนหักของเขาเนื่องจากบ่อยากรบกวนแนวคิดจิตใจของคนหักที่พร้อมจะสู่สนเขียนบทวิทยานิพนธ์แต่ก็บ่พอเท่าใดเวลาได้ยับง่ายเข้ามาที่เดือน7ตามการเคลื่อนหมุนของหน่วยโลกสหายเกณฑ์ได้รับข่าวจากหมู่ของตนว่าสาวพรสมเพศได้บรรลุผลสำเร็จในการป้องกันไสยบัตรขั้นมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาจิตศาสตร์และศึกษาศาสตร์อย่างสง่าผ่าเผยสหายเกณฑ์ได้มีความเอกอ้างทะนงใจต่อผลสำเร็จอันใหญ่หลวงจนบ่สามารถจะพรรณนาได้สหายคิดว่าสิไปสุ่มเสยผลสำเร็จการศึกษาของคนหักในมือนี้และก็ในมือต่อๆไปมือนั้นซึ่งแม่นขณะที่ดวงสุริยาใกล้สิตกดินเสียงห้องของหมู่นกน้อยสาลิกาพ่วมบินกับคืนสู่หังดังจิกจอกจ่อแจอยู่ข้างหัววัดบ้านดงโดกซึ่งเป็นสัญญาหักแห่งความผิดหวังของชายหนุ่มที่มีความปรารถนาอยากเป็นเจ้าคงเขตนั้นสหายเกณฑ์พรความไหวหลุดอย่างซาซาผ่านเดินวัดและก็มาจอดแปะตีนขั้นใดทางขึ้นเหือนของคนหักสาวพรสมเพศพวมนั่งต่ำหูกอยู่ก้องตะล่างเหือนเหลียวเห็นสหายเกณฑ์ย่างมหานางส่งวาดหอยยิ้มต่อคนหักแต่เบื้องหน้าและแก้มแดงองตรงปานมากเล่นสุขชั่วระยะหนึ่งแล้วใบหน้าของนางก็เศร้าลงอย่างผิดปกติสหายเกณฑ์ตัดสินใจย่างไปหาคนหักด้วยท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสแต่หัวใจของสหายเกณฑ์เต้นผิดปกติวาดใดวาดหนึ่งสหายมีความแปลกใจอย่างบ่น้อยเมื่อตนเองเป็นเช่นนั้นแต่กะบ่ทันเอ่ยปากแนวใดสบายดีไอ้เกณฑ์เซิญขึ้นถึงเฮือนแล้วนางก็ย่างขึ้นถึงเฮือนสหายเกณฑ์ย่างตามหลังสาวพรแล้วก็มานั่งอยู่ห้องรับแขกของนางห้องดังกล่าวถึงว่าบ่เป็นห้องโอโทงก็ตามแต่ก็ประดับเอเปรียบเหมือนโฮงแสดงละครที่สหายเกณฑ์เคยเห็นอยู่เมืองเลปซิกแห่งประเทศเยอรมันนางพาสหายเกณฑ์นั่งลงอยู่ที่เตียงที่วางไว้แตะกับหัวขั้นใดทางขึ้นเฮือนแล้วนางกระย่างไปเฮือนครัวทั้งเอาน้ำจากตู้เย็นสองขวดออกมาไข่แล้ววางอยู่ถึงหน้าโต๊ะแล้วนางก็ย่างกลับขึ้นไปเอาข้าวหนมใส่จานมาวางเทิงโต๊ะและก็มานั่งข้างสหายสหายเกณฑ์นั่งซึ้งอยู่แล้วก็เนียมเบิ่งคนหักแต่หัวจนสุดตีนสหายก็พออยากกอดอุ้มคนหักท
ที่เขาได้ทนุถนอมตั้งว่ามาหลายเดือนแล้วสหายเว้าขึ้นด้วยเสียงค่อยๆเพื่อถามว่าเพชรเอ้ยปัจจุบันน้องคิดแนวใดน้องก็สบายดีอยู่ติโดนละเด้ที่อ้ายบ่ได้มายามน้องแต่อ้ายเสื่อว่าสมเพชรคงจะเป็นพรสมเพชรเหมือนเดิมแต่คนที่เขาหักบ่ปากนางก้มหน้าลงและเฮ็ดให้น้ำตาของนางย่อยลงไหลซึมออกจากเป้าตาของนางแล้วก็คอยซึมเข้าใส่ขาส่งของสายนมบ่พอเท่าใดก็มีเสียงไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็เงยหน้าแหนมขึ้นเบิ่งคนหักพร้อมทางเว้าค่อยๆไอ้เกณฑ์น้องคงคอยอ้ายมาตั้งหลายเดือนนี่ก็เป็นเดือนที่7น้องอุกใจหลายซึ่งบ่สามารถที่จะเว้าให้อ้ายฮู้แต่ก็จำเป็นต้องได้บอกเพื่อความเป็นจริงน้องต้องเว้าความจริงแล้วล่ะสายหนุ่มรูปผมคนที่เขาหักพร้อมทั้งถามนางด้วยความแปลกใจอ้าวพรเพชรน้องเป็นหยังน้องเป็นหยังน้องจริงเหตุแนวนี้ไอ้คิดว่าไอ้มาหาน้องเทื่อนี้คงจะพบแต่หอยยิ้มของน้องแต่กงกันข้ามสัมผัสเห็นแต่หยาดน้ำตาน้องหลงเว้าเหตุผลสู่อ้ายฟังมาเบิ่งดูว่ามันเป็นอย่างกันแท้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นบกก้มหน้าลงพร้อมทั้งให้สะอึกสะอื้นและก็ทั้งเว้าขาดติดขาดตอนแบบลอยๆว่าน้องต้องขอโทษไอ้เกณฑ์ที่อายได้เสียสละเวลาอันมีค่าไปมาหาแหวน้องเป็นเถื่อสุดท้ายน้องเว้าแบบนี้น้องเสือว่าอายคงสิเข้าใจอายคงสิบ่เครียดให้น้องเนาะเพราะว่าน้องเกิดมามีชีวิตน้ำเพิ่นก็บ่อยากให้มีคนสั่งอยากให้มีแต่คนหักแพงเหมือนดังหมู่คู่เพื่อนฝูงผู้อื่นๆไอ้เกณฑ์เป็นด้วยเหตุนี่แหละเอ้ามันเป็นแนวใดเป็นแนวใดเว้าสู่อ้ายฟังเบิ่งดูแล้วเป็นหยังน้องจริงเว้าคำนี้ออกมาอ้ายยังจื้อดีคำมั่นสัญญาที่อ้ายและน้องได้เว้ากันเอาล่ะไอ้เกณฑ์คำเว้าเหล่านั้นขอให้อ้ายถือซะว่ามันเป็นอดีตน้องบ่อยากให้อ้ายต้องผิดหวังดอกแต่ก็จำเป็นสิเหตุให้อ้ายต้องเสียใจนำน้องอย่างแน่นอนแล้วนางก็ยืนจอกน้ำให้ชายหนุ่มพร้อมทางเว้าขึ้นว่าเอาเชิญอ้ายดื่มน้ำเชิญอ้ายกินขนมเชิญอ้ายกินของแก้มนี่เด้อชายหนุ่มหับเอาจอกน้ำจากมือคนหักแล้วก็เว้าขึ้นว่าพรสมเพชรน้องลองตั้งใจเว้าดีๆเบิ่งอ้ายบ่ทันเข้าใจได้คนนี้คือคนหักของอ้ายและอ้ายก็ถือสูงกว่านั้นว่าน้องเปรียบเหมือนชีวิตอินทรีย์และจิตวิญญาณของอ้ายแต่สิเป็นแนวใดขอให้น้องเว้าเบิ่งน้องบ่ควรจะปิดบังอ้ายได้ไอ้เกณฑ์อ้ายที่น้องหักสุดหัวใจในเบื้องต้นน้องก็คิดคือดังอ้ายเว้านั่นแหละพี่ๆน้องๆก็คือหมู่คู่เพื่อนฝูงของพวกเขาไผก็ฮับฮู้ว่าพวกเขาได้หักกันและก็สิแต่งดองกันในไวๆนี้
แต่น้องกะบ่จักสิเว้าแนวใดจึงสิถูกขนาดว่าอ้ายได้เอาผู้เฒ่าผู้แก่มาสู่ขอน้องแต่น้องยังสิสามารถเฮ็ดให้อ้ายต้องอกหักเสียความตั้งใจของอ้ายที่มีต่อน้องแต่ที่จริงแล้วน้องก็บ่ได้คาดคิดมาก่อนเลยน้องเสื่อว่าอ้ายคงสิให้อภัยแก่น้องเพชรน้องคาดคิดแนวใดไอ้เกณฑ์อ้ายปัจจุบันน้องได้กลายเป็นคนที่ทรยศต่ออ้ายอย่างบ่ฮู้สึกตัวเสียแล้วน้องบ่จักสิคิดแนวใดเพราะว่าประเพณีหรือจุดพิเศษของคนลาวเฮาแล้วต้องได้ฟังความพ่อแม่ญาติพี่น้องและหมู่คู่ที่สนุดสนิทสนมแม่นติเพชรอายฮู้ดีพ่อแม่ตลอดถึงญาติพี่น้องแม่นผู้มีพระคุณแต่ว่าพวกเพิ่นก็บ่สามารถจะตัดสินบาดก้าวเดินของลูกหลานได้หรอกแต่สำหรับการตักเตือนสั่งสอนของพวกเพิ่นแม่นล้วนแต่เป็นทุนหอนแห่งชีวิตทั้งเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่หายากสุดไอเกณฑ์บางเดือน 5-6 มานี้น้องได้รับจดหมายของพ่อแม่จากประเทศแคนาดาพ่อได้ฝากหนังสือรับประกันหนังสือยั่งยืนเงินฝากธนาคารมาให้น้องเพิ่นได้บอกน้องไปยามเพิ่นในไวๆนี้ไอ้เขียนสีว่าแนวใดให้น้องเพชรเอ้ยอ้ายกะบ่มีสิทธิ์กีดขวางเส้นทางเดินของน้องดอกเพราะการเลือกคู่ชีวิตเลือกที่อยู่อาศัยแม่นสิทธิ์ของแต่ละคนก็สิทธิ์ของน้องเองนั่นล่ะไอ้เขียนน้องต้องขอบใจน้ำอ้ายหลายๆเด้อที่อ้ายมีความเป็นห่วงเป็นใยนำอุดมการของน้องแต่สิ่งเหล่านี้อ้ายสิคิดเพียงผู้เดียวบ่ได้ดอกโอ้พวกเขานั่งล้มกันเตะดนน้องลืมถามอ้ายว่าอ้ายกินข้าวแล้ววะนั่งรอท่าน้องดีกว่าเด้อน้องสิแต่งอาหารสุกินเมื่อเว้าสุดนางกะลุกจากบ่อนางและก็ย่างไปเฮือนครัว

ส่วนระยะที่สหายเกณฑ์นั่งรอท่าอยู่นั้นสหายค่อยๆกวดสายตาแนมเบิ่งห้องรับแขกซึ่งในที่สุดสหายเกณฑ์ก็ได้เห็นรูปภาพที่ได้ถ่ายในโอกาสบุญปีใหม่ลาวที่ผ่านมาในบ่พอเท่าใดเดือนเมื่อสหายเห็นรูปภาพนั้นแล้วสหายบ่นึกบ่ฝันเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและสาวสิม่วนท้ายแบบง่ายๆแนวนี้สหายคิดแล้วคิดอีกจนอยากโดดเหือนหนีแต่เมื่อคิดถึงมารยาทของคนแล้วเฮาบ่ควรสิกระทำแบบนั้นเลยเรื่องสิเป็นแนวใดนั้นแม่นเรื่องหนึ่งต่างหากคิดไปคิดมาเขาจุลละมือและก็เว้าขึ้นเสียงค่อยๆว่าเพชรเอ๋ยมาโหดนี้อายจริงฮู้ว่าน้องมีความใฝ่ฝันนำความสนุกสนานบนความทุกข์สุขของผู้คนที่ได้หักน้องแม่นอย่างไอเกณฑ์คือว่ามาจมอยู่ผู้เดียวอยู่ในห้องหรือว่าไอละเมอคิดถึงแฟนๆอยู่มหาลัยสิให้อ้ายคิดหาเขาเฮ็ดหยังยังว่าความตั้งใจของอ้ายมีเพียงแต่น้องคนเดียวนี่แหละอ้ายบ่อยากหนีจากโลกหน่วยนี้จริงจะบ่ได้ยินสื่อและเห็นหน้าของน้องไอ้เกณฑ์อ้ายอย่าคิดหลายแม่ขอให้อ้ายจงตั้งใจไว้ดีๆเพราะว่าปัญหาที่น้องสิไปอยู่พุ่นจะอยู่ได้หรือบ่ละจึงคอยเว้ากันตามหลังเมื่อเว้าสุดสาวก็ยกพาเข้าพร้อมทางเสริญสหายเกณฑ์กินทั้งสองนั่งกินข้าวเต็มไปด้วยหอยยิ้มและหยาดน้ำตาบางข้างก็ยิ้มบางข้างขาวก็ให้สะอึกสะอื้นส่วนสหายเกณฑ์แม่นนั่งคิดอยู่จนบ่มีบางครั้งสิปั้นข้าวใส่ปากของตนเองก็บ่ถือในที่สุดสหายก็ตัดสินใจครอบนางและก็ทำท่าว่าจะลุกหนีแต่สาวสมเพชรผัดเว้าขึ้นว่าอย่าเฝ้าเมือน้องสิเมียนพาเข้าเสียก่อนแล้วน้องยังมีแนวลมอ้ายอยู่อ้ายมีปัญหาแนวใดเชิญเว้าโลดเฝ้าก่อนน้องไปเมียนน้องเมียนพาเข้าเสียก่อนอ้ายนั่งท่าน้องบึดหนึ่งเด้อ

ไอ้เกณฑ์ถึงสิเป็นแนวใดน้องกะบ่ลืมอ้ายดอกน้องพร้อมแล้วที่จะนับถืออ้ายเหมือนอ้ายคิงคิงคนหนึ่งของน้องน้องพร้อมแล้วที่จะให้การช่วยเหลืออ้ายถ้าน้องไปพูดแล้วก็จะพยายามส่งข่าวหาอ้ายเป็นปกติอยู่ดอกคันสั้นน้องกะสิไปแต่งดองอยู่พุ่นเลยแม่นบ่ไอ้ได้ยินเมียของสหายเวียงทองเว้าสู่ฟังว่าพ่อของน้องได้ซอกผัวให้น้องและผู้ที่จะเป็นผัวของน้องนั้นแม่นเป็นหัวหน้าบริษัทการค้าแต่สหายเวียงทองสัมผัสว่าแม่นนักค้นคั่วการแพทย์หรือว่าแม่นแนวนั้นบ่เรื่องนั้นน้องกะบ่ทันฮู้แจ้งเถื่อเพราะว่าตามที่แม่ได้บอกว่าในเบื้องต้นให้น้องไปยามเพิ่นก่อนส่วนว่าการแต่งดอกนั้นหากเป็นไปได้กะสิมาแต่งดอกอยู่ประเทศลาวถ้าแต่งดอกอยู่พุ่นสัมผัสคิดฮอดเมน้องนุงมูคู่เพื่อนฝูงพวกเฮานี่แหละเพชรเอ้ยปัจจุบันน้องคิดคักแล้วล่ะถึงว่าน้องสิตัดสินใจอ้ายกะบ่ได้ว่าหยังน้องคิดหลายแล้วแต่กะบ่ทันแน่นอนถ้าหากไปถึงพุ่นมีสภาพซับสนแนวใดกะสิส่งข่าวให้ดอกอ้ายจะเฝ้าน้อยใจแต่ว่าโอกาสนี้การล้มกันของพวกเฮานับว่าดนพอสมควรแล้วน้องบ่มีหยังสิเว้าให้อ้ายเข้าใจต่อน้องอีกแต่น้องขอให้อ้ายจงตั้งใจเฮ็ดเวียกงานเพื่อภารกิจรวมของอ้ายอย่างแท้จริงไอ้เกณฑ์ขอให้อ้ายกลับเมื่อก่อนซะเครื่องของที่พวกเฮาซื้อไว้เพื่อสิแต่งดอกนั้นน้องคิดว่าน้องบ่มีหยังที่จะให้อ้ายแต่น้องสิบ่ลืมอ้ายอย่างเด็ดขาดน้องคิดฮอดอ้ายอย่างเต็มทีแต่ว่าย้อนความจำเป็นแล้วนางก็ก้มหน้าลงใส่ตักของสายหนุ่มสายหนุ่มรูปผมเบาๆและก็เว้าขึ้นด้วยเสียงคอยว่าเพชรเอ้ยอ้ายพอใจที่ได้เสียสละคนหักที่อ้ายได้ทนุถนอมมาแต่ดนแสนนานอ้ายคิดว่าตลอดชีวิตของอ้ายนี้คงจะบ่มีหญิงสาวคนใดดอกจะสามารถดึงดูดจิตใจของอ้ายยกเว้นแต่น้องคนเดียวเท่านั้นแหละในระยะที่ผ่านมาอ้ายเคยประสบพบพ่อกับสิ่งที่บ่เพิ่งปรารถนาแต่อ้ายกับบ่เคยน้ำตาไหลว่าแต่ในเถื่อนี้อ้ายเพิ่งพอใจปล่อยให้มันไหลลงสู่พื้นปฐพีอ้ายขออวยพรให้น้องจงเดินทางด้วยความสวัสดีภาพอ้ายขอลาน้องเพียงเท่านี้ละไอ้เกณฑ์อ้ายอ้ายคิดเห็นใจน้องเด้ออ้ายอย่าสุเครียดให้น้องได้น้องก็เคยเว้าให้อ้ายฟังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหวังว่าอ้ายคือสิบ่เครียดแค้นต่อน้องเนาะเพชรเอ้ยนับแต่นี้เป็นต้นไปขอให้น้องเซาคิดซะแต่ใดมาอ้ายบ่เคยเครียดสั่งน้องและบ่เคยความบ่เคยมีความอาฆาตบาดหมางต่อผู้อื่นแต่นี่เป็นต้นไปอ้ายพร้อมแล้วที่จะนับถือน้องเปรียบเหมือนน้องสาวคนหนึ่งของอ้ายอ้ายคิดว่าตลอดชีวิตของอ้ายนี้คงจะบ่สามารถเอาวัตถุสิ่งใดๆดอกที่จะมาสามารถตอบแทนคุณของน้องที่มีต่ออ้ายในยามอดีตการเอาล่ะเพชรเอ้ยอ้ายขอหยุดคำว่าเพียงเท่านี้ล่ะ
เพื่อบ่อยากรบกวนกระแสแนวคิดของน้องจนเกินไปอ้ายขอลาเมื่อก่อนเด้อ

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นแฟนเสียเมียได้ซึ่งเป็นบทเขียนของสอน้อยจันสมรแดนเจริญสุขยังบ่ทันหมดเนาะแต่ว่าเวลามาฮอดนี้คงสิได้อำลาท่านผู้ฟังไปอวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีลาตีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ภูมิค่ะหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ตั้งหน้าประปุ่งก็สร้างพักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
3: พักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนผักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสุ

เล็กขุดเอาไว้เห็ดขอเหล็กงอเอาไว้เห็ดเกี่ยวค้นขุดเลียวเอาไว้บ่อดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้นหับทานเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์1ชั่วโมงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ที่ว่ายังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานยามค่ำคืนแบบนี้จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในสานก็ดีหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานรักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆถึงจะอยู่เขตห่างไกลซอกลีกเพียงใดกะยาเนาะโคสุกะขอเป็นกำลังแรงใจให้มอบเสียงเพลงเสียงขับเสียงรำข้อมูลข่าวสารให้ท่านได้รับฟังและผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะเดินทางใกล้เดินทางไกลกะขอให้ทุกคนเฮาเนาะเอาใจใส่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรค่อยไปค่อยมาเพราะว่าในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้มีหลายเส้นทางกระเมียนเป็นบวกเป็นคุ้มหลายบอนเส้นทางตัดขาดทุกคนเฮาต้องให้มีสติเนาะถ้าว่าเส้นทางใดที่เฮาบ่คุ้นเคยยิ่งได้เพิ่มความมีสติระมัดระวังให้หลายขึ้นบางเส้นทางเนาะกระเมียนเปียกมื่นการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนกระเมนบ่สามารถสัญจรไปได้คือเส้นทางไปภาคเหนือนี่บางจุดบางบอนรถบรรทุกนี่ก็บ่สามารถไปได้ในหน้าฤดูฝนแบบนี้ติดตามข่าวสภาพเส้นทางก่อนที่เฮาจะไปกันก่อนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องกวดกาสภาพเทคนิคของรถเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการเดินทางจึงค่อยออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแต่นั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ้าววันใครสิได้เครื่องนี่นะคือมาเสียบสายต่อรีดไปจังซี
1: ่ลูกนี่นะพ่อ
0: ลูกให้ยังคือบริษัทนะเสียบสายต่อรีดไปจังซี่มันอันตรายได้ลูกครูบอกจังหน่อยเกิดไฟสดใหม่เงินใหม่ซันทั้งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและเงินคำน้ำอีกเลยหูจักประหยัดได้ไหมลูก
1: เจ้าพ
2: เสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากต้น
3: เฮ้ยส่งเม็ดเซหากันทุกวันคำเศร้าเดี๋ยวนี้น้องเศร้า
2: หนึ่งสมองอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเขาน้องมีทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำมีสาระนะฮู้มีข้อมูลข่าวสารดีๆนำมาสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้หาฟังและมาในระยะนี้เนาะเฮาก็มาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องกันอีกตื่มเกี่ยวกับภัยมิจฉาชีพและให้ระวังตัวในการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้มีกลุ่มคนที่ว่าบ่หวังดีแอบอ้างนำใส่ Facebook ของบริษัทที่ว่ามีชื่อเสียงนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษโฆษณาหาเหยื่อผ่านทางสื่อออนไลน์เหล่านี้เป็นต้นก็แม่น Facebook และก็ WhatsApp โดยอ้างว่าเหยื่อได้รับรางวัลสร้างแห่งจูงใจให้กับเหยื่อเฮ็ดตามคำแนะนำโดยให้เหยื่อนี่ลงทะเบียนแล้วก็ป้อนข้อมูลส่วนตัวและก็ข้อมูลของธนาคารหรือว่าลอกให้ติดตั้งแอปที่จะใส่ควบคุมโทรศัพท์ของเหยื่อเนาะด้วยรูปแบบขอรหัสหรือว่ารหัส OTP เนาะเฮ็ดให้ผลบวังดีสามารถที่ว่าเอาเงินและก็ข้อมูลส่วนเตือของเหยื่อใดปัจจุบันนี้เกิดการสูญเสียเงินจำนวนหลายพร้อมทางข้อมูลส่วนเตือต่างๆสนั้นเนาะจึงฝากเตือนผู้ที่นำใส่ทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติระวังตัวและมีสติในการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์คอยวันใดน้องอายสิส่งมาหาฟังเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปกลับมาในระยะนี้เนาะเราจะนำเอาสารณหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังซึ่งว่าสารณหูที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้นั่นก็คือกระเทียมให้คุณประโยชน์หลายกว่าที่เราคิดเนาะกระเทียมมีสารที่ช่วยต้านมะเร็งต้านความดันเลือดสูงและการนำใช้ในการปรุงแต่งอาหารเนื้อของกระเทียมยังมีข้อดีที่โดดเด่นคือให้ความร้อนที่ช่วยขับลมแก้วัดได้ดีนอกจากที่ว่าช่วยปรุงแต่งอาหารแล้วกระเทียมก็ยังมีข้อดีคือสามารถรักษาสิวได้ให้หายช่วยเฮ็ดให้สิวเซียนและก็สิวหัวดำนี่ยุบลงลดสิวอักเสบสิวหัวสร้างที่อยู่ตามใบหน้าหรือว่าอยู่ตามห่างกายใดในพริบตาวิธีปิ้นปัวสิวเนาะก็แม่นมีขั้นตอนง่ายๆที่ทุกท่านนี่สามารถนำไปปฏิบัติได้ก็คืออันที่1เนาะนำเอากระเทียมนี่มาปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดซอยให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็นำเอามาทาในบริเวณที่ว่ามีสิวและจะปาไว้อยู่ประมาณ5-10 นาทีแล้วก็ล้างออกเนาะหลังจากนั้นให้เฮานี่เอาน้ำก้อนเนาะมาทาเพื่อลดอาการแสบฮ้อนอันที่2แม่นให้ปฏิบัติคือขั้นตอนที่1ก็แม่นเอากระเทียมนี่แหละเนาะมาซอยบางๆแล้วก็นำไปปั้นหรือว่าบดให้ละเอียดผสมกับน้ำเล็กน้อยแล้วนำเอาสำลีนี่มาจุ่มใส่ให้บางๆเฉพาะบริเวณที่เป็นสิวปะไว้5-10 นาทีแล้วก็ล้างออกวิธีที่2นี่จะแซ่บน้อยกว่าวิธีที่1เนื่องจากว่าเนาะกระเทียมนี่จะถูกเจือปนด้วยน้ำแล้วอันนี้ก็คือสารณหูดีๆมีประโยชน์ที่ทางรายการของเฮานำมาฝากมาตอนให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้ก็คือคุณประโยชน์ของผักเทียมหรือว่าหัวกระเทียมเนาะสามารถปวดสิวได้

1ชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอ่าน้องๆลูกหลานของเฮาเนาะมีทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงรำมีข้อมูลข่าวสารมีสาระน่าฮู้สลับสับเปลี่ยนกันไปมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้อีกตื้มเนาะเกี่ยวกับการใส่ฟืนใส่ไฟนี่แหละได้ยินข่าวกันเป็นประจำท่านผู้ฟังแต่ละข่าวแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็เฮ็ดให้จิตใจนี่หดหู่โดยเฉพาะแม่นไฟไหม้เหือนของพ่อแม่ประชาชนเนาะฟังแล้วก็หดหู่ใจแนวใดก็ตามเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้อีกตื้มบ่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สหรือที่ว่าเฮาดังด้วยท่านดังด้วยฟืนอันใดก็อย่าเนาะเกี่ยวกับฟืนกับไฟขอให้เพิ่มความมีสติระมัดระวังนี่ให้หลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะบางครอบบางครัวนี่มีแอร์หลายหน่วยและก็มีเครื่องปรับน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นอีกหลายอันหลายอย่างเนาะถือว่าชีวิตประจำวันแม่นใช้ไฟฟ้านี่เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นในเมื่อที่เราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายในครอบครัวก็ต้องหมั่นกวดกาเบิ่งเนาะอันใดที่มันเก่ามันแก่มันหมดอายุการใช้งานแล้วเราต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกถ้าว่าอันใดที่ว่ามันบ่รับประกันแล้วบ่มั่นใจเนาะก็แม่นให้สร้างหรือว่าผู้ที่มีความชำนาญเรื่องการซ่อมแปลงไฟฟ้านี่มากวดกะเบิ่งอย่างคักแน่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟฟ้าหัวไฟฟ้าสอดไฟฟ้าลัดวงจรพาให้เกิดปัญหาอัคคีภัยนำความเสียหายมาให้แก่ทรัพย์สินและเงินสารของเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านจึงได้มาเว้ามาว่ามากล่าวมาเตือนทุกมื้อเนาะอยากให้ทุกคนเฮามีตั้งแต่ข่าวดีๆมีตั้งแต่ความสุขในการดำรงชีวิตแต่ละมือแต่ละวันเอาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเมนเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในแต่ละมื้อนอกการรายงานของผู้ที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาก็เมนมีตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในระยะนี้นอกกับเป็นหน้าฤดูฝนแดดฉะนั้นมีฝนตกลงมามีน้ำอั่งน้ำขังและก็หญ้านี่เกิดขึ้นตามกลางบ้านฮานหญ้าของเฮามันหกมันเหื้อจึงเป็นเงื่อนไขเห็นให้ยุงลายนี่สามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายทุกคนเฮาต้องได้พร้อมกันปฏิบัติ5ปอตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกอันที่1ก็แม่นต้องปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเหือนนอกเหือนของเฮาบ่ให้ยุงนี่มาวางไข่ใส่อันที่2มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำสินว่าเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ถาดห้องจอกน้ำนี่อย่างเป็นประจำอันที่3ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมออมเหือนนอกเหือนของเฮาบ่ให้มีกระปุกกระป๋องบ่ให้มีน้ำอั่งน้ำขังบ่ได้มันหกมันเหือกก็ต้องทากต้องทางและต้องปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ก็ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดกินยาตามแพทย์สั่งแล้วเฮาจะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮามาฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่26เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักหักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งซ่อเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน

โอ้ยเถ้าเอ้ยลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือบ่ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันพัฒนาประเทศชาติไทยมั่งคั่งเข้มแข็งสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง30นาทีต่อจากนี้ไปนะพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีกระจายเสียงทีนครหลวงวิจารณ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เมื่อนี้ผลของการหาฟังเป็นขึ้นแล้วไหลแจ้งสะดวกสบายหรือบ่ถ้าว่ามีรายการหาฟังที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บ่แจ้งไปหาฟังที่เว็บไซต์ได้เพียงแต่พิมพ์ว่า www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกอยู่เคียงข้างมีรายการคือเก่าบรรยากาศตอนเช้าเวลาดีๆแบบนี้พบพ่อกันในรายการของพวกเราท่านผู้ฟังมีแต่สิ่งดีๆมาต้อนมาฝากเนาะถามข่าวถึงพนักงานราชการทหารตำรวจแม่ค้าสาวขายนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาอาชีพในปัจจุบันกันยังดำเนินไปปกติแน่นอนละหลายคนหลากอาชีพแตกต่างกันไปแต่อาชีพใดที่อนุรักษ์บ่ได้เอ่ยถึงกันยังฝากความเป็นห่วงเป็นใยจิตฮอดที่ถึงมีรายการคือเก่าเนาะให้เป็นกำลังแห่งใจให้ซึ่งกันและกันโดยดีตลอดไปท่านผู้ฟังสาขาอาชีพใดก็ตามขอให้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองให้ประสบผลสำเร็จสิ่งสำคัญกระแมนประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์มันเที่ยงถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองก็แล้วกันและมีรายการมื้อนี้กันคือเก่า30นาทีในรายการของพวกเฮานอกจากจะมีเสียงเพลงเสียงล้ำให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังไปพร้อมกันแล้วสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษกันยังให้มีรายการนั้นได้ฮู้จักน้ำกันตื่มผู้ใดที่หากก็เปิดวิทยุมาหับฟังเป็นข้างทับอิดก็มีหรือว่ามีรายการเก่ามีรายการใหม่มีรายการประจำหับฟังอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์ในรายการของพวกเฮาสินค้าดีๆก็อย่าลืมบอกต่อกันได้เนาะโดยเฉพาะกระแมนผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีเด้อเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติ6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งสรรพคุณของเห็ดมื่นปีนี่ดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังบ่ว่าเพิ่นจะเอามาผลิตเป็นซากาเฟ่ก็ตามดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันเนาะสรรพคุณที่ได้แม่นสามารถปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของเฮานั้นมีสารพิษเวลาที่เฮาดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดมื่นปีนั้นก็จะถูกขับไล่ออกมาและยังช่วยเรื่องของการป้องกันพยาธิมะเหงตับหัวใจเบาหวานประดงภูมิแพ้ความดันอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียและยังช่วยบำรุงทานสายอย่าลืมสมุนไพรของเห็ดมื่นปีช่วยท่านได้ท่านผู้ฟังผู้ใดที่มีอาการดังที่อนุรักษ์ได้บอกไปนั้นอย่าลืมเด้อซากาเฟ่ผลิตภัณฑ์ของเห็ดมื่นปีเห็ดมื่นปีดีต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดที่อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าลืมคิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนั่นก็คือเห็ดมื่นปีท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709เอาละมีรายการและยานี้จะพักไว้เท่านี้ก่อนเนาะกับการอารมณ์สนทนาแนะนำสินค้าแก่ประธานและยานต่อไปจะสืบต่อให้ท่านได้รู้จักหลากหลายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็แล้วกันตอนนี้มาขันบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

0: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนสร้างหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถทันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยัง
1: ทำน้ำใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึมซึมเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษตะปบคุ้มบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดล้างสารพิษกินเท่าเซฟนอนหลับพักผ่อนสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225532449 0225570409

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

มิรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีสุขภาพทางกายของมิรายการได้เป็นขึ้นอะไรแข็งแรงแล้วหรือยังเนาะผู้ใดที่มีทางกายที่บ่แข็งแรงจะเป็นรอดแดดในปัจจุบันอย่าลืมคิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็แล้วกันเนาะซึ่งมาปัจจุบันนี้ก็มีทั้งสากาแฟยาอมยาซีดป้องกันยุงอาหารเสริมและเครื่องใส้ในครัวเหือนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแนะนำใน30นาทีนี้บ่หมดแน่นอนดังนั้นผู้ใดที่สนใจอยากได้สินค้าอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ตามท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยมีคำถามใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาก็อย่าลืมติดต่อสอบถามได้ที่ลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นใจดีใจดีท่านผู้ฟังยินดีที่จะให้คำแนะนำแก่บรรดาท่านผู้ใดที่มีความสนใจโทรไปได้020-5570-4709สำหรับผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดเมินปีและซาเห็ดเมินปีแนะนำกาแฟเห็ดเมือนปีก่อนเนาะกาแฟเห็ดเมือนปีเหมาะสำหรับผู้ใดที่มักดื่มกาแฟในตอนเช้าท่านผู้ฟังต้องมีกาแฟเห็ดเมือนปีจะซื้อไปไว้สำหรับสมาชิกในครอบครัวดื่มหอมกันในตอนเช้าหรือเอาไปห้องละห้องการให้เพื่อนร่วมงานได้ดื่มเพื่อจะได้มีสุขภาพทางกายที่ดีแข็งแรงและก็สดชื่นหาวหันพร้อมที่จะสู่นาทีเวกงานในทุกๆมื้อเอาละท่านผู้ฟังเนาะกาแฟเห็ดเมือนปีนี้มีทางสูตรที่มีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลมีกาแฟเห็ดเมือนปีบวกสมอีกเติมสรรพคุณแมนดีเห็ดเมือนปีแมนดีตัวสุขภาพเนาะเพิ่นได้เอาเห็ดเมือนปีมาผลิตเป็นซากาแฟแต่ว่าสรรพคุณแมนดีคือกันเลยช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีบำรุงหัวใจผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียสมุนไพรเห็ดเมือนปีก็ช่วยทันได้เช่นเดียวกันเนาะนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงทานสายเด้อผู้ใดที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์นี้ซาเห็ดเมือนปีกาแฟเห็ดเมือนปีติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709ผู้ใดอยากไปแวะชมแวะซื้อไปเบิ่งสถานที่ไปเบิ่งสินค้าไปเบิ่งผลิตภัณฑ์กับบ่อนกับที่ก็ไปได้ที่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยสถานนครเมืองจันทน์ติดต่อสอบถามไปบ่ฮ้อจดบ่ถึง020-5570-4709อย่าลืมช่วยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวจะซื้อเป็นของต้อนของฝากเป็นตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศก็ได้ติดต่อสอบถาม020-5570-4709มาพักอีกครั้งนึงก็แล้วกันเนาะหลายคนคงติดตามหาฟังรายการพร้อมกับการรอหาฟังเสียงเพลงในปัจจุบันเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังเสียงเพลงในรายการ

0: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเฮาได้คนคั่วสองหาตำราดั้งเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮาเมื่อก่อนนี่ถือว่าอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงไตที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมและมาพลิกพืชฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็สูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโคงบ่นี่เนาะหมากกระทือโคงแห้งสามสานโดบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันเรียกว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งแหละมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูหูหรือว่าโสม
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส่งไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์0214129777

0: ซาจะก้าวนาได้อาศัยเพิงคนดีซาจะหงเฮืองสีเพิงภูมิความฮู้ถ้าอนุสนปัญญาปู้เวียงวังสิเป็นปาพัฒนาซาบอกก้าวสิหันหน้าเพิงผู้ใดทักทายมีรายการเป็นประจำท่านยังหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ FM 103.7 MHz ผลของการหับฟังเป็นขึ้นเอาใดสองทางเว็บไซต์เข้าไปติดตามหับฟังได้ที่ www.lnr.org.lae วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกการเดินทางของมีรายการยังเดินทางปกติอยู่บ่ว่าจะเป็นมือใดๆก็ตามการดำรงชีวิตติดพันกับการเดินทางบ่ไปใกล้กับไปไกลท่านผู้ฟังดังนั้นผู้ใดที่เดินทางใช้ยานพาหนะอยู่ในปัจจุบันขึ้นเมื่อเหนือลงไปใต้เดินทางอย่างมีสติห่วมใจการปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดลดพรการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนสิ่งสำคัญกับแม่สุขภาพของผู้ที่จะเดินทางก็ขอให้มีความพร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าว่าทานอิดเมื่อยอ่อนเพลียเด้หยุดการเดินทางไว้ก่อนซะเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อนี้มีรายการฮาฟังรายการครบเฮา30นาทีแน่นอนล่ะท่านผู้ฟังบรรดาท่านที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ครบเฮาอย่าลืมติดต่อสอบถามได้เด้อที่หมายเลขโทรศัพท์02055704709โดยเฉพาะแมนผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีมีทั้งกาแฟและกะสาเห็ดเมือนปีสำหรับกาแฟเห็ดเมือนปีมีทั้งสูตรที่มีน้ำตาลบ่มีน้ำตาลและกะกาแฟเห็ดเมือนปีบวกสมผู้ใดอยากได้สนิทไหนเลือกได้ตามความต้องการของท่านผู้ฟังเองเพราะว่าปัจจุบันนี้ความต้องการของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเดบางคนก็ดื่มซาได้บางคนก็ดื่มกาแฟได้บางคนดื่มซาบ่ได้บางคนดื่มกาแฟบ่ได้มันแตกต่างกันท่านผู้ฟังห่างกายของแต่ละคนก็แตกต่างกันเนาะดังนั้นความต้องการของแต่ละคนเลยแตกต่างกันเพิ่นผลิตออกมาเพื่อให้ทุกคนนั้นมีหลายทางเลือกแต่บ่ว่าท่านจะเลือกผลิตภัณฑ์ใดก็ตามขอให้เลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยสนห้อยปลอดภัยได้มาตรฐานสนใจผลิตภัณฑ์อยากได้เนาะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709อีกหนึ่งหมายเลข021-412-977เวลาตามทางรายการหมดแล้วขอขอบใจเป็นรายการหลายๆที่ตามเฮาฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาอยู่นำกัน30นาทีในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี FM 103.7 MHz มื้อนี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่เป็นรายการสบายดี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ
2: วันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูปอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้ 2-3 ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกิน2อันก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเรียนกันติดกันหรือ90วันได้ถิ่มแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด48นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันบอกตามั่วบอกตาบอแจ้ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด
3: การของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอทางฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อบ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์ ที่26มิถุนายน2026เป็นสุกสุดสัปดาห์อ้าวอาทิตย์หนึ่งก็เฮ็ดเวียก5มื้อเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์พักเด้แต่ว่าบางคนก็บ่ได้พักเด้ประจําการปกติเพิ่นว่าพักแล้วก็ถือว่าไปฮั่วไปสวนไปให้ไปนาและแล้วแต่เงินใครและยามนี้ก็ให้ระมัดระวังเด้อสุขภาพเนาะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกลงมามีหลายบอนก็ถือว่าเหมาะสมตัวการผลิตเนาะฤดูฝนเด้เนาะบางบอนก็เฮ็ดให้เฮ็ดนาก็ได้เริ่มปักดําละเนาะบ่ระวังรักษาให้ดีนั่นแหละในยานี้ก็การปลูกต้นไม้ก็สืบต่อเด้อปลูกจนหมดฤดูฝนพุ่นเด้แต่ว่าสําคัญภายหลังปลูกต้นไม้แล้วก็เอาใจใส่คอร์ดนึงสิสําคัญก็แม่นคอร์ดบ่ระวังรักษาเพื่อให้ต้นไม้น้อยที่พวกเฮาปลูกหรือว่าเบี้ยไม้ที่เฮาปลูกนั้นกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นําเอาความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ทางด้านสภาพแวดล้อมมาสู่พวกเขาในอนาคตเฮ็ดให้เนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้นี่บรรลุตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลได้วางเอาไว้75ส่วนห้อยของพื้นที่ทั่วประเทศได้เนาะเพราะว่าป่าไม้นี่ถูกตัดทําลายไปหลายละเฮ็ดให้สภาพอากาศนี่ขาดความสมดุลแน่เด้อีกอย่างนึงก็การรักษาสุขภาพโดยเฉพาะแม่นพยาธิไข้ยุงลายระยะฤดูฝนนี้ก็เป็นอีกเวียกงานหนึ่งที่พวกเขาควรเอาใจใส่การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายประเภทกระปุกกระป๋องเก่าอย่างติดต้นเก่าพวกเขาถิ่มซาสู่ซาสายไปนั้นให้ไปเก็บไว้บอนที่ควรเก็บไว้เพราะว่าเวลาฝนตกลงมาเกิดน้ำขังน้ำอังยุงลายไปออกแม่แพร่ลูกไปไข่ใส่นำเอาผ้านำเป็นผ้าหะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเขาโดยความเป็นห่วงเป็นใยอิหรี่ได้ยุงลายนี่มันมักกัดคนตอนกลางเวียนสนั่นผู้ใดมีลูกเล็กเด็กแดงมีพ่อแม่เฒ่าแก่แล้วเวลาเพิ่นนอนกลางเวียนก็ให้มีแนวมางวมมีจอมมางวมหรือว่ามีมุ้งมากางให้เพิ่นเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงร้ายไปกัดและนำเอาเสื้อพยาธิไข้เลือดออกเฮ็ดให้มันระบาดแต่ละปีนี่โอ้ระบาดหนักเด้พยาธิไข้ยุงร้ายนี่ก็ได้ไข้เลือดออกสำหรับข่าวๆที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์มื้อนี้ศุกร์สุดสัปดาห์ท้ายอาทิตย์ถือว่าศุกร์สุดท้ายก็ว่าได้แล้วนี่เดือนมิถุนายนนี่เพราะว่ามื้อนี้วันที่26เลยเด้เดือนนี้มิถุนายนก็มีเพียงแต่30มื้ออีก4มื้อก็จะผ่านพ้นไปแล้วก็มีหลายข่าวเนาะข่าวทําอิฐก็แม่นไปเบิ่งข่าวการดําเนินของประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจําปี2026ซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่1ประจําปี2026 2มื้อเนาะเพิ่นเปิด2มื้อ24 25ภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนชัยศรีพันธ์ดอนนายกรัฐมนตรีก็มีบรรดาห้องนายกสมาชิกรัฐบาลประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงบรรดาแขวงผู้ต่างนักการจัดตั้งพรรครัฐเทียบเท่ากันศูนย์กลางเข้าร่วมและกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งนี้ก็ดำเนินเป็นเวลา2มื้อดังที่ว่าไปแล้วเนื่องในกองประชุมก็แม่นพร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือประกอบความเห็นต่อข้อสำคัญคือสรุปเรียกงานพ้นเดือน6เดือนต้นปีแผนเรียกจุดสุ่มระยะ6เดือนท้ายปีของรัฐบาลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณและแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและกับแผนเรียกจุดสุ่มระยะ6เดือนท้ายปี2026รวมทั้งห้างดำรัดว่าด้วยตำแหน่งบริหารของพนักงานรัฐกรสภาปรับปรุงห้างขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการปกครองตัดแสงห้างวลาแห่งชาติว่าด้วยการเรียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขทุกความทุกข์ยากของประชาชนกองประชุมรัฐบาลครั้งนี้กาแมนไทยเตือนน้ำทามกลางบรรยากาศทั่วภาคทั่วรัฐทั่วปวงชนรับบรรดาเผ่ากำลังคุณเคี่ยวจัดตั้งขยายมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่12 2026-2030ให้ลงสู่ลงลึกอย่างเอาการเอางานเพื่อพร้อมกันบุกบุญสู่สนจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประเทศชาติและประชาชนบรรดาเผ่าให้ได้ตามแผนการที่วางไว้ทั้งอยู่ในท่ามกลางที่สภาพการภาคพื้นในสากลยังสืบต่อผันแปรไปอย่างซับซ้อนคาดคะเนได้ยากเป็นต้นกับความขัดแย้งทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองสงครามการค้าการแข่งขันของบรรดาประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะปัญหาข้อขัดแย้งอยู่ตะวันออกกลางและอื่นๆซึ่งได้ส่งผลกระทบผลสะท้อนเหตุให้สภาพเศรษฐกิจโลกมีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นยิ่งสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื่มอีกรวมทั้งอยู่ประเทศลาวของพวกเราโดยเฉพาะราคาสินค้าราคาการขนส่งการส่งออกสินค้าการท่องเที่ยวการลงทุนจากต่างประเทศก็เกิดมีข้อจำกัดและบ่ขยายตัวเท่าที่ควรติดพันกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากน้ำมือของคนเป็นคนสร้างขึ้นนอการจูดไม้ทำลายป่าการทางป่าสาสายนี่แหละการบุกรุกขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุแบบสาสายปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ ถนนหนทางเปเพเสียหายปัญหาอาวุธเถื่อนพวกกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ปรากฏการย่อต่อต่างๆซึ่งเป็นปัญหาท้าทายต่อบทบาทการนำพาคุ้มครองบริหารเรื่องงานของรัฐบาลและในโอกาสเดียวกันนี้ทานสอนชัยสิวันดอนนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องมายังผู้ที่เข้าร่วมกองประชุมก็ได้พร้อมกันได้จะได้ค้นคว้าประกอบความเห็นอย่างลึกซึ้งต่อปัญหาหัวข้อที่นำมาพิจารณาโดยการเสนอทัศนะอย่างไปกงไปกงมากระทัดมีจุดสุ่มมีทางออกที่จะแจ้งชัดเจนโดยเฉพาะในท่ามกลางสภาพสากลและภาคพื้นที่มีการผันแปรอย่างไวว้าซับสนย้อนเขียนให้กองประชุมครั้งนี้และผลสำเร็จตามจุดประสงค์คาดหมายกำหนดไว้ผลกองประชุมก็ได้ครับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและภายหลังสำเร็จกองประชุมแล้วนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้แนะนำให้ภาคส่วนรัฐบาลภาคส่วนองค์การปกครองท้องถิ่นทุกภาคส่วนนั่นแหละภาคส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนำเอาไปจัดตั้งมันขยายให้เกิดดอกออกผลตัวจริงอย่างเป็นรูปธรรมแท้ๆเนาะอันนั้นก็แม่นการดำเนินกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026จัดขึ้น2มื้อ24และ25มิถุนายนนี้อยู่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ส่วนตอนบ่ายวันที่23มิถุนายนนี้อยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ต้อนรับคณะผู้แทนองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นหรือว่าเจโตรประจำลาวนำพาโดยทานคิคุจิยาสุสิหัวหน้าองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวคนเก่าและทานคาวาโนะมิซิฮิโร่หัวหน้าองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวคนใหม่พร้อมด้วยคณะในโอกาสนี้ทานท้องสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความสมเสียด้วยราคาสูงต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งหน้าตลอดระยะ5ปี2021-2026ด้วยผลสำเร็จงามของทานคิคุจิยาสุสิก็คือบทบาทขององค์การเจโตรประจำลาวซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพการลงมือที่ดีระหว่างลาวและญี่ปุ่นภายใต้การเป็นครูความยุทธศาสตร์รอบด้านโดยเฉพาะเป็นการประกอบส่วนของในการส่งเสริมการค้าการลงทุน2ฝ่ายพร้อมนี้ห้องนายกรัฐมนตรีได้แสดงความต้อนรับชมเชยทานคาวาโนะมิซิฮิโร่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าองค์การเจโตรประจำลาวคนใหม่พร้อมทั้งยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องก็มีความยินดีเตรียมพร้อมจะให้การร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การเจโตรเพื่อส่งเสริมการร่วมมือการค้าและการลงทุนคู่กันเพื่อการพัฒนาระหว่าง2ประเทศให้ได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นในช่วงปีต่อหน้าส่วนคณะผู้แทนองค์การเจโตรประจำลาวได้แสดงความขอบใจอย่างยิ่งใหญ่ต่อทานท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อเฮ็ดเวียกความกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพการร่วมมือดีงามก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านให้ทำการพัฒนายิ่งขึ้นโดยเฉพาะเป็นการพัฒนาร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนสำหรับองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นนี่เป็นองค์การของรัฐบาลญี่ปุ่นขึ้นกับกระทรวงเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยกงก็มีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนระหว่างญี่ปุ่นและประเทศต่างๆด้วยการสนองข้อมูลและก็ให้คำแนะนำกับนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีความสนใจอยากลงทุนอยู่ต่างประเทศซึ่งองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวสร้างตั้งขึ้นในเดือนเมษายนปี2014ระยะผ่านมาองค์การนี้ก็ได้สนองข้อมูลและการบริการให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจญี่ปุ่นประมาณ 10,000 เท่าคนและอำนวยความสะดวกให้การลงนามขอตกลงเกี่ยวกับเรื่องงานการค้าการลงทุนและอื่นๆในแขนงการสำคัญต่างๆเส้นกสิกรรมการผลิตการขนส่งและเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวญี่ปุ่นวันครบรอบ60ปีแห่งการส่งอาสาสมัครองค์การฮุมสากลของรัฐบาลญี่ปุ่นหรือว่าไจก้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวรวมทั้งการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีแห่งการสร้างตั้งองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวและเพื่อเป็นการนำพูดถึงผลงานขององค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวในปี2023ผ่านมารัฐบาลลาวก็ได้มอบเหรียญการมิตรภาพให้องค์การดังกล่าวที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าของในการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวอย่างสมเกียรตินั่นเองอันนั้นก็เป็นอีกข่าวนึงเนาะที่นำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังครับสมของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับคณะผู้แทนองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวส่วนวันที่24มิถุนายนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชจักรไทยก็ได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดลักหมายสายแดนแบบพิเศษเอิ้นว่าลักหมายสายแดนเลขที่3/18ตั้งอยู่บริเวณด่านสากลน้ำเงินห้วยกลนเบื้องลาวขึ้นกับเมืองเงินแขวงซึ่งอยู่บริเวณเบื้องไทยขึ้นกับ เมืองเฉลิมพระเกียรติแขวงน่านเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีวันที่19ธันวาโดยมีท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสห่วมลาวไทยและฝ่ายไทยแมนทานนางสิริปินทะรุจิหัวหน้าห้องการกระทรวงการต่างประเทศไทยประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสห่วมไทยลาวโดยมีประธานสภาประชาชนแขวงเซนยูรีผู้ว่าราชการแขวงน่านผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งส่วนการและท้องถิ่นพร้อมด้วยประชาชน2ประเทศเข้าร่วมและการจัดพิธีเปิดลักหมายสายแดนแบบพิเศษลักหมายสายแดนเลขที่ 3-18 เป็นเหตุการณ์หนึ่งสำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เกิดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่ลาวและไทยกำลังดำเนินการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ75ปีร่วมกันและผันขยายจุดประสงค์ของ2ประเทศที่ได้ยกระดับการร่วมมือเป็นคู่ความยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยั่งยืนและในพิธีทานอนุสินคัตติญาลาดหัวหน้าห้องการคณะกรรมการสายแดนแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศจะได้รายงานเกี่ยวกับผลการเคลื่อนไหวเวียงานการสำรวจและปักหลักหมายสายแดนระหว่าง2ประเทศและความหมายสำคัญของการปรับปรุงยกระดับหลักหมายสายแดนเลขที่ 3-18 เป็นเลขหมายสายแดนแบบพิเศษเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปีและภายหลัง2ประเทศได้สร้างตั้งสายพันธุ์การทูตร่วมกันในวันที่19ธันวาคม1950 2ฝ่ายก็ได้ดำเนินการสำรวจและปักหลักหมายสายแดนร่วมกันเริ่มแต่ปี1997มาถึงปัจจุบันสามารถสำรวจปักหลักหมายสายแดนทั้งบกร่วมกันได้ทั้งหมด211หลักหมายรวมวงยาวของเส้นสายแดนประมาณ678กิโลเมตรเท่ากับ89ส่วนห้อยของวงยาวเส้นสายแดนทั้งบกจำนวน763กิโลเมตรได้เท่ากับ36ส่วนห้อยของวงยาวเส้นสายแดนทั้งหมด1869กิโลเมตรและโดยปฏิบัติตามเจตจำนงของรัฐบาล2ประเทศที่ปรารถนาอยากนำเอาเรื่องงานชายแดนมาเป็นกิจกรรมหนึ่งประกอบส่วนของในการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ75ปี2ฝ่ายก็ได้เลือกเอาลักหมายชายแดนเลขที่ 3-18 ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนด้านสากลนำเงินห่วยโกนเบื้องลาวขึ้นกับเมืองเงินแขวงสิงห์บุรีและเบื้องไทยขึ้นกับเมืองเฉลิมพระเกียรติแขวงน่านเทียนว่ามีความเหมาะสมมาปรับปรุงยกระดับให้เป็นลักหมายชายแดนแบบพิเศษและลักหมายสายแดนพิเศษนี้บ่เพียงแต่จะเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวไทยครบรอบ70ปีเท่านั้นหากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาความมือที่ดีระหว่าง2แขวงสายแดนสายยันระบุรีกับแขวงน่านก็คือระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะในวงเขตเวียงงานการสำรวจปักหลักหมายสายแดนที่2ฝ่ายได้ดำเนินร่วมกันมาแต่ปี1997และผลสำเร็จครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการสร้างเส้นสายแดนระหว่าง2ประเทศให้กลายเป็นเส้นสายแดนแห่งสันติภาพพิทักษ์ภาพการท่องเที่ยวอันยาวนานและแน่นะครับต่อหน้าองค์การปกครองท้องถิ่นของแขวงสิงห์บุรีและแขวงน่านของไทยจะร่วมกันปกป้องรักษาพัฒนาเพื่อสร้างเป็นบ่อนท่องเที่ยวและก็เป็นเขตการค้าชายแดนระหว่าง2ประเทศตื่มอีกเนาะอันนี้เป็นอีกข่าวนึงที่นำเสนอให้เพื่อนบริการข่าวตามเหตุการณ์ได้รับชมรับฟังขอบใจน้ำการติดตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศที่ได้ถ่ายทอดรายการของพวกเขาโดยเฉพาะระบบเสียงให้เพื่อนวิรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยซึ่งรายการของพวกเขาเป็นรายการปรับปรุงให้มีทั้งภาพทั้งเสียงภาพก็แม้นสามารถติดตามรับชมได้ทางเพจ Facebook ลาวนาสุนันเรดิโอส่วนเสียงก็ติดตามรับฟังได้ทางระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และFM 103.7 มิกะเฮิรตซ์ขอบใจมาณโอกาสนี้สืบต่อไปฟังข่าวคราวนี้มาจากแขวงบ่อแก้วกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนสภาพการหูมือในการลาดตระเวนทางน้ำตามลำแม่น้ำของข้างที่166จัดขึ้นในวันที่13มิถุนายนที่เมืองห้วยไซแขวงบ่อแก้วโดยมีพลตีคางซีจุนฮองหัวหน้ากองประชาการตำรวจลาดตระเวนทางน้ำแขวงยูนานของจีนพันเอกอัมพันธ์ไซยาสุบัตหัวหน้าการเมืองกองประชาการทหารแขวงโพแก้วพันโทนายทุนไล่หัวหน้ากองประชาการตำรวจนำวังปุ่งเมืองทาคีเล็กประเทศเมียนมาพลตีพานุวัฒน์หัวหน้ากองประชาการตำรวจอาวุโสและสำนักงานบริหารเขตหาประเทศไทยพร้อมด้วย2กำลังทหารตำรวจ2แขวงโพแก้วลงน้ำทาและก็คณะทีมงาน4ประเทศเข้าร่วมและกองประชุมครั้งนี้ก็ได้ทบทวนคืนสภาพการหัวมือในการปกป้องรักษาสายแดนระยะผ่านมาเป็นต้นกระแมนการหูมือในการประทัดกฎหมายห่วม ลาดตะเวนห่วมทางน้ำตามลำแม่น้ำของตอนเหนือในการแก้ไขปัญหาสภาพข้ามแดนผิดกฎหมายการค้าขายเถื่อนค้าขายยาเสพติดตามชายแดนนอกนั้นกองประชุมไม่ได้ทบทวนขึ้นและยกเห็นเวียงงานกันประสานสมทบระหว่าง4ประเทศจีนลาวเมียนมาไทยที่ได้มีการพัวพันประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการปฏิบัติกฎหมายลาดตะเวนห่วมกันเพื่อรักษาความสงบความเป็นระเบียบห้อยตามลำแม่น้ำของการพัวพันหัวมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนพื้นฐานจิตใจสามัคคีมิตรภาพการหัวมือและกองประชุมได้เป็นอนุภาพเกี่ยวกับทิศทางแผนการ C5 ที่จะสืบต่อร่วมกันในต่อหน้าเป็นต้นกระแมนการเตรียมความพร้อมในการลาดตระเวนร่วมกันครั้งที่167และการยกระดับการพัวพันหัวมือประสานงานสมทบระวังกำลังป้องกันชายแดนของ4ประเทศให้นำมือนับเข้าสู่ล่วงลึกเพื่อพร้อมกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่สร้างเส้นชายแดนให้กลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและร่วมมือพัฒนานั่นเองและจากแขวงสำนักเขตบัดนี้ได้เอาใจใส่แก้ไขป่าปามการลักลอบขุดค้นแฮคําป่าไม้อยู่4เมืองของแขวงสำนักเขตคือเมืองพินวิลาบุรีเสปนและเมืองนองสามารถกักตัวผู้กระทําผิดหรือว่าผู้ถูกหาได้11คนในนี้ก็มีสัญชาติเวียดนาม11คนสัญชาติลาว7คนสัญชาติเมียนมา3คนอันนี้ก็แม่นปฏิบัติตามคําสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขที่11ลงวันที่7พฤษภาคม2566ว่าด้วยการเพื่อถือการชี้นําของคณะพรรคต่อเวียงงานแห่ธาตุการคุ้มครองการแก้ไขปัญหาโยธท่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและปฏิบัติตามทิศที่นำของคณะพักคณะน้ำขั้นสูงของแขวงสวรรคเขตคณะกรรมการปกครองแขวงได้ออกข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ตามกฎกาและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุและไม้ขั้นแขวงเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียงงานอย่างจริงจังและเข้มงวดปัจจุบันคณะกรรมการดังกล่าวได้เร่งคุ้นเคียวทับมาแก้ไขปรากฏการณ์โยธท่อในสังคมเกี่ยวกับการขุดค้นแห่ธาตุหรือว่าแห่คำตกขอนและไม่ที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่4เมืองมีเมืองพินวิลาบุรีเซปโปและเมืองนองมาฮอดปัจจุบันมีความคืบหน้าและสำเร็จผลในหลายด้านและอิงตามการรายงานของคณะกรรมการในหัววันระยะผ่านมาก็ได้สมทบกับกำลังทหารและตำรวจองค์การปกครอง4เมืองก็ได้เปิดบ้านเคลื่อนไหวติดตามกฎการสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งหมด180คนแบ่งออกเป็น6จุงานในการจัดตั้งปฏิบัติและผ่านการเคลื่อนไหวตัวจริงสามารถรายงานผลการกวดการทับป้าและแก้ไขกลุ่มคนที่ลักลอบขุดค้นแห่ธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นแห่คำตุกขอนในป่าไม้โดยบ่ได้รับอนุญาตอยู่24จุดพบเห็นไม้7จุดจากการรายงานเมื่อก่อนคืออยู่เมืองเซปน12จุดพบเห็นไม้4จุดมีพาหนะได้ขนจากพร้อมอุปกรณ์เมืองพินนี่7จุดเมืองวิลาบุรีนี่4จุดพบเห็นไม้1จุดประเภทไม้และก็ประสานในเมืองน้องสกัดกั้นซวย1เป้าหมายสามารถกักตัวผู้ถึงหาได้ทั้งหมด11คนในนี้สัญชาติเวียดนาม11คนสัญชาติลาว7คนสัญชาติเมียนมา3คนปัจจุบันผู้ถึงหาทั้งหมดได้ถูกกักตัวไว้อยู่ค่ายคุ้มขังรัฐสั่งของแขวงสวรรคเขตและนอกจากนั้นคณะพิสอบกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนเก็บกำข้อมูลนำประชาชนอำนาจการปกครองบ้านเพื่อขยายผลหาตัวผู้ทำผิดที่ร่วมกระบวนการมาพิสอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองพร้อมทั้งเร่งจัดตั้งการเก็บกู้แล้วก็การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์มารักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยคาดว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานนี้จะให้สำเร็จในไวๆนี้เนาะอันนั้นเป็นแขวงสวรรคเขตเอาใจใส่ในการปราบปรามการลักลอบขุดค้นแฮคำตกขอนและป่าไม้อยู่4เมืองที่ผู้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอันนั้นอีกข่าวนึงข่าวนี้แม่นศูนย์ค้นคว้าภาษาลาวสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียหรือว่าแผนงานบีคั่วกระจัดเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือในวันที่24มิถุนายนนี้อยู่นครเวียงจันทน์ภายใต้หัวข้อการเชื่อมโยงภาษาการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการเรียนรู้ของเด็กน้อยในสภาพที่มีความหลากหลายด้านภาษาอยู่ในลาวและในกองประชุมครั้งนี้ท่านนางมโนรีดงวันของผู้อำนวยการสถาบันคุณค่อยสายการศึกษาก็มีการเปลี่ยนว่าสุดสัมมนาครั้งนี้นี่ก็ถือว่ามีความสำคัญหลายเพราะว่าเด็กน้อยทุกคนโดยเฉพาะเด็กน้อยที่บ่สามารถเว้าภาษาลาวเป็นหลักในครอบครัวแม่นเริ่มเข้าโรงเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้มีส่วนร่วมและประสบผลสำเร็จนับแต่เริ่มเข้าโรงเรียนโดยการสนับสนุนเด็กน้อยในการสร้างพื้นฐานด้านภาษาเข้มแข็งนับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าโรงเรียนช่วยสร้างระบบการศึกษาเรียนร่วมหลายขึ้นและเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เพื่ออนาคตของลาว และท่านไมเคิลคารีซึ่งเป็นเลขาเอกสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวในนามผู้ให้ทุนก็ได้มีคำเปลี่ยนว่ากองประชุมครั้งนี้แต่ได้สะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากับรัฐบาลออสเตรเลียต่อการศึกษาแบบเฮียนร่วมการเฮียนร่วมนี้บ่เพียงแต่เป็นการได้เข้าเฮียนเท่านั้นแต่ยังรับประกันว่าเด็กน้อยสามารถได้เฮียนรู้อย่างแท้จริงเมื่ออยู่ในโรงเรียนสำหรับเด็กน้อยที่บ่ว่าภาษาลาวเป็นหลักอยู่ในครอบครัวในตอนเริ่มเข้าเฮียนการสนับสนุนด้านทักษะภาษาตั้งแต่เริ่มเข้าเฮียนแม่นมีความสำคัญหลายเพราะจะช่วยให้เขาเจ้าเข้าใจการเฮียนสร้างความมั่นใจเฮ็ดให้มีโอกาสที่ดีขึ้นในการพัฒนาตนเองให้สามารถสำเร็จการศึกษาชั้นประถมซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียมีความภาคภูมิใจได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของเราพยายามปรับปรุงด้านภาษาและการเรียนรู้หนังสือในวัยเด็กความสำคัญของเวียนงานนี้แม่นมีหลายกว่าอยู่ห้องเฮียนการเรียนรู้พื้นฐานที่เข้มแข็งเฮียนแม่นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างกำลังแรงงานในอนาคตเนาะให้ดีขึ้นนั่นเองเอาอีกคราวนึงเนาะการส่งเสริมการร่วมมือเพื่อความก้าวหน้าด้านภาษาการรู้หนังสือและการเรียนรู้สำหรับเด็กทุกคนเป็นการร่วมมือในแผนงานบีคั่วระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากับรัฐบาลออสเตรเลียนั่นเองเวลาก็ยังเหลือบ่หลายท่านผู้ฟังไปฟังข่าวจากท้องถิ่นก็มีหลายข่าวที่จะเสนอให้เพื่อนวิเลยการแนวฟังไปทั้งแขวงหลวงน้ำพระกันก่อนข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่23มิถุนายนอยู่แผนกพลังงานและบ่อแฮแขวงปัจจุบันนี้ก็แม่นแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงละเพราะว่าเพิ่นโฮมเข้ากันเด้ก็ได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงกำนักธุรกิจเวียดนามที่ดำเนินธุรกิจอยู่แขวงหลวงน้ำพระมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงหลวงน้ำพระมีรายงาน
4: กองประชุมได้รับฟังการรายงานการร่วมมือในระยะผ่านมาเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพแบบพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐก็คือประชาชน2ชาติลาวเวียดนามโดยเฉพาะเพื่อพันขยายบทบันทึกการร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนแผนกอุตสาหกรรมและการค้าในการแลกเปลี่ยนสนองข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายนิติกรรมโฆษณาเผยแพร่ให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจเวียดนามที่ดำเนินธุรกิจอยู่แขวงหลวงน้ำทาได้รับรู้เป็นเจ้าการในการสุขยู่ส่งเสริมและระดมให้เกิดมีการผลิตการค้าขายและการลงทุนของสองประเทศในของเขตอุตสาหกรรมและการค้าให้หลายขึ้นมาฮอดปัจจุบันทั่วแขวงหลวงน้ำทามีหัวหน่วยวิสาหกิจเวียดนามทั้งหมด44หัวหน่วยธุรกิจในระยะผ่านมาถึงแม่นว่ารัฐบาลได้ออกนิติกรรมหลายฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าการลงทุนแต่ขอดการจัดตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นท้องถิ่นยังพบความยุ่งยากบางนิติกรรมยังบ่ทันแท้เหมาะการนำใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่ท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบัญหาเงินกีบอ่อนคาการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยกงต่อการดำเนินธุรกิจอยู่แขวงหลวงน้ำทาโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายก็ได้สนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างภาครัฐและนักธุรกิจชาวเวียดนามที่ดำเนินธุรกิจอยู่แขวงหลวงน้ำทาเพื่อเป็นการสอกหาวิธีแก้ไขข้อคงค้างในการดำเนินธุรกิจอยู่ภายในแขวงหลวงน้ำทาให้ดีขึ้น
3: จากแขวงหลวงน้ำทาพวกเขายับมาหน่อยนึงมาทั้งหลวงว่าบางคณะผู้แทนสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวและองค์การแคนาดาชาติพร้อมด้วยผู้ของความโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวได้เดินทางไปขอร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับภาคพื้นประจำปีในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสื่อมวลชนปฏิบัติเวียดนามครบรอบ101ปีจัดขึ้นในกลางเดือนมิถุนายนที่ประเทศเวียดนามนักข่าวแขวงหลวงพ่อบางมีรายงาน
5: งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิสาชีพสื่อมวลชนระหว่างบรรดาประเทศในภาคพื้นได้จัดขึ้นอย่างคึกคืนโดยมีผู้แทนสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศไทยกัมพูชาและบรรดานักข่าวจากสื่อมวลชนหลายแห่งภายในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านสวรรคลรัฐมนตรีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวและผู้ต่างหน้าขององค์การแคร์สากลพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวที่แขวงนพบางได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาชีพสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนและร่วมกันส่งเสริมคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละชาติจุดเด่นของงานในครั้งนี้แม่นการนำเสนอบทเพลงเข้าเนียวเสียงแขนโดยคณะผู้แทนสื่อมวลชนลาว ซึ่งได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์อันงดงามของชาติลาวสู่ไส้ตามิตรสหายสากลพร้อมสร้างความประทับใจและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนภายในภาคพื้นซึ่งท่านประธานสมาคมนักข่าวลาวได้สัมภาษณ์ว่าการเข้าร่วมงานในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนด้านวิชาชีพเท่านั้นยังเป็นโอกาสสำคัญในการนำเอาวัฒนธรรมลาวไปเผยแพร่ในวิถีสากลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนอาเซียน
6: งานนี้มีความสำคัญหลายสัญงานนี้ถือว่ามีการแลกเปลี่ยนการแสดงเป็นเวทีซึ่งผู้แสดงเองผู้สิขึ้นร้องเพลงก็ล้วนแต่เป็นผู้เฮ็ดเวียกสื่อมวลชนจากแต่ละประเทศโยมว่าสมาคมนักข่าวในบรรดาประเทศอาเซียนแต่ละปีก็ได้มีการพบปะกันอยู่เวียดนามนี่ก็หลายครั้งที่มีการเข้าร่วมของสื่อมวลชนหรือว่าคณะนำสื่อมวลชนจากสมาคมนักข่าวประเทศอาเซียนถือว่าเวียดนามเป็นผู้ริเริ่มจัดเวทีเพื่อให้สมาคมหรือว่าองค์การสื่อมวลชนจากประเทศอาเซียนมาแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกัน
5: การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างมิตรภาพการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาวิสาชีพสื่อมวลชนพร้อมทางช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์และคุณค่าวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่เวทีภาคพื้นและสากลได้อย่างมีประสิทธิผล
3: จากภาคเหนือพวกเขาลงไปทางใต้ซะไปทางแขวงเสียกองกองประชุมสรุปเรื่องงานคุ้มครองธุรกิจการท่องเที่ยวแขวงเสียกองประจำปี2025จัดขึ้นในกลางเดือนมิถุนายนที่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงมีหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกผู้ต่างหน้าคะแนนการอ้อมข้างแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมนักข่าวแขวงเสียกองมีรายงาน
7: ท่านจันทบุญทารุงแสงจันทร์หัวหน้าคะแนนท่องเที่ยวแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงได้ผ่านแผนดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองธุรกิจการท่องเที่ยวประจำปี2026ซึ่งมีเนื้อในเพื่อเฮ็ดให้การปรับปรุงบูรณะและการคุ้มครองธุรกิจท่องเที่ยวเข้าสู่ระเบียบและรักษาได้ความสงบปลอดภัยแขกและนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการด้วยความประทับใจจะต้องได้สุมใส่ลงพันขยายกฎหมายการท่องเที่ยวระเบียบการและบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อรับประกันในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวครบตามมาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างอาคารสถานที่จอดรถห้องนอนการนำใส่สิ่งอำนวยความสะดวกกล่าวไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเทียบเท่าระดับสากลรับประกันความสงบปลอดภัยสุขอยู่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวลงทุนสร้างโรงแรมระดับดาวให้ได้1แห่งเฮือนผักระดับดอกจำปา1แห่งสุขอยู่การลงทุนในเวียกงานท่องเที่ยวเป็นต้นการสร้างโฮมสเตย์อยู่บ้านกันดอนใหม่จัดฝึกอบรมการบริการภาคส่วนนาการต้อนรับแขกและนักท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับงานมหกรรมกีฬานักศึกษาทั่วประเทศในปี2027พร้อมกันเป็นเจ้าการเคลื่อนไหวเก็บกำข้อมูลสิ่งท้าทายต่างๆและสอกหาวิธีแก้ไขพร้อมนี้ก็ให้เอาใจใส่กลุ่มข้องการเคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ระเบียบหลักการปฏิบัติหลักการบริการที่ดีเพื่อให้แขกและนักท่องเที่ยวที่มาใส่บริการประทับใจรู้สึกปลอดภัยเข้ามาท่องเที่ยวหลายขึ้น
3: นั่นก็แม่นข่าวๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันศุกร์วันที่26มิถุนายน2026เวลาในรายการใกล้จะหมดแล้วไว้ใช้พรแก่ผู้บริการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่งานทุกประการมื้อนี้ปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกท่านลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
8: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีหลีวะ
9: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวล พร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนพงศ์

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทําการกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในรายการข่าวภาคนี้ก่อนอื่นท่านจะได้รับฟังสารของท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนายนครบรอบ39ปีจากนั้นซึ่งท่านรับฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นนักให้คณะพรรคคณะนำคัดต่างๆนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นถือเอาการนำพาด้านการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรเป็นปัญหาสำคัญมีแบบแผนและกลไกการเฮ็ดเวียกที่หัดกลุ่มหัวหน้าคณะโฆษณาศูนย์กลางพรรคย้ำยามได้ซีนำเวียกงานสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมทางเน้นนักให้เป็นเจ้าการตอบโต้ข่าวที่บ่มีความจริงแขวงสารวันสรุปการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเวียดนามและองค์การยูนิเซฟเพิ่มทวีการร่วมมือเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน5เดือนต้นปีนี้ยอดเกินดุลการค้าของมาเลเซียบรรลุหลายกว่า46ตริลลิงกิตสกุลเงินมาเลเซียและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: หนึ่งในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนาคมครบ39ปีท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันคืนถึงมนาจิตทั้งด้านการเมืองและความหมายมั่นอันแห่งกล้าของวงคณะญาติสากลในการร่วมมือกันประกอบส่วนเข้าในขบวนการป้องกันกวดกาควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติด